0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านจะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยารอบแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วตอนนั้นก็มาแล้วโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม

0: ธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
3: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
2: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
5: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดวธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดิอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดิอาระเบียหลังซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
3: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตนภัทรีอนันต์นาฤการสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ส่วนอันดับ 7-10 ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์กมลตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรัง ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04
5: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือได้บ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
11: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน ามแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาทำการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้รวมจิตใจ เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้อารมณ์สัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมาก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธกับลมหายใจเข้าและออกพุทโธนี้ท่านให้นึกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจิตใจจะได้มาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธและจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งตอนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจเมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเพชรใต้ต้นไม้โพแล้วพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกเมื่อพระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกจิตใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลางในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ท้อถอยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดยังมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือสมาธิไม่คลั่งเคลือนทำได้นึกได้เจริญได้สงบได้ทุกเวลาไม่ลุ่มหลงเหมือนสมาธิขั้นต่ำๆเมื่อสมาธิสูงสุดปรากฏการในนั่นพระทัยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุด เมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นปากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐานโดยย่นย่อก็คือรูปนามไม่เที่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงของพระองค์ก็มันก็รูปกายมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรามันไม่เที่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เที่ยงก็เห็นความไม่เที่ยงของรูปร่างกายตั้งจะเกิดมามันเลื่อนเจริญขึ้นมาเมื่อคนเราแก่ชราแล้วสำรุดทรุดโทรมไปนั่นคือแสดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรต่อมีอะไรปรุงแต่งเลื่อยเปื่อยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิตก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านก็ปล่อยวางรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพนั้นล่ะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วก็โลกนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกคนแล้วรูปนามกายใจอันนี้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระองค์ก็แจ้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวของพระองค์แม้เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ตัวนี้ส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดว่าตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกและตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดกิเลสความโกรธก็ดับลงไปในขณะนั้นกิเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นกิเลสความหลงก็ดับลงไปในเวลานั้นจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตรัสรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนี้อย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาที่กลางอย่างกลางก็บำเพ็ญมาแปดอสงไขยแสนมามหากัปอย่างสูงสุดเรียกว่า16อสงไขยแสนมหากัปจึงจะได้ความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงจะตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดแต้มทางวาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระทัยสอนแรกพระองค์ก็ระลึกถึงอาลาลดาบทอุทกาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ฤาษีสององค์อาลาลดาบทอุทกาดาบทพระองค์ระลึกถึงว่าจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้นก็พอได้ความว่าได้ตายเสียก่อนแล้วจึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จออกมาบวชได้6พรรษาจึงได้มาถึงขั้นตรัสรู้นั้น ในโปรปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่เมืองพาราณสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาสมัยก่อนว่าพาราณสีเมืองพาราณสีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5พระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาที่ว่าปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักขปวัตนสูตรพระองค์แสดงตามมสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือสอนว่าอย่าไปหลงไหลในความรักและความชังจงทำใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทางพ้นทุกข์ไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังหลงไหลอยู่ในความรักและความชังกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ได้ฟังพระองค์ตรัสแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ตรัสรู้แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานาว่าเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจของเราไม่ได้กำเริบเสื่อมสารเหมือนแต่ก่อนมีจิตใจอันแน่มั่นคงพอพระองค์ตรัสอยู่ในปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละก็มีอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตรัสพระอริยสงฆ์ก็อัญญาโกณฑัญญะเป็นหลักได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนปัญจวัคคีย์สี่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ซักไซ้ไล่เลียงจนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ตอบพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว่าควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิ้นจึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ได้เป็นพระอรหันตาคีนาสกจบพรหมจรรย์พ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆนานาหมดสิ้นเรียกว่าไว้ใจได้มีพระอรหันตาเกิดขึ้นในโลกปัญจวัคคีย์5องค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็น6องค์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์ภาวนาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองส่วนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ต้องฟัง ตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานนั้นใครจะไปทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทำเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสี่อสงไขยแสนมหากัปอย่างต่ำจึงจะได้ตัดสาวกทั้งหลายบำเพ็ญไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อเราท่านทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือถ้าไม่ภาวนาไม่ทำตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วไม่ได้สำเร็จมรรคผลจึงมีระเบียบธรรมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างหรือว่าในกรรมฐาน40ประการอย่างว่าพุทโธพุทโธนี่ก็โยในกรรมฐาน40ข้อหรือลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็โยในกรรมฐาน40ข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นแล้วจึงจะเข้าใจในทางโลกและกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้ยังมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่ข้างกันโน้นแหละนั่งสมาธิภาวนาก่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจงกรมภาวนาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลายเมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้มือโยที่การนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมยืนภาวนาเมื่อและเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับได้แค่ทานดูสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกรมต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ถ้ามันเกิดมือนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งยืนขึ้นภาวนาพุทโธในใจถ้ายืนอยู่มันจะหลับไม่ต้องยืนเดินจงกรมกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบๆก็เดินอย่าไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาเมื่อพุทโธในใจเอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเรื่อยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมื่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้จนหมดลมหายใจตั้งใจว่าอย่างนั้นเมื่อตั้งใจประกอบกระทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วถ้าหากว่าอินทรีย์ไม่บารมียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่อยไปถ้าบุญบารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตชาติแก่พอสมควรชาตินี้ก็เล่งภาวนาเข้าอาจจะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปถึงพระนิพพานได้ถ้ามามัว ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงนี่ก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเราทุกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตดีใจไม่ได้เป็นใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์แต่การใดให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดีที่เราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบายทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับก็ไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนาเดินจงกรมเอาให้มันชนะมารกิเลสในใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่าเจ็บที่เตาเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมือองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้บิดามารดาผู้ปกครองไม่อนุญาตและพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามารดาอนุญาตก่อนแล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเสียเราจะไม่นั่งเราจะเดินจงกรมท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกวาดทำสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช้อิริยาบถยืนเดินยืนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุทโธหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปัชฌาย์อาจารย์นั่นแหละเมื่อเจริญอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่าใส่รองเท้าก็ไม่ได้แล้วมันเกิดหนักตื่นขึ้นมาเอาเท้าเปล่าๆนั่นแหละเดินไม่แผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท้านั้นแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเพียรทีนี้ก็ทำอย่างไรคลานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคลานไปเหมือนโคเหมือนกระบือนะคลานกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านก็แน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆแล้วการหลับไม่มีละเพราะมันคลานไปคลานมาให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้มือก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนทางที่จงกรมนั่นกลิ้งเอาบัดกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีกตอนที่นอนนี้ไม่มีแตกที่ไหนละบัดเพราะว่ามันไม่เตยมันเสมอกันมันหนักมันเป็นไม่ไปอยู่ที่เท้าไม่ไปอยู่ที่เข่าไม่อยู่ที่มือมันเป็นมันเท่ากันหมดเลยกลิ้งภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาที่มาสบจบสมจันทร์ในทางจงกรมนั้นเมื่อถ้าหากว่าผู้ใดที่เตาเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายหรอกพระองค์นั้นทำไมท่านไม่ตาย เราจะทำอะไรมันตายกิเลสมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลงไปสักทีแล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ท้อถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นท่านภาวนาอยู่ในบ้านในเรือนเป็นเท่าพญามหากษัตริย์อย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนาอยู่หอปราสาทราชมณฑลท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาบันสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาจินาตในหอปราสาทราชมณฑลนั่นคือว่านั่นพระทัยใจของสาวกในครั้งพุทธกาลนั่นท่านเอาจริงจิตใจท่านเรียกว่าเป็นใจเพชรเป็นแก้วมณีโชติเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเมื่อเลิกจากการฟังธรรมแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปมัวเห็นแก่หลับแก่นอนรวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังยุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
12: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกระทำกรรมฐานเรากระทำกรรมกรรมใดเป็นกรรมที่ไม่ดีกรรมนั้นเราจะต้องละวางไม่ยึดไม่ถือกรรมใดดีเราก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หมดมันเป็นเพียรให้หมดให้เต็ม

0: ก็ยังไม่หมดจิตที่จะต้องทำที่จะต้องศึกษาที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องประพฤติปฏิบัติที่จะต้องละต้องวางต้องเว้นต้องคงเหล่านี้ให้รู้ว่า
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่37ตอนจบเรื่องเทศกันสุดท้ายและหลวงพ่อพุทธละสังขารพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่า

ะบุญอะไรเพราะกรรมอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ที่ว่าสิ่งนี้เป็นบาปอย่าทำนั่นแสดงว่าพระองค์เคยทำบาปตกนรกมาแล้วสิ่งใดที่พระองค์สอนว่าสิ่งนี้เป็นบุญทำให้มากๆทำแล้วจะขึ้นสวรรค์พระองค์ก็เคยทำบุญอย่างนั้นขึ้นสวรรค์มาแล้วการบำเพ็ญฌานการบำเพ็ญสมาธิได้สำเร็จฌานสมาบัติได้ไปเกิดเป็นพระพรหมพระองค์ก็เคยบำเพ็ญฌานเกิดเป็นพระพรหมมาแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ทุกคำพูดเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ในฐานะที่เราปฏิญาณตนถึงพระองค์ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกก็หมายความว่าเราจะต้องยกท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรายอมตัวเป็นศิษย์ของพระองค์ท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของครูจึงกลายเป็นลูกศิษย์ที่ได้ดีได้เพราะฉะนั้นหลักที่เราจะยึดเป็นหลักในการที่จะปฏิบัติให้มันเข้าถึงครูของเราเองเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณว่ากันโดยหลักและวิธีปฏิบัติกันซะเลยมันจะได้จำง่ายๆแล้วจะได้นำไปปฏิบัติเข้าใจว่าชาวพุทธเรามีที่สักการะบูชาในบ้านของเราทุกคนทุกครัวเรือนเวลาเราจะปฏิบัติเรากราบไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาจนถึงสวาขาโตสุปฏิปันโนธูปเทียนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจุดเพราะภัยอันตรายมันจะเกิดอัคคีภัยได้เพราะความผิดพลาดอาจจะมีได้ถ้าหากว่าบ้านเรือนของท่านผู้ใดที่มันไม่เหมาะสมที่จะจุดก็ไม่ต้องจุดถ้ามีที่บูชาถ้ามีแจกันเชิงเทียนกระถางธูปดอกไม้ใส่แจกันเทียนปักไว้ที่เชิงเทียนธูปปักไว้ที่กระถางอธิษฐานจิตบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเดมิกราบที่หนึ่งสุวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบที่หนึ่งสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบที่หนึ่งอันนี้เป็นการนมัสการหรือไหว้พระรัตนตรัยตอนต้นทีนี้เพื่อความแน่นอนเรามาน้อมจิตน้อมใจกล่าวคำนอบน้อมนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบแต่จิตใจน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปก็สวดบทสวดมนต์อิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนตามลำดับพอจบแล้วก็แผ่เมตตาคือเจริญเมตตาพรหมวิหารทีนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรให้มากนักเพียงแต่ว่ามาอธิษฐานจิตขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดทั้งครอบครัวคนเกี่ยวข้องให้มีความสุขกายสุขใจแล้วก็มีการสำรวมจิตสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจจายรณะสัมปันโนสุงะโตโลกวิดูอนุตตโรปริสดัมมสารถิสัทธาเดวมนุสสานังพุทโธภควาติเป็นต้นสวดซ้ำๆกันอยู่นั่นเลิกจากสมาธิแล้วเวลานอนสวดไปจนกว่าจะนอนหลับทำอย่างนี้ทุกๆวันแล้วเราจะได้สมาธิขึ้นมาเองสมาธิไม่ต้องไปเอาลึกซึ้งถึงขนาดได้ญาณก็ได้ในเมื่อเราสวดมนต์บ่อยๆเข้าให้สังเกตดูจิตของเราถ้าหากว่าจิตของเรานี้มีสติสัมปชัญญะสติความระลึกสัมปชัญญะความรู้พร้อมอยู่ที่จิตนั้นแสดงว่าคุณของพระพุทธเจ้าได้บังเกิดในจิตของเราแล้วให้สังเกตต่อไปว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้ถ้าอยู่ปกติคือนิ่งอยู่เฉยๆมันก็จะรู้อยู่ที่จิตแต่ถ้าหากว่าจิตขยับ

มีความคิดสติตัวนี้มันจะรู้ถ้าว่าเราลุกขึ้นสติตัวนี้มันก็จะรู้ตัวยืนถ้าเราก้าวเดินไปสติตัวนี้มันก็จะรู้ตัวว่าก้าวเดินถ้าเรานั่งลงสติตัวนี้มันก็จะรู้ตัวว่านั่งลงถ้าเรานอนลงสติตัวนี้มันก็จะรู้ตัวว่านอนลงเมื่อจิตของเราพอมีสติรู้อยู่ทุกขณะจิตเราก็มีพุทธะผู้รู้อยู่ในจิตคำว่าพุทโธพุทโธที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธนั่นแหละทีนี้ในเมื่อเรามาเจริญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นนิจศีลประจำทุกๆวันในเมื่อจิตของเรามีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาจิตของเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นคุณพระธรรมเราก็มีคุณพระธรรมอยู่ในจิตในใจทีนี้ผู้มีคุณพระธรรมอยู่ในจิตในใจจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็จะตั้งใจละความชั่วประพฤติความดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นลักษณะของผู้มีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจเมื่อใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตของเราก็มีฤทธิ์มีอิทธิพลเราสามารถที่จะทำธุรกิจการงานอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความจริงใจด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามเมื่อคุณธรรมอันนี้มันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นสำหรับหลักการภาวนาของบุคคลผู้ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราสวดอิติปิโสประจำวันนั้นหลายๆบทวันละ108จบก็ยิ่งดีในเมื่อจิตของเราได้สมาธิแล้วเราจะรู้เองหรอกว่าวิธีการภาวนานั้นคือทำอย่างไรนึกถึงนิทานย่อๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอหลวงตาพรอาจารย์ของหลวงพ่อนักธรรมตรีท่านก็ไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีปฏิภาณโวหารแต่ว่าลูกศิษย์สอบได้นักธรรมตรีโทเอกท่านกลัวว่าลูกศิษย์จะลบหลู่ดูหมิ่นท่านหรืออย่างไรก็ไม่รู้ละแต่ท่านก็เล่านิทานอันนี้ให้ฟังอยู่บ่อยๆท่านบอกว่ามีครูบาอาจารย์สำนักหนึ่งสอนลูกศิษย์ให้ภาวนาอิติปิโสภควุแล้วลูกศิษย์ก็ยังไม่มีความรู้กว้างขวางก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อย่างคนว่าง่ายแต่มาภายหลังลูกศิษย์เหล่านั้นมีโอกาสได้ไปศึกษาเล่าเรียนในต่างสำนักบางท่านก็ได้เป็นมหาปริญญากลับมาทีนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไปค้นคว้าตำรับตำราหาคำว่าอิติปิโสภควุมันไม่มีเลยทีนี้พอกลับมาแล้วก็มาปรึกษาหารือว่าอาจารย์ของเรานี้เข้าใจผิดซะแล้วล่ะพวกเราต้องมาช่วยกันแก้ทิฏฐิของอาจารย์มีอย่างที่ไหนอิติปิโสภควุเอาอิติปิโสภควุมาสอนกันมันไม่มีในตำรับตำราสักหน่อยหนึ่งเลยพอกลับมาก็เข้าไปกราบอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สอนพวกเราว่าอิติปิโสภควุนี้สอนผิดซะแล้วล่ะควรแก้ใหม่พวกเราทั้งหลายไปค้นคว้าตำรับตำรากันจนหมดพระไตรปิฎกแล้วไม่เจอคำว่าอิติปิโสภควุกันสักหน่อยเลยอาจารย์เอาที่ไหนมาว่าก็ไม่รู้ล่ะทีนี้อาจารย์ท่านก็บอกว่าเราก็ปฏิบัติของเรามาอย่างนี้ของพวกท่านอิติปิโสภควาก็คืออิติปิโสภควาไปสิจะมาให้ผมเลิกอิติปิโสภควุนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะผมปฏิบัติมานานแล้วลงผลสุดท้ายอาจารย์กับลูกศิษย์เถียงกันก็ไม่ตกก็เลยต้องแยกทางกันอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอิติปิโสภควาของท่านทั้งหลายถูกต้องพวกท่านพากันอยู่วัดเสียผมจะไปภาวนาอิติปิโสภควุของผมบนภูเขาโน่นว่าแล้วท่านก็เตรียมบริขารของท่านไปอยู่บนภูเขาอ
ายลูกศิษย์อยู่ทางวัดข้อวัดปฏิบัติก็หย่อนยานแล้วประชาชนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเพราะว่าพระภิกษุไม่สำรวมในสิกขาบทวินัยไม่เคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่มีใครมาทำบุญกันพากันอดอยากเกิดความเดือดร้อนแล้วก็พากันคิดถึงครูบาอาจารย์ก็มาปรึกษากันตกลงกันว่าเราจะไปรัตนาอาจารย์ของเรากลับคืนมาว่าแล้วก็พากันไปขึ้นไปบนภูเขาที่อาจารย์ท่านพักอยู่พอไปถึงก็พากันไปกราบอาจารย์อาจารย์ก็เดินจงกรมเฉยอยู่ทีนี้ลูกศิษย์ก็กราบเรียนท่านว่าท่านก็หันหน้ามาลูกศิษย์องค์หัวหน้าก็กราบเรียนท่านว่าพวกเรามาขอพักกับอาจารย์สักคืนหนึ่งที่พักที่นี่กุฏิก็ไม่มีมีแต่ร่มไม้กับพลานหินเสื่อหมอนก็ไม่มีมีแต่ก้อนหินกับใบไม้นั่นแหละพวกท่านต้องการที่ไหนเป็นที่สบายก็นิมนต์จัดหาเอาเองพอเสร็จแล้วพระทั้งหลายก็พากันจัดที่พักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยพอตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ลงเดินจงกรมเฉยอยู่จนกระทั่ง11โมงมันเพลแล้วยังไม่พาไปบิณฑบาตเลยอาจารย์เมื่อไรจะพาออกบิณฑบาตสักทีหิวแล้วหรือหิวแล้วล่ะเอ้าถ้าหิวก็เจ็บก้อนหินใส่บาตรพอเจ็บก้อนหินใส่บาตรมาประเคนอาจารย์อาจารย์นั่งหลับตาลงก็เพ่งลงในบาตรแล้วท่านก็สวดอิติปิโสภควืออิติปิโสภควืก้อนหินที่อยู่ในบาตรกลายเป็นข้าวมัทุปายาตอันหอมหวนตลบไปทั่วทุกทิศทุกทางพอเสร็จแล้วก็ยื่นมาให้พวกลูกศิษย์อ้าวเอาไปฉันซะทีนี้พระทั้งหลายก็พากันฉันเสร็จแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยพอวันหลังมาลูกศิษย์ก็พากันไปกราบอาจารย์ท่านอาจารย์วันนี้พวกเราขอทดลองดูหน่อยนะตามใจพอเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างเก็บก้อนหินใส่เข้าไปในบาตรแล้วก็ไปนั่งบริกรรมภาวนาอิติปิโสภควืออิติปิโสภควืจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีอิติปิโสภควือนึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีลืมตาขึ้นมาก้อนหินก็คงเป็นก้อนหินโคโร่อยู่อย่างเก่าผลสุดท้าย11โมงถึงเวลาฉันยอมจำนนเข้าไปกราบอาจารย์โอ้ยท่านอาจารย์ไม่ไหวแล้วท่องมาจนเมื่อยแล้วไม่เห็นเป็นข้าวมาทุปายาตสักทีอ้าวเอาบาตรมาตั้งเรียงกันตอนนี้อาจารย์แสดงปาฏิหาริย์ใหญ่เลยเอามือไปแตะบาตรเท่านั้นแหละในบาตรควันตลบขึ้นมากลายเป็นข้าวมาทุปายาตทีนี้พอตกตอนเย็นมาอาจารย์ก็เรียกมาประชุมกันท่านก็เทศให้ฟังท่านบอกว่าอิติปิโสภควืหรืออิติปิโสภควานี่มันเป็นแต่เพียงคำบริกรรมภาวนาเท่านั้นเองแหละเมื่อก่อนนี้ผมก็ภาวนาอิติปิโสภควาเหมือนกันพอภาวนาไปจิตมันเคลิ้มลงไปสักหน่อยหนึ่งคำว่าอิติปิโสภควืมันก็โผล่ขึ้นมาผมก็เลยจับมาเป็นอารมณ์ภาวนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้สมาธิได้ญาณสามารถเสกก้อนหินเป็นข้าวกินได้เพราะฉะนั้นพวกท่านจะไปสำคัญมั่นหมายอะไรกันกับคำบริกรรมภาวนาท่านจะเอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาก็ได้ทั้งนั้นขอแต่ว่าให้เราจริงใจอดทนภาคเพียรพยายามเท่านั้นก็เป็นพอทีนี้ถ้าจะพิจารณาตามนิทานย่อๆนี้เราก็ไม่น่าจะไปสงสัยข้องใจกับคำบริกรรมภาวนาภาวนาพุทโธไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้สัมมาอรหังไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้ยุบหนอพองหนอไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าไปข้องใจสงสัยในเรื่องคำภาวนาหรืออารมณ์จิตในการภาวนาในบันทึกหนังสือประวัติ
พระราชสังวรยานหลวงพระพุทธานิโยได้กล่าวถึงอาการป่วยของหลวงพระพุทธานิโยไว้ดังต่อไปนี้วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2541ท่านเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครตึก84ปีชั้น6วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2541เข้ารับการฉายแสงรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอครั้งแรกวันที่27มกราคมพุทธศักราช2542กลับมาพักผ่อนที่วัดป่าสารวันวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542กลับมาพักผ่อนที่วัดป่าสารวันวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2542เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชวันที่5เมษายนพุทธศักราช2542กลับมาพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น8ห้อง9821แถลงการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเรื่องอาการอาพาธของพระราชสมบรยานหลวงพ่อพุทธานิโยด้วยหลวงพ่อพุทธานิโยอาพาธมารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชตั้งแต่วันที่5เมษายนพุทธศักราช2542เป็นต้นมาเมื่อเวลา 03.00 นวันที่29เมษายนพุทธศักราช2542หลวงพ่อพุทธมีอาการหายใจไม่สะดวกคณะแพทย์ได้ให้การรักษาพยาบาลโดยการใส่เครื่องควบคุมการหายใจและรักษาตามอาการขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542เวลา 9:00 นพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยมีอาการดีขึ้นโดยตอบรับต่อสิ่งกระตุ้นคณะแพทย์ยังให้การรักษาพยาบาลโดยการใส่เครื่องช่วยควบคุมการหายใจอยู่และอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2542เวลา 8:00 นพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธอาการโดยทั่วไปยังทรงอยู่เหมือนวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542คณะแพทย์ยังคงใช้เครื่องควบคุมการหายใจถวายการรักษาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำถวายสารอาหารผ่านเข้ากระเพาะอาหารโดยตรงและอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2542อาการโดยทั่วไปอยู่ในระดับเดิมจึงได้ถวายการตรวจวินิจฉัยสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีอาการตายของเนื้อสมองนอกจากมีเนื้อสมองฝ่อซึ่งพบเห็นปกติอยู่ในผู้สูงอายุวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2542เวลา 8:00 นคณะแพทย์ยังคงใช้เครื่องควบคุมหายใจถวายยารักษาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำถวายสารอาหารผ่านเข้ากระเพาะอาหารโดยตรงความดันโลหิต132ทับ72มิลลิเมตรปลอดชีพจร105ครั้งต่อนาทีหัวใจเต้นปกติหายใจโดยเครื่องควบคุม26ครั้งต่อนาทีวันที่3ถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2542อาการโดยทั่วไปยังอยู่ในระดับเดิมวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2542เวลา 8:30 นาทีความดันโลหิต12453มิลลิเมตรปลอดชีพจร99ครั้งต่อนาทีหัวใจเต้นปกติหายใจโดยใช้เครื่องควบคุม24ครั้งต่อนาทีคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ยังคงถวายการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิดวันที่10ถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2542อาการโดยทั่วไปยังอยู่

พฤษภาคมพุทธศักราช2542เวลา 8 นาฬิกาความดันโลหิต 98/50 มิลลิเมตรประหลอดหัวใจเต้นปกติชีพจร 103 ครั้งต่อนาทีหายใจเร็วขึ้นเป็น 30 ครั้งต่อนาทีถวายยาทางหลอดเลือดเพื่อควบคุมการหายใจให้สอดคล้องกับเครื่องควบคุมการหายใจอุณหภูมิร่างกาย38องศาเซลเซียสการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะปกติความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงของปอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 34/13 เป็น 45/19 มิลลิเมตรประหลอดถวายยาขับปัสสาวะทางหลอดเลือดดำเพื่อขับสารน้ำออกเพื่อลดความดันของหลอดเลือดของปอดและเนื้อปอดภาพถ่ายเอ็กซเรย์และอุลตราซาวด์ปอดพบว่ามีสารน้ำแทรกอยู่ระหว่างกรีบปอดทั้งซ้ายและขวาได้เจาะเอาสารน้ำออกเพื่อเพิ่มปริมาตรการทำงานของปอดและส่งสารน้ำตรวจหาและเพาะเชื้อต่อไปจำนวน400มิลลิลิตรเมื่อเวลา 13.30 น.คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ยังคงถวายการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิดวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2542เริ่มไม่ตอบรับต่อสิ่งกระตุ้นขับถ่ายปัสสาวะลดน้อยลงหายใจด้วยการควบคุมของเครื่องช่วยหายใจและต้องใช้ความเข้มข้นและความดันของออกซิเจนเพิ่มขึ้นร่วมกับการเพิ่มปริมาณยาควบคุมการหายใจให้สอดคล้องกับเครื่องช่วยหายใจเนื่องจากความยืดหยุ่นของเนื้อปอดลดลงมากความเข้มข้นของเลือดลดลงจึงได้ถวายโลหิตทางหลอดเลือดจำนวน500มิลลิลิตรเวลา 8 นาฬิกาความดันโลหิต 102/41 มิลลิเมตรประหลอดชีพจร 110 ครั้งต่อนาทีหัวใจเต้นปกติหายใจโดยการควบคุมของเครื่องช่วยหายใจ30ครั้งต่อนาทีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดลดลงจาก 96-100% เป็น 86-95% ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงของปอด 48/20 มิลลิเมตรประหลอดคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ยังคงถวายการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิดวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2542เวลา 3:00 ความดันโลหิตลดลงเรื่อยๆชีพจรเปลี่ยนแปลงคลื่นหัวใจเปลี่ยนแปลงเวลา 6:00 นาฬิกาความดันโลหิตลดลงเหลือระหว่าง 85/58 และ 59/26 มิลลิเมตรประหลอดเวลา 6:30 นาทีวัดความดันโลหิตไม่ได้ยังมีคลื่นหัวใจอยู่เวลา 7 นาฬิกา 10 นาทีวัดความดันโลหิตไม่ได้และถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีวันที่ 15 พฤษภาคมพุทธศักราช 2542 วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 รวมอายุ 78 ปี 3 เดือน 7 วัน 57 พรรษาหลังจากพระราชบริยานหลวงพระพุทธานิโยมรณภาพแล้วเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2542เวลาเที่ยงตรงหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้มาร่วมงานศพหลวงพ่อท่านได้ยืนพิจารณาสรีระสังขารของหลวงพระพุทธอยู่นานได้เอามือกดบริเวณข้อมือของหลวงพ่อและจุดต่างๆ 2-3 จุดจากนั้นก็ส่งน้ำศพและแสดงธรรมแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานดังนี้ท่านเจ้าคุณพุทธเป็นสักขีพยานแก่ความตายของเราทั้งหลายทุกรูปทุกนามไม่มีใครเว้นไปได้เลยนี่คือพยานในวันนี้ขอให้ดูกันทั่วหน้าด้วยความคิดความอ่านอย่าได้เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงไม่มีป่าช้าอันนี้ป่าช้าดูเอา
นี่ล่ะป่าช้าออกจากนี้ก็เผาป่าช้ามีอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้ในโรงพยาบาลป่าช้ายิ่งหนักยิ่งมากเราอย่าเข้าใจว่าไม่มีป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนวันนี้ประกาศป่าช้าให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วถึงกันอย่าได้ประมาทนอนใจนี่เวลาตายแล้วนี่นะร่างกายนี้ตายหมดสภาพแต่จิตใจไม่หมดสภาพจิตใจเป็นนักท่องเที่ยวออกจากนี้แล้วไปสู่ร่างอื่นต่อไปใครมีบาปขนบาปเข้าใส่หัวใจไฟเผาลงในรกไม่สงสัยไม่เป็นอื่นทำพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกไม่เคยโกหกสัตว์แม้ตัวเดียวอย่าว่าแต่โลกทั่วไปเลยสัตว์แม้ตัวเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกนี่ใจของสัตว์โลกนี้ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นี่ตายอย่างนี้คือร่างกายหมดสภาพนะเรียกว่าเครื่องมือที่อาศัยในชาตินี้หมดสภาพไปแล้วจิตก็ดีดออกจากนี้ใครมีบุญไปตามบุญใครมีบาปไปตามบาปเป็นสถานที่ไปที่อยู่ตลอดสายแห่งวัฏฏะจิตดวงนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดพิจารณาให้ดีอย่าเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมด้วยความทะเยอทะยานเวลาเราจนตรอกจนมุมแล้วไฟที่เผาเรานั่นน่ะคือไฟที่เราสร้างกรรมมานั่นแหละวันนี้เอาเจ้าคุณพุทธเป็นสักขีพยานว่าจะต้องตายด้วยกันอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครเว้นแม้แต่รายเดียวเวลานี้ชีวิตยังมีอยู่ให้รีบเร่งขวนขวายหาคุณงามความดีเกื้อหนุนหัวใจของเราไว้พร้อมแล้วตั้งแต่บัดนี้อย่าไปสร้างเรื่องกรรมเป็นฟืนเป็นไฟเป็นข้าศึกศัตรูต่อสัตว์โลกมาแต่การไหนๆไม่เคยลดละเพราะการสร้างกรรมสร้างตลอดเวลาให้พากันพยายามละเว้นในสิ่งนี้อย่าให้กิเลสพาอวดศักดาท้าทายพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่คือกองทัพกิเลสที่หนาแน่นบีบบังคับหูตาใจของสัตว์โลกให้มองเห็นความจริงคือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานที่ท่านแสดงไว้เปรตผีเต็มโลกธาตุนี้คือความจริงมีมาดั้งเดิมมีใช่มีมาเมื่อวานนี้คืนนี้มีมาดั้งเดิมสัตว์โลกทั้งหลายก็เดินไปตามนี่แหละตามสายกรรมสายเวรของตัวเองนี่แหละท่านเจ้าคุณพุทธท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในที่ทุกแห่งท่านก็ได้มาสิ้นสุดยุติเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งเหมือนกับโลกทั่วไปถึงวาระแล้วอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็หมายถึงตายเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละแต่คำว่านิพพานหมายถึงคำว่าดับถึงเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลจะไม่มีปรากฏในนิพพานนี้อีกต่อไปเลยหลวงพ่อพุทธกับหลวงตาสนิทกันมาตั้ง40กว่าปีแล้วคุ้นกันมานานท่านก็ไปแล้ววันนี้เราก็จะตามท่านไปวันหลังแน่ๆไม่สงสัยภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบศพอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจ

คำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีการเจริญพระกรรมฐานพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหมายในด้านสมถภาวนาคือให้มีการทรงสติสัมปชัญญะคำว่าสติหมายถึงการนึกอยู่สัมปชัญญะหมายความว่ารู้ตัวอยู่และสติสัมปชัญญะที่ใช้อยู่เวลานี้ความจริงนี่นักเจริญสมาธินี่เอาสติสัมปชัญญะไปใช้ในทุกแบบทุกสถานที่แล้วก็งานทุกประเภทเพราะว่าบุคคลใดทำจิตถึงฌานเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นประมาณ 50-60% อย่างนี้จะมีการตัดสินใจในงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีไม่ค่อยผิดพลาดว่ากันถึงทางสายโลกทีนี้ทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงสติสัมปชัญญะก็เพื่อให้นึกไว้รู้ตัวไว้เราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็เพื่อตายทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นปกติถือว่าเป็นปกติไม่ใช่เรื่องผิดธรรมดาเป็นธรรมดาของผู้ที่เกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อป่วยไข้ไม่สบายถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้อย่าตกใจอย่าดิ้นรนจนเกินไปเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นการระงับเวทนาเป็นของธรรมดาถ้าหมอสามารถจะรักษาให้หายได้ถือว่าเป็นโชคดีของเราถ้าหมอไม่สามารถรักษาให้หายได้หรือไม่สามารถจะทนทุกขเวทนาได้ก็ถือว่าเป็นกฎของกรรมเป็นของธรรมดาของเราที่เกิดมาต้องประสบอย่างนี้ถ้าความแก่ปรากฏก็เหมือนกันเรื่องที่จะพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เหมือนกันถือว่าเป็นปกติธรรมดาของคนที่เกิดมาจะต้องประสบฉะนั้นเมื่อความแก่เกิดขึ้นจงอย่าตกใจเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราจะต้องแก่สภาพของคนแก่เป็นอย่างไรเราก็ทราบอยู่แล้วและของที่รักที่ชอบใจจะพลัดพรากจากเราไปก็ถือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนี้ทำจิตใจให้พร้อมอยู่เสมอแล้วในที่สุดความตายก็มาถึงนี่เรารู้อยู่ว่าเราเกิดมาเพื่อตายทีนี้พระพุทธเจ้าท่านแนะให้ทรงสติคือนึกเอาไว้เสมอสัมปชัญญะรู้ว่าเราจะต้องเจ็บจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจและความตายเป็นที่สุดทั้งนี้เพื่อประโยชน์อะไรก็มีอยู่ว่าก็เพื่อท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไม่ลืมจากความเป็นจริงและเมื่อเรารู้ตัวอยู่ตามความเป็นจริงแล้วและทราบแล้วว่าการตายมีสภาพไม่ศูนย์ไอ้สิ่งที่มันตายจริงๆคือขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันตายแต่ว่าจิตใจหรืออธิสมานกายที่สิงอยู่ภายในกายนี้มันไม่ตายถ้าร่างกายมันพังเมื่อไรมันจะออกจากร่างกายเมื่อนั้นถ้าความดีเกาะจิตมันก็พาไปสู่ความสุขไปเข้าแดนของความสุขมีสวรรค์เป็นต้นแต่ถ้าความชั่วเกาะตามจิตใจไปก็พาลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นนี่ที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้บรรดาพุทธบริษัทนึกไว้รู้ตัวไว้ว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยไข้เมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไม่หนักใจถือว่าความป่วยเป็นธรรมดาของรักของชอบใจมาพลัดพรากจากไปเราจะต้องไม่หนักใจเพราะเราทราบอยู่ทีนี้ตอนจะตาย
พอความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะอะไรเพราะคนเราถ้ารู้ว่าจะตายก็ต้องเตรียมพร้อมมีอาการเหมือนย้ายบ้านถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะต้องย้ายจากบ้านหลังนี้ไปอยู่ที่อื่นเราจะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนว่าอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับเราสถานที่นั้นมีอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับเราสถานที่นั้นมีอะไรบ้างที่จะบันดาลความสุขให้แก่เราความขาดแคลนความสุขจะไม่มีแล้วเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้เตรียมตัวเข้าไว้เพื่อการเดินทางไปสู่บ้านใหม่ที่เราจะไปอยู่ใหม่บ้านใหม่ที่จะไปอยู่มีสองบ้านคือบ้านหนึ่งมีแต่ความทุกข์ยากขาดแคลนทั้งหมดมีแต่ความทุกข์ร้อนอีกบ้านหนึ่งมีแต่ความสุขความสบายทีนี้บ้านสองบ้านได้แก่อบายภูมิกับสุขติถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นคนยากจนเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเราก็เลิกเคารพในศีล5ในกรรมบท10เสียเพียงเท่านี้ก็ตกนรกได้ทีนี้เมื่อเราไม่ต้องการบ้านหลังนั้นเราต้องการมีความสุขมีสวรรค์พรหมโลกและนิพพานเป็นที่สุดเราต้องการความสุขชั้นสวรรค์เราให้ทานเป็นปกติด้วยความเต็มใจสองประการนี้พาเราไปสวรรค์ได้แบบสบายถ้าเราต้องการไปพรหมโลกเราก็เจริญสมาธิให้อารมณ์จิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเวลาจะตายก็เข้าฌานตายก็ไปเป็นพรหมตามบุญวาสนาบารมีทีนี้ถ้าหากว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่านรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันเป็นทุกข์การเกิดเป็นคนก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามมีความสุขแต่ว่ามีความสุขไม่ตลอดกาลไม่ตลอดสมัยเมื่อบุญวาสนาหมดไปเมื่อไรก็กลับไปเสวยทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการคือนิพพานที่นี่คนที่จะไปนิพพานเขาทำกันอย่างไรความจริงการไปนิพพานเป็นของไม่ยากถ้าเรารู้จักวิธีเสียอย่างเดียวไปนิพพานง่ายกว่าการไปนรกตั้งเยอะไปนรกต้องใช้กำลังใจใหญ่ต้องใช้สรรพาวุธต้องวางแผนการมากวันหนึ่งเราจะต้องไปฆ่าคนบ้างไปฆ่าสัตว์บ้างประทุษร้ายคนบ้างเตรียมการหนักเกรงว่าเขาจะสู้เราจะขโมยของใครก็น่าหนักใจกว่าจะขโมยได้มาต้องใช้ความพยายามหนักเราจะทำชู้กับธิดาภรรยาสามีของใครก็หนักใจไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเราโกหกชาวบ้านก็ต้องระวังวาจาอยู่ตลอดการต้องคอยนึกอยู่เสมอว่าคนนี้เราเคยพูดอะไรไว้บ้างคนโน้นเราเคยพูดอะไรไว้บ้างก็เพราะเกรงว่าเขาจะจับได้ว่าโกหกถ้าเราจะกลายเป็นคนบ้าคนคลั่งในการดื่มสุราก็น่าหนักใจเพราะต้องลงทุนซื้อนี่ก็เป็นอันว่าการไปนรกยากกว่าไปสวรรค์ยากกว่าไปนิพพานหรือไปพรหมโลกนี่เราต้องการไปสวรรค์ไปนิพพานไปพรหมโลกทำอย่างไรถ้าเราคิดว่าการให้ทานเป็นของหนักสำหรับเราแต่ความจริงการให้ทานนี้ให้นิดหน่อยก็ชื่อว่าเป็นการให้ทานอันนี้แม้ว่าข้าวสุกสักเมล็ดหนึ่งน้ำตาลสักเม็ดหนึ่งเราให้เพื่อความประสงค์ดีด้วยความเต็มใจก็ชื่อว่าเป็นผลของทานบันดาลให้ไปสวรรค์ได้หรือว่าเราจะรับศีลตามกำหนดเวลาจะหลับจะตื่นนึกถึงศีลและการให้ทานอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานหรือว่าศีลานุสติกรรมฐานอย่างนี้ก็ไปสวรรค์ได้สบายเวลานี้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาทีนี้
ถ้าเราจะไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานกันอย่างไม่ต้องลงทุนมากทีนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาถึงโอกาสทำสมาธิขอให้ท่านรวบรวมกำลังใจตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านเสียกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธเวลาหายใจออกภาวนาว่าโทการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่แล้วคำว่าพุทโธเป็นพระนามความดีของพระพุทธเจ้าเพียงสองอย่างนี้เพียงแค่เวลาสองสามนาทีถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงอารมณ์ไว้ได้โดยจิตไม่กังวลกับเรื่องอื่นจิตว่างจากสิ่งอื่นๆรู้แต่ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาเพียงแค่สองสามนาทีเท่านี้อาตมาก็พอใจมากสำหรับคำภาวนาก็ดีลมหายใจเข้าออกก็ดีถ้าท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยปฏิบัติมาในสำนักอื่นอย่างไรไม่ใช้คำภาวนาอย่างนี้ไม่เป็นไรจงอย่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วจะเป็นการตั้งต้นใหม่อารมณ์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันหมดนี่เรียกว่าเราได้สวรรค์กันแต่ทำจิตใจให้เป็นคณิกะสมาธิเราก็ไปสวรรค์ได้แต่ยังเลือกชั้นไม่ได้ถ้าอย่างดีก็เพียงรุกขเทวดาหรือภูมิเทวดาถ้าหากว่าท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์แก่กล้าสามารถทรงสมาธิอยู่ได้นานๆด้วยใจเอิบอิ่มจิตใจชุ่มชื่นและทรงอยู่นานได้5นาที3นาทีแล้วก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นแล้วรู้ตัวก็จับดึงเข้ามาใหม่มีอารมณ์สบายใหม่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าทรงได้อย่างนี้หายไปบ้างสลายไปบ้างสลับกันไปคำว่าอุปจารสมาธิจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะยังเป็นสมาธิเด็ดอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคนนั้นตายไปแล้วเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาถ้าคนที่ชอบสวดมนต์เป็นชีวิตจิตใจถ้าไม่ได้สวดมนต์แล้วนอนไม่หลับไม่สบายใจอันนี้ไปเกิดชั้นยามาเหมือนกันถ้าท่านพุทธบริษัททรงสมาธิได้ดีกว่านั้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใช้คำภาวนาตามแบบสบายได้ยินเสียงข้างนอกพูดกันร้องเพลงกันเขาว่ากันเขาด่ากันฟังชัดทุกถ้อยคำแต่เราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งถ้าทรงได้สักสองสามนาทีมันก็จะเคลื่อนและจับขึ้นต้นใหม่นี้ท่านตรัสว่าคนประเภทนี้เวลาจะตายทรงอารมณ์นี้ได้ถ้าตายแล้วไปเป็นพรหมความจริงรูปพรหมมี16ชั้นจะไม่อธิบายเอาแค่พรหมก็แล้วกันแค่ปฐมฌานถ้าฌานดีไปกว่านั้นก็สูงไปกว่านี้ถ้าหากเราต้องการจะไปนิพพานถ้าอารมณ์ของเราสบายกำหนดรู้หายใจเข้าออกใช้คำภาวนาตามสบายแล้วทิ้งความภาวนานั้นเสียกลับมาพิจารณาร่างกายที่เราเรียกกันว่าขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายขณะที่ทรงกายอยู่มันเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สามารถจะมากีดกันความพลัดพรากจากของรักก็มารบกวนในที่สุดร่างกายเราก็พังเป็นอันว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นของเราเราไม่มีในร่างกายนี้ร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายเป็นเราเป็นของเรา
มันก็ต้องไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราห้ามมันไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงนี่เป็นของจริงในขณะที่มันทรงตัวอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็มาวางขันห้าคือวางร่างกายไปเสียคิดว่าอัตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นศัตรูร้ายของเราในที่สุดเพราะสิ่งใดที่เรารักยิ่งกว่าร่างกายสำหรับภายนอกที่เราหวงแหนน่ะมันหวงแหนไม่เท่ากับร่างกายปลนเปลือทุกอย่างหิวก็หาอาหารมาให้หนาวก็เอาผ้ามาห่มร้อนก็หาเครื่องทำความเย็นมาเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็รักษาให้มีความสุขแต่ว่าร่างกายนี้มันจะตามใจเราสักนิดก็ไม่มีถ้าเป็นคนก็จัดว่าเป็นคนที่คบไม่ได้มีความอกตัญญูไม่รู้คุณฉะนั้นถ้าร่างกายมันไม่ดีมันเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์จะต้องแก่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจจะต้องตายลงไปในที่สุดถ้าเราเกิดเมื่อไรก็มีความทุกข์เราก็เลิกคิดอยากจะเกิดลงเสียตั้งใจเอาไว้ว่าความเกิดถือเอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเราไม่เห็นว่ามนุษย์เทวดาพรหมเป็นแดนสวยสดงดงามที่จะดึงเราไว้สิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความต้องการอารมณ์พระนิพพานเวลาเรานั่งอยู่ก็ดีต้องการพระนิพพานทำงานอยู่เดินไปคุยกับเพื่อนๆทำธุระต่างๆอารมณ์ของเรารักพระนิพพานเป็นปกติเวลาป่วยไข้ก็ตามคิดว่าร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยโรคภัยเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานวางภาระคือร่างกายนี้เสียคิดซิว่าญาติก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีลูกก็ดีหลานก็ดีคิดซิว่าพ่อแม่ก็ดีสามีภรรยาก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราท่านที่เป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงไม่ช้าก็พ้นไปจากเราเราก็จะต้องตายไปจากท่านเรามีทุกข์ตกนรกท่านก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานก็ไม่มีใครสามารถดึงเรากลับไปฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่เราต้องการคืออะไรนอกจากพระนิพพานอย่างเดียวคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์และมองเห็นโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วไม่ใช่ทำจิตผุดโผล่จงน้อมใจท่านและนึกถึงสมเด็จพระบรมครูว่าเราเกิดมาแล้วทำหน้าที่ทุกอย่างให้ครบแต่ทว่าสิ่งที่เราต้องการในอันดับสุดท้ายเวลาจะตายคือพระนิพพานนี่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอารมณ์ได้ตามที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ด้านกุศลเป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นเข้าถึงสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างพระนิพพานบ้างเรียกว่าทำง่ายมากกว่าทำชั่วที่จะไปอบายภูมิจะขออธิบายขยายความให้ละเอียดในเรื่องต่างๆจากที่อธิบายข้างต้นมาดังนี้การปฏิบัติเพื่อเอาดีทางใจการเจริญพระกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อเอาดีทางใจเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจเป็นอันว่าคนเราจะดีหรือชั่วอยู่ที่ใจตัวเดียวท
ถ้าใจดีสักอย่างเดียวอารมณ์ใจดีกายวาจาก็ดีไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีจะทำดีจะพูดดีหรือว่าจะทำชั่วจะพูดชั่วขึ้นอยู่กับอารมณ์ของใจหรือว่าใจเป็นผู้สั่งฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแนะนำท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อหวังประโยชน์สุขแห่งตนคือพยายามฝึกใจให้เข้าถึงความดีทีนี้การเจริญพระกรรมฐานนี้ก็ชื่อว่าเราต้องการความดีต้องการความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่อารมณ์ของใจนี่การเจริญพระกรรมฐานในอันดับแรกวันนี้จะขอพูดแบบเจริญพระกรรมฐานง่ายๆเพื่อหวังผลตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ในอันดับแรกขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ทำตนให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์เสียก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วมักไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนมากมักจะลงอบายภูมิมากกว่าไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือว่ากลับมาเป็นมนุษย์อีกรักษาศีล5เป็นปกติการที่เราจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ต้องมีศีล5เป็นที่พึ่งทั้งนี้ก็หมายความว่าเราเป็นผู้มีใจรักษาศีล5และรักษาศีล5ไว้เป็นปกติถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงศีล5เป็นปกติแล้วก็จะระมัดระวังไม่ให้ศีล5บกพร่องความจริงในระดับเบื้องต้นเราเป็นมนุษย์ก็จริงแหละแต่สติสัมปชัญญะมันฟั่นเฟือนไปบ้างตามอำนาจของอกุศลกรรมมันจะบันดาลให้จิตใจของเราเห็นผิดเป็นชอบฉะนั้นในตอนนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีจึงทรงสอนให้บรรดาพุทธบริษัทเป็นผู้ทรงสติสัมปชัญญะเป็นสำคัญและจงทราบไว้ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ก็ต้องอาศัยศีล5หรือกรรมบท10โดยเฉพาะเวลานี้สิ่งที่นิยมสมาทานกันก็คือศีล5ก็ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจคิดว่าอย่างเลวที่สุดเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้ทีนี้วิธีที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ได้จริงๆก็ต้องเคารพในศีล5คิดไว้เสมอว่าศีล5เป็นศีลที่เราจำต้องรักษาไว้เป็นปกติและตั้งใจไว้ว่าศีล5มีอะไรบ้างคือศีล5 1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่กล่าววาจาไม่จริง5ไม่ดื่มสุราเมรัยที่ทำให้จิตใจตกอยู่ในความประมาทอาการทั้ง5อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่าถ้าใครละเมิดก็ไม่มีโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ความจริงมาได้เหมือนกันแต่ว่านานนักเพราะต้องไปเสวยทุกข์ในนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างฉะนั้นเราต้องการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตั้งใจตั้งแต่นี้เป็นต้นไปว่าเราจะไม่ปล่อยให้ศีล5ประการบกพร่องไปจากใจเราจะไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองจะไม่แนะนำให้บุคคลอื่นละเมิดศีลและจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นละเมิดศีลแต่ในระยะต้นมันก็จะเผลอไปบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าท่านทั้งหลายตั้งใจเอาจิตเข้าควบคุมไว้เป็นปกติภายในไม่ช้าอาการของจิตคือสติสัมปชัญญะก็จะมีความเคยชินจะเห็นว่าเรื่องของศีล5เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่รักษาได้ง่ายไม่ยากศีลานุสติกรรมฐานตอนนี้เมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทสมาทานศีล5และนึกถึงศีล5อยู่เป็นปกติ
ันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานกองหนึ่งการเจริญพระกรรมฐานนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้เวลานั่งสมาธิเสมอไปถ้าเราใช้แต่เวลานั่งสมาธิมีเวลาจำกัดจิตใจเราจึงจะกำหนดถึงศีลอย่างนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เนื้อแท้การเจริญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามต้องใช้อารมณ์ของเรานี้นึกถึงพระกรรมฐานเป็นปกติตลอดวันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าท่านเข้าถึงพระกรรมฐานและพระกรรมฐานเข้าถึงท่านนี่กรรมฐานสำหรับเอลานุสติกรรมฐานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำได้อย่างต่ำท่านก็จะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ถ้าบารมีหรือความดีของศีลมากขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญจิตใจของเรามีความสบายในด้านการรักษาศีลห้าเป็นปกติมั่นใจได้ว่าเราตายแล้วอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้และถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายผ่องใสมีอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีทรัพย์สมบัติอยู่อย่างสบายไม่มีใครรบกวนเหมือนกันคุณธรรมของเทวดาต่อจากนั้นก็ขยับจิตของเราขึ้นไปว่าเราเป็นมนุษย์ได้แล้วบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วต่อจากนี้ไปเราจะเกิดเป็นเทวดาจะเอาคุณธรรมของเทวดามาใส่ใจทำใจของเราให้เป็นใจของเทวดาหรือเรียกว่าทำอธิสมานกายหรือกายภายในให้เป็นเทวดาการทำกายภายในหรือใจของเราให้เป็นเทวดานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันกล่าวว่าให้เราทรงคุณธรรมสองประการกล่าวคือหิริและโอตัปปะหิริแปลว่าอายความชั่วโอตัปปะแปลว่าเกรงผลของความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเราจะไม่ทำทั้งในที่ลับและที่แจ้งนี่เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งทีนี้มาพูดกันสำหรับนักเจริญกรรมฐานถ้าเราเจริญในศีลานุสติกรรมฐานหรือว่าพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานเทวตานุสติกรรมฐานก็ตามหรือว่ากรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามไม่เลือกในกรรมฐานทั้ง40กองมีผลเสมอกันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเราจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาบทไหนก็ได้ตามอัธยาศัยอันนี้ไม่ขัดข้องเพราะมีผลเสมอกันคณิกะสมาธินี่การทรงจิตภาวนาของท่านนั้นถ้าจิตของท่านว่างจากความชั่วหมายความว่าอารมณ์ที่จะคิดไปลักขโมยเขาไปฆ่าเขาจะทำร้ายเขาโกหกมดเท็จเขาจะละเมิดความรักของบุคคลอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีในจิตจิตมีอารมณ์สบายรักษาเฉพาะลมหายใจเข้าออกและอารมณ์ภาวนาทรงไว้ได้ชั่วขณะจิตหนึ่ง1 นาที 2 นาที 3 นาที

าอารมณ์ภายนอกเข้ามาใช้ก็กลับเข้ามาหวนจับอารมณ์ใหม่ทรงลมหายใจเข้าออกและใช้อารมณ์ภาวนาด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ก็ทรงไว้ได้บ้างไม่ได้บ้างสลับกันไปท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยถ้าหากว่าท่านพุทธบริษัททรงความดีประเภทนี้ไว้ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าท่านเกิดเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ต่ำกว่าอากาศเทวดาคือภูมิเทวดาก็ดีรุกขเทวดาก็ดีได้แบบสบายอันนี้เรียกว่าเทวดาเด็กๆก็ได้

0: ีฆนขสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อทีฆนขสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุกรขาตาเขาคิชกูฏเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นปริพาชกชื่อทีฆนขเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่า
1: ท่านพระโคดมความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา
0: พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
2: อคิเวสนะแม้ความเห็นของท่านว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่าน
1: ท่านพระโคดมถ้าความเห็นนี้ควรแก่ข้าพเจ้าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้น
2: อคิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้และยังยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีมากคือมากกว่าคนที่ละได้อคิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นได้และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อยคือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได
0: ้ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาท
2: อคิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้าง

0: เป็นเหตุกล้ำกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล้ำกลืนใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุยึดมั่น
1: ท่านพระโคดมทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าท่านพระโคดมทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้า
0: อคิเวสนะในความเห็นนั้นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าควรใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกล้ำกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่ควรใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล้ำกลืนใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุยึดมั่นอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการฉะนี้อคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสลับคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการฉะนี้อัคคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการฉะนี้อัคคิเวสนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาภูตทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของทรุดโทรมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่ท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้
2: เวทนาสาม
0: อคิเวสนะเวทนาสามอย่างนี้คือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่ง อทุกขมสุขเวทนาหนึ่งอคิเวสนะสมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นอคิเวสนะสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอคิเวสนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนาทั้งในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ
2: ก็โดยสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายอยู่งานพัดณเบื้องพระปริสดางพระผู้มีพระภาคได้มีความดำริว่า
3: ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย
2: เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนขะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาทีฆนขะปริภาชกแสดงตนเป็นอุบาสกลำดับนั้นทีฆนขะปริภาชกมีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันถึงแล้วมีธรรมอันทราบแล้วมีธรรมอันหยั่งลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
1: ข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางให้แก่คนหล

ของทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ถือพระรัตนตรัยไม่ใช่ว่าอยู่ที่ปากที่คำพูดต้องเข้าถึงใจทราบซึ้งถึงใจที่ใจเนี่ยเนี่ยคำว่าถึงในที่นี้นะนั่นก็คือเราระลึกถึงคุณบิดามารดาให้คุณอุปัชฌาย์อาจารย์ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใดจิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นตลอดกาลเวลาความประมาทไม่มีนี่จึงเรียกว่าถึงคำว่าถึงในที่นี้ขอถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ไปถึงองค์ท่านการถือทุกวันนี้มันถือองค์ถึงองค์เบอร์มากถึงองค์ความจริงแล้วก็ได้ยาวของเราก็ได้มีผ่านไปแล้วเราเอาคุณของท่านมาเป็นศาสนาคือมาเป็นเครื่องลึกคิดจะลึกถึงคุณงามความดีของท่านตลอดกาลเวลาเราลึกถึงพระคุณของท่านทั้ง9บทอันนั้นเป็นส่วนที่ท่านว่าไว้ตามบัญญัติถ้าหากจิตเราอย่างเข้าถึงคุณท่านจริงๆไม่ต้องพูดว่าเก้าบทแต่มันรวมในที่เดียวหมดว่าได้ถูกมั้ยคำว่าภควาเป็นผู้มีส่วนชัดคำว่าส่วนในที่นี้นะหมายความถึงว่ามีส่วนแบ่งภาคหรือเสมอภาคกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านร่วงรับมาแล้วทั้งหมดใจของเราถ้าหาไว้อย่างก็ถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นคุณพระพุทธเจ้าตรงนั้นแล้วเราจะทราบซึ่งถึงพระคุณคือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนคือเราได้ถึงส่วนของท่านเหมือนกันส่วนที่เราได้ความรู้ความอัศจรรย์ส่วนที่เรารู้แจ้งเห็นชัดในหลักสัจธรรมเมื่อเห็นตรงนี้เลยมันก็ทราบซึ่งหรืออย่างถึงคุณของพระพุทธเจ้ามองเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์อย่างเดียวครับมีส่วนทั้งหมดครับคือเรามีส่วนมันได้มีส่วนได้ในแนวของท่านจึงได้เห็นเรื่องของท่านที่เรียกว่าอรหันต์สัมมาอรหันต์ก็ไกลจากกิเลสมันไม่ใช่ไกลคำว่าไกลมันเป็นกิริยาอาการเราพูดว่าไกลคือหนีกิเลสแท้จริงไม่ใช่หนีจากกิเลสคือกิเลสไม่เข้ามาซึมซาบอยู่กับจิตใจถ้าจะรู้มาเปรียบมันก็คือบัวใบบัวและดอกบัวเกิดในน้ำเพื่อพ้นขึ้นมาจากน้ำแล้วบัวนั่นน้ำมันตกทะเลตัวไม่ซึมซาบเข้าไปความยิ้มจะซึมเนี่ยข้างในแต่ท่านดูท่านเห็นภายรูปาภายนอกคือมันกิ้งอยู่บนใบบัวหรือดอกบัวนั่นเรียกว่าไม่ซึมซาบไม่ใช่ไกลอยู่ด้วยกันจะไม่ซึมซาบเข้าไปภายในความโลภความโกรธความหลงความรักความเกลียดความชังอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างไม่ใช่มันหมดหายไปมีอยู่นั่นแหละตอนนี้ซึมซาบเข้ามาในใจมีสักแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากระทบคือตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจกระทบอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมานุมันกระทบอยู่เหมือนกันเพราะมีสิ่งคู่กันอันนี้มันมาภายนอกภายในแต่กระทบแล้วมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเนี่ยเราไม่ซึมซาบอรหันต์จะมาไกลเรียนในแกเรียนตามตำสือว่าไกลถ้าพูดในความจริงในตอนนั้นไม่ซึมซาบสัมมาสัมพุทโธรู้เองแบบชัดเลยเมื่อเรียนนี่รู้เองคนอื่นบอกไม่เหมือนนี่เหมือนเรารู้เองเรารู้เองสมาธิพุทโธรู้เองโดยชอบเมื่อเราเห็นของเรามาเกิดขึ้นมาโดยที่คนอื่นไม่บอกไม่สอนไม่คนอื่นบอกสอนก็ไม่ทราบซึ่งเหมือนกับเรารู้เองเห็นเองพ
พอเรามองเห็นเท่านี้ของเราเกิดขึ้นที่นี่ยิ่งไปพิจารณาทั้งคุณของพระองค์ที่ว่ารู้เองที่เองโดยชอบนะมันชอบขนาดไหนเห็นเองยังไงมีรสชาติในการเห็นเองให้มองแล้วลึกถึงคุณของพระองค์ก็แล้วยิ่งกว้างหาประมาณไม่ได้วิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมในวิชาและจรณะคือได้แก่ความรู้ความฉลาดรู้เท่าทันการแล้วก็ความประพฤติก็เป็นไปตามความรู้เท่านั้นพูดกันโดยระยะย่อคือมันรู้เท่าทันการเห็นสิ่งผิดถูกดีชั่วควรไม่ควรแล้วก็ปฏิบัติตนดำเนินตนในแนวนั้นเจรณาสัมปันโนคือการถึงพ้นในการปฏิบัติคือถึงพ้นในการประพฤติสุขัตโตแปลว่าผู้ไปดีที่ท่านอธิบายว่าไปในที่สถานใดสุขัตโตสุขตัตฐานังไปในสถานที่ใดไปดีมีประโยชน์ถูกเหมือนกันคือไม่ให้เกิดโทษไม่เป็นเรื่องทำลายคนดีของคนอื่นและของตนทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นและตนเองนี่เป็นสุขโตอันนั้นก็ถูกแต่ว่าถ้าหากพูดตามหลักคำว่าสุขโตพูดตามแนวปฏิบัติเครื่องไปถูกคนทางไม่ผิดจากทางคือมันได้ความรู้มามันถูกทางนี้ค่อยไกลจากกิเลสจนค่อยรู้เองโดยชอบวิจัยธรรมโนถูกมัดสุขโตเคลื่อนถูกของทางนี้เข้าถูกช่องถูกทางที่เป็นไปเพื่อความรู้สึกหมดจดเรียกว่าสุขโตแปลว่าไปไม่ใช่ไปเดินหน้าเดินหลังอะไรหรอกคือปฏิปทาเนี่ยมันเข้าถูกทางเป็นเรียกว่าสุขโตโลกวิทูโลเจซึ่งโลกโลกของมันของกว้างมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกอะไรต่างๆท่านไปอธิบายกว้างเหมือนกันอันนี้ก็ถูกคือว่ามันโลกขันธ์ทั้งโลกขันธ์ตัวของเราได้ปะเราพิจารณาในตัวของเรานี้ว่าขันธ์ที่เราคือกายกับใจความเกิดขึ้นของกายความตั้งอยู่สลายไปของกายความเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของใจเห็นภายในตัวของเราชัดเมื่อเห็นตัวเราชัดรู้โลกอันนี้ชัดแล้วก็โลกอันอื่นคือคนอื่นสัตว์อื่นมันก็อันเดียวกันทั้งนั้นเดียวกันจนเรื่องของโลกวิถูแจ้งโลกเครื่องมีสงสัยใครจะไปนั่งอยู่ในสภาพใดก็ตามเถอะจะเป็นคนเล็กคนใหญ่แล้วเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือคนทุกคนจนคนมีคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรก็ตามเถอะมีสภาพเช่นเดียวกันเราอันเดียวจึงมารู้แจ้งไม่มีสงสัยโลโกเลือกโลกวิถูรู้แจ้งโลกยังไงถ้าไม่จัดอะโลโกถ้าเป็นธรรมแล้วไม่มีโลกอะโลโกก็ทำโลกให้สว่างเลยอ่ะท่านแปลคือทำโลกให้สว่างแจ่มจ้าหมดโลกไม่สว่างอยู่ตรงไหนแต่ใดมันมันมีมืดก็มีสว่างธรรมดากลางคืนก็เรียกว่ามืดกลางวันก็เรียกว่าสว่างแต่ว่าอาโลโกถ้าป่าดีที่จะเอาเทศนาและเรื่องธรรมจักรเรียกว่าโลกเป็นของสว่างแล้วทำโลกให้สว่างแล้วท่านแปลแต่ว่าถ้าหากเราพูดในแนวปฏิบัติเข้ากันได้ชัดกว่านั้นอีกโลโกถ้าหากเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมไปหมดไม่มีโลกเรียกว่าโลโกเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมัน
ป็นธรรมหมดมันก็แจ้งนะที่เป็นความเป็นธรรมจะว่าอโลโกโลกเป็นของธรรมโลกอะไรแจ้งให้สว่างก็ใช่ได้มันอันถูกเหมือนกันถ้าธรรมอันนี้รู้แจ้งเข้าใจชัดดังอธิบายมาอันนี้เป็นคุณธรรมที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตใจใจที่เข้าถึงสมาธิแน่วแน่เพ่งพิจารณาโลกหายไงคือขันธ์โลกเห็นชัดตามเป็นจริงจิตนิ่งอยู่ในที่เดียวรู้รอบหมดเลยเกิดเป็นรู้พระคุณคือเป็นมีพระคุณเกิดขึ้นพระคุณของเราของพระเจ้าเนี่ยแก้มาปรากฏที่ตัวของเราของเรามันน้อยเมื่อของเราเห็นของเรานี่น้อยเรามองเห็นพระองค์ของพระองค์กว้างหาประมาณไม่ได้นี่ว่าปัจขวาหันสมาธิมันโทริชาญาณสมานุสุขโตโรปวิทุกยังมีเป็นส่วนเกิดขึ้นเป็นส่วนของพระองค์ของเราเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เป็นของเราอีกเหมือนกันข้อต่อไปก็อนุตตรโอปิสาธรรมจารทีสาเทวมนุษย์นักดูปวัติอันนั้นเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องทั้งอย่างคนอื่นอนุตตรโอปิสาธรรมจารทีสถาเป็นศาสตราแก่มนุษย์เทวดาเป็นสารถีสามารถฝึกฝนอารมณ์มนุษย์เด็กเทวดาเทวดาอินทร์พรหมได้อย่างยอดยิ่งคือมันมีสิ่งใดที่จะลงอาชญาบังคับแต่อบรมและสั่งสอนฝึกฝนให้เกิดความรู้ด้วยตนเองและตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติตามไหนนี่ดูนั้นจึงมาเป็นของยอดเยี่ยมเพราะไม่ได้ใช้อาญามีเฉพาะถึงเรื่องการทรมานเรื่องอื่นเรื่องใดๆหมดเหมือนกันถ้าเห็นด้วยตนเองนะทำได้ด้วยความพอใจด้วยความชื่นใจด้วยความสมัครและใครยินดีไม่ขี้เกียจขี้คลานไม่มีนอกมีในคงไปคงมาไปทำเราพุทโธพระครวาตอนหลังนั่นพุทโธตอนต้นกับพุทโธตอนปลายพุทโธตอนปลายพระขวาตอนปลายพุทโธเป็นผู้เบิกบานเมื่อทำหน้าที่ใดๆให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เบิกบานนั่นเองอาหารสมาธิพุทโธเป็นผู้รู้จิตแต่สู้ด้วยตนเองเบื้องต้นอันนี้พุทโธพระขวาตอนท้ายพุทโธตอนท้ายเบิกบานเพราะว่าการงานสิ่งไหนที่ทำต้องบูรณาบุญเป็นธรรมแล้วมันก็เบิกบานที่เงียบเตียนแต่ทิพย์ที่พระขาวาจะเป็นผู้แจกสันตังทายเบื้องต้นนั่นแปลเป็นผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนแจกเพื่อได้คุณธรรมเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกๆองค์มาแต่ก่อนเก่าพระขวาตอนท้ายเนี่ยคือแจกคือเราเป็นคนแจกของดีให้แก่คนอื่นมีคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปไล่ตามตัวหนังสือและอ่านตามตัวหนังสือใครที่ดีไม่ใช่อยู่ไหนก่อนนะถ้าเรามาตั้งใจปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตนจนให้จิตแน่วแน่ในที่อยู่ในที่เดียวเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเพราะเกิดความรู้ขึ้นมาพระขวาเราได้ส่วนมีส่วนที่เราจะต้องได้รับรสชาติตามภูมิฐานะของเราจากพระพุทธเจ้าไม่ถึงเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเข้ามาในหลายเรื่องหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธสาวกก็เข้ากันแล้วความรู้ผู้รู้ผู้ฟังแล้วรู้เราพุทธสาวกไม่ใช่สัพพโยพุทธะนั่นนี่สาวกาพุทธะผู้ฟังแล้วได้ความรู้ตามพระพุทธเจ้านั่นเองว่ามีส่วนพระขวาตอนต้นมีส่วน
เข้ากันได้กับอนันตะเราเป็นผู้มีส่วนเราจึงได้ส่วนของเรียกว่าได้ส่วนแบ่งและส่วนปันก็มันมาเสมอภาพรสชาติมันเข้าอย่างกันไปเสมอภาพนะเรามีรสพอที่จะได้ลิ้มรสชาติของพระองค์ได้ส่วนหนึ่งคือรสชาติของพระธรรมของพระองค์ที่เราเป็นผู้เป็นผู้ดีเจ้าผู้บริสุทธิ์หมดจดเราก็ได้ส่วนนิดหน่อยแล้วก็มองเห็นได้พระองค์กว้างของสักขนาดไหนนี่เป็นของของเราอันนี้พอรู้ท่านเองก็สัมมาสัมพุทโธของผู้ดีเจ้าเราสัมมาสัมพุทโธรู้เองแต่คือรู้เองชอบเราไม่ถึงสมาธิพุทโธสาวกะพุทธะความรู้เกิดจากการฟังแต่ไม่ใช่การจดจำความรู้ที่เกิดจากการฟังคือการจดจำนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นพุทโธภควาไม่เป็นวิชาญาณสัมปันโนความรู้ที่เกิดจากการฟังแล้วชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาภายในโดยไม่มีการสงสัยลังเลในเรื่องนั้นนะเช่นเอาพิจารณาเห็นทุกข์ก็ไปเจอทุกข์ทั้งของเกิดขึ้นมาของเรามีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดระดับไปในโลกอันนี้มีอะไรด้วยพอเราเห็นได้ตนเองเออมันชัดได้ตนเองจริงจังคนจะอยู่ในอริยบทแต่ล้วนแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เรื่องทุกข์นั้นคือก้อนตัวทั้งก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ปฏิสนธิจะอยู่ในครรภ์ของมารดาข้อต่างมาจนกระทั่งเติบโตอยู่ทุกอิริยาบถเป็นเรื่องทุกข์ถ้าเราเห็นชัดตัวเองไม่มีสงสัยโลกนี้ทุกข์แน่นอนแล้วก็เป็นเหตุที่เราทนจากความทุกข์เพราะเหตุที่ไม่มาทุกข์ไม่มาซึมซาบอย่างที่ผ่านมาแล้วเข้ามาถึงใจกระทบกันไม่เข้ามาถึงมาถึงตั้งมาถึงใจแล้วจากหลักอันนั้นได้เราเนี่ยเนี่ยหลักอันนั้นเราเชื่อว่าเราหลักอันนั้นแหละความรู้ระดับอันนั้นแหละเราตั้งอยู่นั่นแหละเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้แน่นอนเพราะทั้งทุกข์มีอยู่ก็ไม่ถึงทราบไม่ชาติแล้วเราจากหลักอันนั้นได้ที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมะมันเลยกลายเป็นไม่มีโลกไปอีกนั่นเองมีการปฏิบัติถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่ของง่ายพระรัตนตรัยที่ว่าถึงพระรัตนตรัยแล้วมีศีล5ประจำเป็นนิพพานจัดเป็นอริยบุคคล

0: ม่ใช่ถึงเขินๆตื้นเป็นแต่ปากพูดเฉยๆพระเจ้าพอถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นตระหนักอะไรพูดกันไปเฉยยังไม่ทันทราบเส้นถึงพระธรรมไตรไปแท้จริงถ้าหากว่าทราบเส้นถึงแล้วจะยืนเดินนั่งนอนนิยามบทใดคิดใจมันแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาแต่มาที่มาเคยเห็นพระกับตามคารวะชาวบ้านใครๆก็จ้างเถอะแม้แต่พระผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตามพระท่านกราบพระท่านไหว้กราบอะไรกันแต่ไม่ทราบมือกราบหัวกับประงกประงกนั่นแหละแต่ตาไม่ทราบมองไปไหนมันก็อยู่ที่ความสงบแล้วลึกถึงสักนิดเดียวเลยทำถ้าจะทำมันจริงจริงทำอย่างนี้เพื่อปณิธานจะมันคงได้นะศาสนาจะหนักแน่นมันคงได้นะศาสนาจะอย่างเขาถึงจิตถึงใจได้เมื่อไหร่เขาเริ่มตื่นทั้งนี้กันอย่างว่าทันถึงอย่างว่าทันได้แล้วยังพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานชาสมาธิสมาบัติได้ยังไงมันยังไกลมากไกลหนาถ้าถึงตรงนี้แล้วมันตรงนี้แล้วชาสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้แล้วถึงตรงไหนเข้าถึงตรงนั้นอ่ะเกิดขึ้นตรงนั้นชาวพุทธชาวพุทธคนในเมืองไทยแล้วใช่ไหมชักแต่ว่าชื่อว่าชาวพุทธเวลายังเทศเน้นนักเน้นหนาอย่างนี้เข้าใจกันเรื่องนั้นมันนักแน่มั่นคงจะเข้าใจทั้งตนทุกๆคนเรียกว่ามีสรณะเราทำได้อย่างนั้นสรณะที่พึงเรามั่นคงเบิกบานตลอดกาลเวลาชีวิตอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นของมีค่ากายวาจาใจของเราตลอด24ชั่วโมงมีคุณค่าฉันค้นหาประมาณนี้เลยมาใช้ให้มีประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษเป็นของมีคุณเมื่อเราถึงตรงนั้นตาเห็นรูปภายนอกมันก็เป็นธรรมเพราะตามีเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์เมื่อยิ้มมันก็เป็นธรรมไอ้บุตรถูกกินเล่นถูกร่างกายถูกสัมผัสมันกลายเป็นธรรมไปแล้วเป็นของมีค่าไปทั้งนั้นถ้าเข้าในใจไม่เป็นธรรมไม่เข้าถึงธรรมะเลยแม้แต่จะฟังพระท่านเทศน์อยู่เปล่าๆมันก็ไม่เข้าถึงใจนานๆเข้ามีน้ำจำเบื่อหน่ายขี้เกียจซะอีกไม่ให้เกิดโทษขึ้นมันเลยไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันก็กลายเป็นโทษไปทั้งหมดถ้าเราตั้งใจพากันเข้าใจแต่ทำไมเราไปเทศน์ไม่เคยอธิบายเป็นฟังมาแล้วนี่วันนี้เทศน์เฉพาะอธิบายแนวพระธรรมไตรแล้วก็แสดงถึงเรื่องพุทธคุณทั้ง9บทเฉพาะธรรมคุณและคุณย่างถ้าถึงตรงนี้แล้วธรรมคุณก็ง่ายพิจารณาไปเองเพราะผมมดเองเพราะข้าตัวกระตาธรรมจันทิโกเลยที่ผมมดอยู่อันเดียวลงอันเดียวหมดเลยสุปฏิปันโนกลับมาเป็นของเราพุทโธเป็นของเราสุปฏิปันโนก็กลับมาเป็นของเราไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมด
1: การฟังธรรมะให้มีหลักคือหลักการที่จะปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆจับหลักไม่ได้ใครว่าไงก็ไปตามหมดไม่มีหลักมีเกณฑ์อันนั้นได้ชื่อว่าไม่มีหลักเราต้องถือมั่นในหลักอันหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาของเรามุ่งหมายโดยเฉพาะคือตัวใจเข้าถึงหลักใจเทศอะไรก็เทศก็ถือไม่หนีจากใจทั้งนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเกิดจากใจทั้งหมดเราต้องมุ่งหวังเพื่อเห็นใจของเราพูดถึงเรื่องการปฏิพูดถึงเรื่องทำการปฏิบัติก็เทศถึงเรื่องใจหมายถึง ความปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อฝึกหัดจิตใจสำนักจิตใจแห่งเดียวไม่ต้องอะไรอื่นใครหมดใครจะว่างอะไรก็ตามเถอะถ้าหากหลงถึงใจแล้วนั้นถูกต้องตามพุทธศาสนาทั้งหมดเราปฏิเราทำมาหากินเลี้ยงชีพทุกประการทำมาค้าขายกิจกรรมที่ก่อนในทั้งหมดก็เหมือนกันนั่นแหละต้องมุ่งหวังผลประโยชน์ของการกระทำนั้นจึงจะมั่นคงจึงจะอุตสาหะวิริยะภาคเพียรโดยไม่ท้อถอยเห็นเขาทำก็ทำตั้งเขาเฉยไม่ทราบว่าประโยชน์อะไรมุ่งอะไรอันนั้นขี้เกียจทำไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าหากว่ามีจุดมุ่งหมายจะต้องทำเพื่อไปประโยชน์จริงนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อผลนั้นนั้นต้องสำเร็จประโยชน์ทุกประการชั้นใดพุทธศาสนาก็ฉะนั้นเหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมอบรมศาสนาเราต้องมุ่งหวังความบริสุทธิ์คือหมดจดจากกิเลสพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหมดอันนั้นความประสงค์ของพุทธศาสนาในทางโลกของเขาทำมาหากินหาเลี้ยงชีพทุกประการชิปวิชาทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเลี้ยงอัตภาพเพื่อเลี้ยงตัวเพื่อเลี้ยงชีวิตลงนั่นหมดใครจะทำอะไรก็ทำเถอะเพื่อประโยชน์แก่เลี้ยงชีวิตทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพุทธศาสนานี่เห็นแก่ตัวก็จริงนะดิใครจะไม่เห็นแก่ตัวทำมาหาเลี้ยงชีพลองดูสิไม่เพื่อตัวแล้วจะไปเพื่อประโยชน์อะไรทำตัวไม่มีแล้วจะไปทำอะไรก็ทำให้มีตัวเลยก่อนเลี้ยงตัวซะก่อนทำตัวไม่มีคือตัวตายแล้วใครจะไปทำก็ทำเพื่อประโยชน์ตนนั่นแหละพุทธศาสนาก็เพื่อประโยชน์ความรู้เข้าใจเรื่องตนนั่นแหละชนะตนนั่นแหละการชนะของตนได้แล้วมันหากเป็นไปเองหรอกมันส่วนที่จะเพื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าต้องการชนะตนเองปฏิบัติชนะตนเองซะก่อนจนถึงมรรคนิพพานแล้วพุทธบริษัททั้งหลายเกิดศรัทธาเลื่อมใสพอใจยินดีจึงค่อยเข้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมพบรมตามท่านจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายพระพุทธเจ้านิพพานมาได้ 2,000 กว่าปีแล้วด้วยอำนาจที่ท่านเห็นแก่ตัวนั่นแหละยังเผยแผ่จนฝ่านี้ศาสนาพุทธการพุทธศาสนาจึงว่ามันต้องเข้าถึงใจเข้าถึงใจแล้วทั้งขยายกว้างขวางออกไปนะมันเป็นปลีกย่อยไปต่างหากอย่างว่ากายกับใจก็หมายความเรื่องใจไปก่อนแล้วจึงค่อยมีกายท่านไม่มีใจแล้วไม่มีกายหรอกจะเกิดเป็นในคติต่างๆเป็นเทพเป็นธรรมอะไรต่างๆเทวบุตรเทวดาอินพรหมมันต้องมีใจซะก่อนเป็นเปรตเป็นสุรกายก็ต้องมีใจซะก่อนมันจะเข้าไปสวมออกเอาตัวใจมาไปสวมเอาร่างกายพวกนั้นเข้ามาเป็นตัวเป็นตัวตัวใจมันยังไม่ตายของมันมันตายเป็นเมื่อตายนี่ก็ออกจากร่างกายนี้ออกจากภพอันนี้ก็ไปสู่ภพนั้นเกิดเป็นเทศเป็นอะไรก็ตามตัวใจน่ะเป็นเทศใจมันเปลี่ยนแปลงได้คือเปลี่ยนแปลงร่างกายได้แต่ใจนั่นตัวเดียวนั่นแหละมันเป็นอะไรอะไรก็ตัวใจตัวเดียวนั่นแหละเห็นนั่นเองว่าตัวใจเป็นของสำคัญใจมีแล้วแบบเมื่อมีกายก็ต้องขยายออกไปอีกเอาอะไรมาเป็นกายเอาธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมมาเป็นกายขยายไปเป็นขันธ์ห้า ใจเนาะขยายออกไปอีกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขยายไปอีกเป็นวจนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอไปจัดใจทั้งนั้นที่ออกไปมากๆแล้วนั้นตลอดถึงอธิบายแต่อธิธรรมและอธิบายถึงจิตมีมากมายหลายหลังพอออกไปจากใจตัวเดียวจังครั้งเมื่อกล้วงของไปคราวนี้ก็ลืมใจตัวใจก็ลืมเสียขยายออกไปกล้วงก็ลืมไปหลักหลงว่าแต่อาการอาการของกายนั้นเมื่อหลงอาการกายก็เลยเติร์ดไปจึงไม่พบใจสักทีถ้าที่จริงใจตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวหลักทำสมาธิก็หมายถึงใจจิตที่เป็นสมาธิคือจิตเป็นอันหนึ่งเจ้าเอกกตาจิตจึงค่อยเป็นสมาธิถ้ามันเป็นเอกกตาจิตก็ไม่เป็นสมาธิสำหรับไอ้มรรคผลนิพพานก็ขึ้นถึงไอ้ก็เข้าถึงสมาธิธรรมคือเอกสมาธิทำทั้งหลายมันอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งทั้งหมดไม่มีสองจึงค่อยถึงมรรคผลนิพพานเมื่อใจกว้างออกไปเป็นขยายไปอย่างอธิบายมาแล้วจะลืมหลักคันท่านมาลืมหลักเข้าถึงใจเข้าถึงตัวจริงถึงใจคือตัวจริงทำทั้งหลายอยู่ที่ใจอย่างเดียวอันอธิบายออกไปนั่งกว้างออกไปมากมายหลายอย่างแต่หากว่าเราไม่ลืมใจเข้าถึงใจอยู่เสมอจึงจะถึงธรรมธรรมทั้งหลายอธิบายไปมากมายเท่าไรก็ตามจะแสดงไปเท่าไรก็ช่างถึงหัดสมาธิภาวนาก็ตามมากมายล้วงหลายท่านหาไม่เข้าถึงหนึ่งเมื่อไรไม่ถึงธรรมเมื่อนั้นถ้าเข้าถึงหนึ่งนั่นเป็นธรรมธรรมะเป็นของอันเดียวมีอันเดียวไม่หลายอย่างแล้วมีอันเดียวเท่านั้นแหละจิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเป็นอาการของใจท่านเข้าถึงหนึ่งแล้วเป็นใจส่วนที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสรรพสัตว์ทุกอย่างอันนั้นน่ะเป็นจิตขันหาว่าถอนมันนั่นเสียละอันนั้นหมดเสียมันก็ยังเหลือแต่ใจอันเดียวนั่นน่ะเข้าถึงสมาธินั่นน่ะเข้าถึงธรรมแท้ทำอะไรทั้งหมดทำไปเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามเถอะถ้าหากมันถูกทำแล้วมันต้องรวมเข้ามามันรวมเข้ามาคือมันทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเมื่อพิจารณาไปมันไม่มีที่มันไม่มีที่สุดที่สิ้นครั้งนี้คือมันสุดนั่นแหละเป็นธรรมมันมีที่สุดแต่เป็นโลกคือมันสุดสิ้นลงไปแล้วมันตกลงออกมาเป็นเอกสตาจิตจริงว่าพุทธศาสนานั้นมันต้องเข้ามาถึงจิตคือจิตอันหนึ่งจึงจะถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานพวกท่านทั้งหลายพาเขาปฏิบัติฝึกหัดมาทุกสิ่งทุกประการให้สังเกตลองดูผู้ได้ฝึกหัดสมาธิแล้วก็ตามยังไม่ฝึกหัดก็ลองหัดดูก็ได้ท่านหากว่าเห็นผลในประโยชน์ในการที่ฝึกหัดสมาธินี่คือจิตมันรวมจิตเข้าถึงหนึ่งแล้วจะขยันหมั่นเพียรพยายามอุตสาหะวิริยะไม่ท้อถอยอย่างพวกฤาษีโยคีต่างๆเขาทำนั่นก็เห็นประโยชน์ในการทำในการในจิตในการที่จิตรวมไม่มีกังวลเกี่ยวข้องอุตสาหะพยายามทุกสิ่งทุกการอดข้าว อุปราชสัตว์ทุกอย่างเพื่อสละสิ่งเหล่านั้นทอดทิ้งวัดมันเห็นผลประโยชน์ในการที่จิตเข้าเป็นอันหนึ่งผู้หัดสมาธิภาวนาถ้าหาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วไม่เกี่ยวข้องกังวลของภายนอกหัดสมาธิภาวนาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นดังอธิบายในด้วยประการเช่นนี้วาระทิฏฐิมาครบรอบแห่งวันคล้ายวันเกิดของอาตมาอีกวาระหนึ่งที่พวกญาติโยมทั้งหลายได้พากันจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองอายุที่ล่วงเลยมา82ปีนับว่าเป็นการคิดดีเหมือนกันที่คิดจะเฉลิมฉลองพร้อมเพียงกันในวันนี้การที่ฉลองวันเกิดที่พากันรดน้ำสงน้ำก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรการมารดสงมันไม่ใช่มันจะงอกงามขึ้นเหมือนกับต้นไม้แต่แท้ที่จริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละยิ่งกว่านั่นอีกมันสำรุดทรุดโทรมไปทุกปีทุกวันทุกคืนแต่ทางที่ดีที่สุดนั้นที่เราพากันมาประชุมพร้อมเพียงกันนั่นก็เพื่อว่าจะได้แสดงความสามัคคีจงรักภักดีเคารพนับถือซึ่งกันและซึ่งกันและกันการที่ได้มาพร้อมเพียงกันนี้อาตมาขอยินดีอนุโมทนาด้วยทุกๆคนที่พากันยังมีสุขภาพพราหมณ์ดียังได้พากันมาถึงได้พากันมาส่งน้ำได้พากันมาร่วมสามัคคีปองดองกันในที่นี้แท้ที่จริงนั่นคนเราเกิดขึ้นมามันไม่หยุดยั้งมันไปหน้าเรื่อยไปมันสุดโทรมเรื่อยไปการที่จะทำที่จะทวนคืนกลับคืนมามันไม่มีหรอกแต่ว่าการที่มันที่มาประชุมความเปลี่ยนกันนั่นอันที่ดีที่สุดคือมาแสดงความมุทุตาแสดงว่าขอรบนับถือยินดีขออนุโมทนาด้วยอายุวรรณะที่เป็นมาถึงป่านนี้อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นความดีของเราในที่นี้อันที่จะให้มันกลับคืนมามันไม่มีหรอกทุกคนน่ะทุกคนน่ะเหมือนกันหมดนี่จะไปหน้าทางนั้นน่ะคำว่าแก่คือพระอีสานภาษาพระอีสานนั่นคือลากไปเห็นไปนั่นเองคำว่าแก่ในที่นี้อายุแก่หรือคนแก่นั่นคือลากไปเห็นไปไปหาที่สุดนั่นเองอันอาตมาที่ลากเห็นมานี่ก็หลายปีแล้วแสนทุเรศทุลักทุเรศเต็มที่ที่ลากเห็นมาถึงป่านนี้ที่อยู่ได้ป่านนี้ก็เพราะเหตุที่ความพยายามทุกวิถีทางแท้ที่จริงทุกคนเกิดขึ้นมาได้ยืนได้ชื่อว่ายืมของเขามาเกิดยืมของเขามาแก่ยืมของเขามาเจ็บมาตายคือทุกคนไม่เป็นของตนทั้งนั้นอัตภาพร่างกายเป็นของสาธารณะทั่วไปอย่างคนมาเกิดมันจิตใจนะเป็นของไม่มีสาระมันสร้างกายมีของสาระจิตใจนะเป็นผู้นำมาเกิดขันหาชีวิตยังมียังชีวิตไอ้จิตใจยังมีอยู่มันก็ไปสวมเอาร่างกายแต่ละภพละชาตินั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่เรียกฐานอะไรก็ตามเถิดมันก็ไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับ

เป็นคนเมื่อเป็นคนขึ้นมาแล้วจำเป็นจะต้องเลี้ยงชีวิตก็ต้องไปเอาดินน้ำไฟลมนั่นมาเลี้ยงอีกสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดที่เอามาหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ก็ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นแต่ว่าแต่สภาพเป็นอาหารเป็นรากเป็นผลไม้และอาหารการกินทุกสิ่งทุกประการนั้นแต่สภาพไปอาตมาบอกว่านี่ได้ชื่อว่าเราใช้หนี้เขาทุกๆคนใช้หนี้เขาทุกวันทุกวันจนกว่าจะสิ้นชีวิตความเป็นจริงนั่นหนี้อันนี้น่ะไม่ได้มีใครเรียกหรอกแต่หากเราต้องการใช้แต่เราต้องการใช้ของมันเราใช้ชีวิตให้เป็นอยู่นั่นคือว่าใช้หนี้ของเขาการที่จะให้ใช้หนี้ได้นั้นเพราะเหตุที่เราทำดีหนี้สินจึงจะค่อยเบาบางไปนั้นเกิดขึ้นมาแล้วใช้หนี้ใช้สินเขาโดยเหตุที่ประพฤติผิดผิดทุจริตต่างๆอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นยิ่งหนี้หนักเข้าไปกว่าเก่าถ้าหากใครประพฤติสุจริตตามหน้าที่ของตนทุกๆคนนี่จะค่อยเบาบางลงไปในผลที่สุดถ้าทำอย่างนี้ต่อไปก็จะถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์เหตุนั้นทุกๆคนจงอย่าพาประมาทให้เข้าใจว่าตนใช้นี่เขาทุกวันแล้วก็พอ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพระโพธิญาณได้นำเสนอวิริยะบารมีมาโดยลำดับซึ่งเราจะเห็นว่ามีชีวิตของพระโพธิสัตว์ในภพชาติต่างๆได้เน้นหนักในเรื่องของความเพียรพยายามไว้เป็นอย่างสูงบางครั้งบางคราวแม้จะไม่เห็นทิศทางว่าจะประสบความสำเร็จแต่ว่าตราบใดที่ชีวิตยังมีอยู่ก็ใช้ความเพียรพยายามไปให้เต็มที่ถึงแม้ว่าจะต้องตายไปโดยไม่ประสบความสำเร็จอะไรแต่ก็ชื่อว่าได้พยายามสุดกำลังแล้วลักษณะเหล่านี้เป็นแนวที่ไปตกอยู่ในทะเลนี่เรือแตกบ้างหรือมีปัญหาต่างๆบ้างเนี่ยก็หลายครั้งหลายคราวหลายภพหลายชาตินะฮะแต่ว่าด้วยความเพียรพยายามของท่านนั้นจะมีลักษณะโดดเด่น

0: คือมีเหตุผลในการคิดมีสติปัญญาในการคิดอย่างในชาติหนึ่งท่านก็ประสบปัญหาในการค้าทางทะเลแล้วก็โดยสารเรือไปก็เรือมันมีข้าวจะจมพายุมาแรงคนอื่นก็ตื่นสนุกตกใจกันแต่ว่าท่านก่อนที่จะลงเรือนั้นได้ทำความดีเอาไว้คือได้ถวายรองเท้ากับร่มแก่พระสงฆ์ก็เตรียมพร้อมคือไม่แสดงความตื่นสนกตกใจแต่ประการใดและเตรียมตัวก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำตาลกรวดนี่มาอมไว้แล้วก็ทาตัวด้วยน้ำมันแล้วก็ถึงคราวเรือจะแตกให้ท่านปีนขึ้นไปที่เสากระโดงแล้วก็โดดไปสุดๆเลยคือสุดแรงเหวี่ยงของกระโดงเพราะอะไรเพราะว่าพอเรือมันจมเนี่ยไอ้พวกปลาทั้งหลายก็มันมากินคนที่ตายหรือบางทีก็กินตั้งแต่ยังไม่ตายแต่การกระโดดออกไปไกลอย่างนั้นมันก็พ้นบริเวณของปลาที่มาคุ้มรุมก็ทำให้รอดปลอดภัยแล้วก็ไหว้กระเสือกกระสนอย่างนั้นไม่ได้เห็นฝั่งไม่ได้เห็นอะไรแต่ก็ใช้ความพยายามในขณะเดียวกันก็มีคนใช้ของท่านคนหนึ่งซึ่งทำตามท่านก็ได้ไหว้ติดตามไปด้วยก็ตกลงว่าเหลือสองคนต่อมาก็มีเนี่ยมีแนวเทวดาประจำสมุทรนิรมิตเรือมารับแต่มีข้อแม้ว่ารับเฉพาะคนที่ให้ทานรักษาศีลก็รับขึ้นไปเฉพาะพระโพธิสัตว์แต่ว่าคนใช้นั้นไม่ยอมรับขึ้นไปเพราะว่าไม่ได้ให้ทานไม่รักษาศีลมาพระโพธิสัตว์ก็อุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านให้แก่คนใช้คนใช้อนุโมทนาเทวดาก็ช่วยขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วก็นำไปสู่ฟังโดยความสวัสดีคือประเด็นสำคัญว่าเรื่องความเพียรเราทุกขั้นตอนลองสังเกตว่ามีความเฉลียวฉลาดมีความคิดว่าตรงนั้นควรจะทำอย่างนั้นคนนี้ควรจะทำอย่างนี้และในสุดท่านก็ประสบความสำเร็จในบางชาติแม้จะเป็นสัตว์เช่นว่าชาติที่เป็นพญานกยูงยงทองนะฮะก็ใช้ความเพียรพยายามในการสาธยายมนต์นอบน้อมนมัสการต่อพระอานิชิตต่อธรรมะทั้งหลายก็อยู่ด้วยความปลอดภัยตลอดมาแต่ว่าชีวิตมันก็มีปัญหาอุปสรรคบางครั้งถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันมันก็เป็นอันตรายได้ต่อมาก็ถูกล่อถูกลวงด้วยนกยูงสาวแล้วเกิดหลงเสน่ห์ของนกยูงสาวก็ลืมสาธยายมนต์แล้วก็ถูกจับแต่วันไหนที่สุดก็ปล่อยนะเพราะเราจะเห็นว่าความเพียรเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอยู่เฉพาะในชาติใดชาติหนึ่งแม้ในชาติที่เป็นประเตมีซึ่งถือว่าทำบ้ายนะเราก็ค่อยๆใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักแต่ว่ากรอบของความเพียรเนี่ยกล่าวโดยสรุปมันจะมีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเพียรพยายามในการป้องกันภัยอันตรายอุปสรรคโรคอะไรต่ออะไรต่างๆที่ยังไม่เกิดหรอกแต่ว่ามีการศึกษาติดตามข้อมูลในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆสถานที่นั้นๆบุคคลนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยที่จริงเรามีสื่อทั้งหลายช่วยเยอะแต่ว่าเอาจริงแล้วความเพียรพยายามในการจะป้องกันก็ไม่เกิดเราลองสังเกตถึงว่าจะในกรณีอะไรในกรณีเลือกตั้งสวก็ได้นะคือมาอย่างนั้นนึกอยู่เรื่อยๆเราไปดิ้นรนขวนขวายคนที่ไปอยู่ต่างประเทศโดยไม่ได้เสียภาษีทำนุบำรุงบ้านเมืองเนี่ยดูแลใจใสเขาเสียเงินเสียทองกี่สิบล้านก็ไม่รู้นะได้คนมา 20,000 กว่าเสียงแต่คนต่างจังหวัดที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพเป็นจำนวนมหาศาลมากทำไมไม่ให้สิทธิ์เขาเลือกตั้งแต่ทีนี้ ก็ถือว่าเป็นความคิดที่แปลกแล้วก็ผลสุดท้ายแม้แต่คนที่จะไปเลือกตั้งเองที่ไปทวงสิทธิในวันเลือกตั้งมันน่าจะไปตรวจสอบดูชื่อเสียหน่อยปัญหามันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่ว่าเราลองสังเกตว่าความเพียรมันหย่อนไปหน่อยหรือไม่ถึงขนาดนั้นเพื่อเพื่อนฝูงไปหรือว่าโทรศัพท์สอบถามคือยุคสมัยตรงนี้มันเป็นยุคที่มันง่ายหมดแล้วคือยังมองว่าบางครั้งบางคราวที่เราทำงานเอ๊ะทำไมยังทำงานแบบเดิมอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยนะเช่นว่าการนำข้อสอบไปในที่ต่างๆในแต่ละปีเนี่ยเสียเงินเสียทองมากมายไกลกองแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพระในถิ่นเนี่ยจะไว้วางใจอะไรไม่ได้จะต้องส่งพระส่วนกลางไปคุมแล้วสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองเงินทองสิ้นเปลืองแรงงานไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเนี่ยทีนี้ตีต่างว่าเนี่ยเราตกลงนัดหมายกันก่อนจะถึงเวลาสอบเราก็ส่งกระดาษอะไรต่างๆไปให้หรือส่งเงินให้ท่านซื้อเอาก็ได้นะจะส่งกระดาษไปให้ก็ได้แล้วว่าถึงวันสอบเราก็ทำได้หลายอย่างนะทำแฟกไปก็สอบไปก็นัดหมายกันนะนะอันนั้นก็ท่านก็ต้องพิมพ์หรือแม่งก็ส่งแบบลงทะเบียนไปเลยส่งด่วนเป็นจดหมายด่วนไปแล้วไปถึงท่านก็เข้าซีล็อกเครื่องออกมาคือเวลานี้จริงมันง่ายอะไรง่ายเยอะเลยหรืองั้นก็ทำเข้าซีดีไว้แล้วก็ส่งไปเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยถึงก็หมายความว่ามันมีอะไรที่ประหยัดได้เยอะแต่เราก็ทำงานแบบเดิมแล้วค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองต่างๆมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะแนวการป้องกันมันจึงการเป็นแนวที่มีข้อมูลศึกษาติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ป้องกันส่วนหนึ่งก็คือไม่ไปในสถานที่นั้นอีกอย่างหนึ่งมันเกิดแล้วอ่ะเหตุการณ์ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจึงไม่ใช่อยู่ในช่วงของการป้องกันแต่ไปอยู่ในช่วงของการป้องกันความคิดของเราคืออารมณ์ที่กระตุ้นเร่งเร้าให้มันเกิดปัญหาเกิดก็ส่วนมากมันเกิดนี่แหละเกิดความโลภเกิดความต้องการทางเพศเกิดความโกรธเกิดความงมงายเกิดความประมาทมันก็สี่ห้าเรื่องอย่างเงี้ยออกมาก็แสดงว่าความคิดอย่างนั้นมีปัญหาแล้วเราก็สำรวมใจเราอย่าให้ยินดียินร้ายไอ้เขาทำเราไม่มีสิทธิ์ห้ามอะไรก็ได้หรอกแต่เราระวังใจว่าอย่าให้กำหนัดอย่าให้โลภในอารมณ์ที่กระตุ้นให้กำหนัดให้โลภอย่าโกรธอย่าขัดเคืองในอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองอย่างมงายอย่าเชื่อง่ายอะไรไปแต่ตามปกติแนวที่เขายั่วยวนเนี่ยนะมันจะรู้สึกเราได้เพราะแนวการบริหารการจัดการในปัจจุบันเราจะเห็นว่าจะมีเพจคือสถานที่จะทำเลเหมาะสมแล้วก็มีการผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีการโปรโมทโดยหลากหลายวิธีรูปแบบต่างๆแล้วคนจิตใจจะอ่อนแอจะเชื่ออะไรง่ายเกินไปในวัดเองก็มีบ่อยนะคนไปโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆต่างๆก็โฆษณาจนรำคาญเลยบอกว่าเธอไม่ต้องพูดหรอกแต่ฉันต้องการฉันก็ต้องการฉันไม่ต้องการเธอพูดจะสิบวันยังไม่ต้องการหรอกมันเสียเวลาเปล่าๆเพราะว่าสิ่งอะไรเนี่ยเรารู้ในตัวเราว่าเรามีความจำเป็นไหมสมมติว่าของมันถูกเราจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าฉันนึกว่าโฆษณาขายปากกาอย่างดีลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆปากกาเดี๋ยวนี้มันใช้ลูกลื่น 4-5 บาทก็เยอะแล้วมีความจำเป็นอะไรจะต้องไปซื้อปากกาแพงๆอย่างนี้เพราะมันสำเร็จประโยชน์อ่ะมันก็อยู่ที่สำเร็จประโยชน์แล้วก็ความนิยมในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยใช้ปากการะคาแพง เว้นไว้แต่ว่าเขาควบคุมเขาบังคับเอาไว้ว่าตรงนั้นจะต้องใช้หมึกอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็ว่าเข้าไปแต่ตามปกติเขาก็จัดไว้ให้แล้วแนวป้องกันเวลาเนี้ยความเสื่อมในด้านต่างๆโรคภัยไข้เจ็บพวกโรคระบาดพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกสื่อต่างๆเนี่ยคือบางทีมันได้ไม่คุ้มเช่นสมมติว่าเราปล่อยสื่อที่มันไม่มีคุณค่าในการพัฒนาหรือยังแม้แต่พวกการ์ตูนของญี่ปุ่นเดี๋ยวชื่นชมนิยมเอาเงินเราไปเยอะนั่นติดเพียงคือยังนึกว่าทำไมเราไม่สนับสนุนคนไทยอ่ะให้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนลงทุนให้เขาแล้วก็ช่วยกันพิมพ์เผยแพร่ช่วยกันจำหน่ายช่วยกันซื้อช่วยกันหาคือว่ามันได้ถ่ายทอดความคิดความอ่านแบบไทยแล้วก็คงเนื้อหาความรักชาติความภาคภูมิแต่เราก็ปล่อยให้คนอื่นมาล้างสมองเด็กของเราความคิดความอ่านมันเลยก็เป็นฝรั่งมันก็ไปฟังอะไรหรือเปิดไปเจออะไรเขาเรียกอะไรนะรายการอะไรไม่ทราบเขาตั้งปัญหาดูหางดูนางดูแม่ดูไอ้แน่ดูถึงยายดูช้างดูหางนั่งก็ใช้กันมาดูช้างดูหางดูนางดูแม่ดูไอ้แน่ดูถึงยายก็ไปสอบถามความคิดความเห็นของคนดอดนั้นยังใช้ได้อยู่ไหมก็ตอบออกไปต่างๆกันคือแสดงว่าโลกมันก็คงวุ่นๆนั่นรวมกันมีเด็กมีชายหนุ่มคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยรู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แย่แล้วประเด็นนี้มันดูไม่เคยออกด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกดูต้องดูจากคนใกล้บ้านคนใกล้บ้านก็มีความรู้สึกยังไงคือแสดงความคิดความเห็นแต่เราจะเห็นทั้งความจริงนะว่าคนเราในส่วนหนึ่งมันถ่ายทอดบุคลิกภาพกันมาทางสายเลือดส่วนมากลักษณะความคิดความอ่านไม่ค่อยห่างไกลอะไรกันเท่าไหร่เพราะแนวโบราณเนี่ยมาท่านมองแนวปัจจัยการหมายความว่าคนเราจะถ่ายทอดบุคลิกภาพลักษณะนิสัยมาทางสายเลือดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราลองดูให้ดียกตัวอย่างฟุตบอลอะไรที่เขามาแข่งอะไรมันก่อนที่มาแข่งในเมืองไทยบราซิลได้คือจะเห็นว่าเราดูเด็กแล้วก็อายุมันก็รุ่นราวคราวเดียวกันทำไมคนไทยจึงพ่ายแพ้แรงขนาดนั้นเอาแหละพวกเนี้ยเก่งในทางบอลนะสมมติมาต่อยมวยไทยก็สู้คนไทยไม่ได้เห็นไหมว่าหรือว่าอะไรกีฬาบางอย่างเช่นพวกบัลเล่พวกยิมนาสติกพวกอะไรต่ออะไรพวกทศกิทาทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันมาจากต่างประเทศเนี่ยอย่างพวกรัสเซียเนี่ยพวกบัลเล่พวกยิมนาสติกนี่จะสู้เขาไม่ได้เอาอเมริกันฟุตบอลมาสู้อเมริกาไม่ได้แต่ว่าเด็กอายุมันไล่เดียกกันน่ะทำไมล่ะก็แสดงว่าส่วนหนึ่งมันมาจากสายเลือดมันเห็นมันเข้าใจมันซึมซับมาตั้งแต่เล็กๆเพราะอิทธิพลจากครอบครัวเนี่ยเป็นอิทธิพลมากนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะการถ่ายทอดกันทางสายเลือดอย่างคนจีนคนอะไรคนจีนคนเวียดนามคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นสายเลือดของคนที่ขยันมันเพียรจนเรียกได้ว่าบ้า งานไปเลยแต่ขยันอุตลุดเนี่ยเวียดนามเนี่ยขยันมากนะคือยังนึกว่าถ้าเอาคนจีนคนเวียดนามคนญี่ปุ่นมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะถามว่าใครขยันมากกว่าเราเห็นว่าเวียดนามจะขยันมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมันผ่านความลำเค็ญมันผ่านการต่อสู้ผ่านการแตกแยกกันมาตลอดการยาวนานมากมันก็สร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนสู้ชีวิตเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็ทำทั้งป้องกันทั้งบำบัดอะไรที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็มีการป้องกันแล้วก็มีความหมั่นขยันที่จะทำอาจารย์ศึกษาถึงไอ้หลุมอะไรแกไปสร้างเมืองอยู่ใต้ดินฮะหลุมซอกแซกไปในที่ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพื่อแสดงถึงความหมั่นขยันแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือใช้ความขยันไปในทางที่ไม่ค่อยได้เรื่องคือไปเบียดเบียนไปเข็นข้าวไปยื้อแย่งไปต่อสู้ปราบปรามกันมากไปในความอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันบางเรื่อง ก็สรุปแนวตัวเนี้ยมันแนวท่านเรียกรวมๆมาสามวรประธานคือเพียรระวังไม่ให้บาปไม่ให้กุศลไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภายในจิตใจหมายความมันยังไม่เกิดหรอกแต่หมายรวมทั้งหมดนั่นแหละหมายความว่าพวกโรคระบาดพวกอะไรต่ออะไรเชื้อโรคพวกพาหะในสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็พยายามป้องกันในประเด็นตรงนี้ทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงลักษณะการใช้ความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงใช้ในลักษณะที่หมุนต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนะทรงใช้คำว่าฉันดังชเนติคือให้ปลูกฝังความพอใจแล้วก็ปรารภความเพียรพยายามแล้วก็ทำความเพียรพยายามไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันได้ผลทางจิตขนาดไหนได้ผลในชีวิตขนาดไหนก็รักษาคุณภาพตรงนั้นเอาไว้แล้วก็พยายามต่อไปมันจะเหมือนกับการต่อสู้กับข้าศึกเราเห็นว่าการต่อสู้กับข้าศึกสมัยก่อนอย่างที่พม่าเรารบกับเราที่อะไรทุ่งอะไรเนี่ยทุ่งสำลีอะไรคือพม่าก็มาตั้งไข่เราก็เข้าอยู่ในไข่แล้วก็ยกรบไปยกรบกันเสร็จแล้วก็กลับเข้าไข่นั่นก็ยืดเยื้อแนวรบเนี่ยเขาต้องถือว่ามันต้องบุกยึดพื้นที่ไว้ได้ตลอดแล้วยึดได้เท่าไหร่ก็คือรักษาไว้แล้วก็รุกคืบไปเรื่อยๆเพื่อจะเอาชนะให้ได้เพราะในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าความจนความไม่รู้ความอะไรใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเดียวกันเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายก็คือ1ป้องกัน2อันตรายมันเข้ามาแล้วก็พยายามยันไว้ได้อันตรายเหล่านั้นหมายความว่าอย่าให้รุกไปครอบงำใจเราเราอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีปัญหาเยอะก็ทำยังไงมันต้องอยู่แต่ต้องพยายามทำใจควบคุมความรู้สึกควบคุมจิตใจเราไม่ให้อ่อนไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นอาจจะมีคนเสพติดอยู่ตรงนั้นมาอาจจะมีปัญหาต่างๆอย่างนี้อย่างวัดวาอารามในปัจจุบันวัดมันหนีบ้านแล้วนะมันเหมือนค่ายทหารนะแต่ว่าบ้านไปล้อมขึ้นไปเรื่อยๆไปชิดวัดไปเรื่อยๆจนถึงกับบางทีเราเข้าของไปตากในวัดยังไปวันก่อนไปทั้งคอนก็คุยกับสมภารก็บอกโอ้ไม่ไหวนะเนี่ยปล่อยชาวบ้านเอาปลามาตากเกลื่อนวัดอยู่เนี่ยเอาปลามาตากกลิ่นมันก็เหม็นนะสิวัดมันก็เสียบรรยากาศหมดเลยอันนี้ก็รู้เข้ามามากเพราะงั้นทำยังไงอ่ะมันก็ต้องทนอ่ะพอจะพาไปล้อมบีบเข้ามาจะไปทะเลาะกับชาวบ้านมันก็รู้สึกยังไงอยู่แต่ชาวบ้านเองก็ต้องสร้างความสำนึกเหมือนกันนะว่าวัดก็คือวัดมันก็ควรจะช่วยการรักษาสภาพวัดเอาไว้แต่สมมติว่ามันเลยทำไม่ได้เราก็ต้องทนเห็นไหมความเพียรตรงนี้ต้องอดทนอยู่ด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามที่จะลดละไอ้ความปกพร่องปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นให้ลดน้อยถอยลงไปด้วยมันก็มีทั้งความอดทนมีทั้งปัญญามีทั้งอธิษฐานมีทั้งสัจจะมีทั้งขันติมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะแต่และเรื่องที่เราจะแก้ไขได้เนี่ยคือถ้าเราลองดูแล้วมันเหมือนกับอะไรเหมือนเราหยิบของนะหยิบของสักอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกส่วนของอวัยวะเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปด้วยกันอะไรที่ทำงานหนักก็เคลื่อนไหวมากหน่อยอะไรที่ทำงานเบาหน่อยก็เคลื่อนไหวน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็จะเคลื่อนไหวดังนั้นธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมาความพออย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดตามไปอย่างพระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาถึงธรรมะห้าข้อคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สติความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้เนี่ยเขาทำงานประสานกันทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับคนห้าคนคนหนึ่งเป็นราชกุมารอีกสี่คนนั้นเป็นบุตรของมหามาตย์แล้วก็เป็นเพื่อนกันเล่นกันมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เมื่อไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะนั้นไปถึงบ้านเพื่อนคนไหนเพื่อนคนนั้นก็ต้องดูแลเพื่อนอีก4คนแต่พอทั้ง5คนเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเข้ามาในวังก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของราชกุมารคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเข้ากำกับเพราะส รัทธาก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกับเป็นแบบความเพียรเนี่ยก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกับสติกับปัญญาเขาเกิดร่วมกันนะสมาธิก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกับบางทีมันแยกไม่ออกเราเคลิ้มหลับไปเราเนี่ยว่าเป็นสมาธิแต่บางทีก็ปรุงคิดคิดปรุงก็ฝันต่อไปด้วยแล้วก็โมเมว่าเป็นสมาธิเลยยุ่งหมดไปเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะการมองถึงบาปโทษสิ่งบกพร่องทั้งหลายในตัวเราเนี่ยที่มันแก้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราเข้าข้างตัวเองไงนะหรือคนก็ทะนุถนอมตัวเองเข้าข้างตัวเองลักษณะนิสัยความประพฤติการกระทำเป็นนั้นมากที่ไม่เหมาะไม่ควรเราอธิบายแก้ต่างให้แก่ตัวเองได้แล้วในที่สุดความเปลี่ยนแปลงในจิตมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเรามองออกข้างนอกแต่ว่าการแก้ปัญหาข้างในเนี่ยมันเราต้องมองข้างในแล้วก็สามารถเตือนตนได้ตรวจสอบตนได้ตัดสินตนได้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงตนด้วยตนเองได้นะอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าเรื่องเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนแล้วก็ตัดสินตนด้วยตนนะก็มีคนเอาไปแต่งเป็นคำกลอนว่าตนเตือนตนของตนในพ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชื่อเตือนตนให้พ้นภัยนี่คือหลักการว่าอันตรายอุปสรรคเนี่ยมันเกิดแล้วมันอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในใจเราจะทำยังไงจะขจัดมันออกไปได้มันต้องมีความชัดเจนไม่หลงตัวและไม่เข้าข้างตัวมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษตอนนี้ชัดเขาพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นโทษนะฮะที่ต้องขจัดออกไปสิ่งที่เป็นคุณก็ต้องรักษาเอาไว้มันเป็นการปฏิบัติอีกช่วงหนึ่งคือความเพียรอีกช่วงหนึ่งช่างฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
1: เจริญในธรรม
0: จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องบารมีมาถึงวิริยะบารมีที่แปลว่าความเพียรหรือความกระหายเวลาเรามาใช้ในภาษาไทยเราก็เรียกว่าความเพียรวิริยะหรือวิริยะแปลว่ากระหายไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายโดยโครงสร้างหลักแล้วก็ทรงแสดงไว้ในรูปของสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบเมื่อก่อนได้พูดมาถึงก็เรียกว่าสังวรประธานคือเพียรพยายามระวังไม่ให้ความชั่วที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องใช้อยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวิธีประการที่สองก็คือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่แสดงความพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เห็นว่าจะมีปัญหาวันนี้คำว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั้นก็หมายความว่าในกรณีที่ถ้ายินดีไปแล้วมีปัญหาถ้ายินร้ายไปแล้วมีปัญหาแต่ว่ากันตามความจริงแล้วการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมันก็เริ่มจากความยินดีในธรรมดังนั้นในเนื้อหาจริงๆก็คือว่าถ้ายินดีแล้วกุศลเกิดขึ้นอกุศลลดลงหรือยินร้ายหรือว่ายินร้ายไปแล้วอกุศลลดลงกุศลเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้แสดงความรู้สึกต่อนั้นได้แต่ในกรณีก็ยินร้ายนั้นไม่ได้หมายความว่าไปโกรธไปเกลียดไปรังเกียจอะไรเขาเพียงแต่ว่าเราไม่พอใจที่จะประพฤติที่จะกระทำในลักษณะนั้นจะเห็นว่าการกระทำของคนผ่านแล้วก็นำภัยนำอันตรายมาสู่ตัวเขาเองก็เป็นแบบให้เราศึกษาเราก็ไม่พอใจที่จะเป็นคนผ่านหรือว่าเห็นคนที่เขาก็ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วที่จริงก็เป็นเรื่องกรรมของเขาแต่เราก็เกิดชื่นชมในการกระทำความดีเหล่านั้นเราก็ยินดีเราก็ได้มุทิตาจิตเพราะไอ้คำบางคำเนี่ยมันก็ต้องมองว่าเขาพูดในกรณีอะไรในกรณีนี้มันเป็นการพูดเรื่องอกุศลเรื่องบาปเรื่องกุศลก็ที่เน้นไปที่อินทรีย์สังวรเราจะเจอบ่อยนะคำว่าอินทรีย์สังวรเราเจอบ่อยมากเพราะว่าโลกและชีวิตเรามันก็คือโลกแห่งประสาทสัมผัสอยู่แล้ว ปัญหาต่างๆหรือความดีต่างๆมาเกิดขึ้นมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพราะแนวสำรวมระวังจึงเป็นการสำรวมระวังในกรณีที่จะเพิ่มบาปประการต่อไปนั้นมันเขาเรียกปหานะประทานคือหมายความว่าบาปอกุศลทุจริตต่างๆความคิดไม่ดีความการกระทำไม่ดีการพูดไม่ดีซึ่งก็มีปัญหาอยู่บ่อยๆแต่จากการทำการพูดการคิดของเราเองก็พยายามมองให้เห็นโทษชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละแก้ไขตนด้วยตนเองเพราะว่าตามปกติแล้วโดยหลักการโดยธรรมชาติเนี่ยเราไม่ชอบใครมาบังคับมาควบคุมมาสั่งการมาบงการเพราะศาสนาจึงไม่ได้สอนในแนวนั้นแต่สอนในแนวสร้างจิตสำนึกให้คนคิดตัวเองเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็รับผิดชอบตัวเองมันเป็นกระบวนการของกรรมวันคำว่าอย่าหรือคำว่าห้ามเนี่ยจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาเพราะเราก็ไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่อะไรที่จะไปห้ามเขาหรือว่าจะไปสั่งการบังคับให้เขาทำตามที่เราต้องการให้ทำเพราะในโครงสร้างของศาสนาก็คือชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารให้ซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับการรักษาพยาบาลนั่นเองโดยเช่นว่าเอาก็จริงเนี่ยหมอก็คงได้แค่สั่งยาให้แต่หมออาจจะทำได้เลยกว่านั้นนะคือฉีดยาให้หรือผ่าตัดให้แต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ถึงทำได้ขนาดนั้นมันไม่มีใครสามารถจะฉีดธรรมะเข้าไปสู่จิตใจของคนได้นอกจากคนเหล่านั้นจะเกิดความพอใจยินดีในธรรมแล้วถ้าก็เกิดความพอใจยินดีในธรรมธรรมะก็เพิ่มพูนขึ้นไปในจิตใจของเขาเป็นธรรมฉันทะทีนี้ข้อต่อไปนั้นท่านเรียกว่าภาวนาประธานคือเป็นการมองสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู่เราจะมองอะไรก็ตามมององค์ธรรมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะฮะยากต่อการที่จะกระตุ้นเตือนองค์ธรรมทั้งหลายนั้นเราก็สัมผัสอยู่ตลอดเราได้ยินได้ฟังได้อ่านมาตลอดมันก็มองเห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านั้นแต่ก็จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะกระทำให้เป็นไปตามนั้นได้เพราะแนวภาวนาจึงเป็นแนวที่วางไว้ให้บุคคลใช้ความพยายามปลูกฝังความพอใจในกุศลธรรมและใช้ความพยายามในการกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ผลระดับใดก็รักษาคุณภาพจิตเอาไว้ในระดับนั้นแล้วก็พยายามต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่ตนต้องการซึ่งก็แน่นอนว่าเป้าหมายนั้นก็คงไม่เหมือนกันหรอกคือคนบางคนนั้นต้องการความสุขระดับมนุษย์คนบางคนต้องการความสุขระดับสวรรค์คนบางคนต้องการความสุขระดับฌานระดับสมาธิก็แล้วแต่คนบางคนก็ต้องการความสุขที่ไม่มีการกำเริบเปลี่ยนแปลงก็คือนิพพานสุขแต่นั้นก็คือเป้าหมายซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องเราเห็นการกระทำของคนก็ได้เห็นคนที่เขาใช้ความเพียรพยายามจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนก็หกล้มหกลุกไม่น่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าก็ใช้ความเพียรพยายามตะเกียกตะกายขวนขวายต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอันตรายต่างๆแล้วในที่สุดก็ประสบความสำเร็จแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่เป็นราชกุมารสิทธัตถะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นความเพียรพยายามเป็นอันมากที่เพียรไปแล้วก็ล้มเหลวแต่ก็ต้องทดสอบไปเต็มที่เพราะเราคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้แสวงหาเราไม่ใช่เป็นผู้แสวงหาพระเจ้าบอกทางไว้แล้วนะขอให้เดินไปตามเส้นทางที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ผลมันก็เกิดขึ้นแต่ของพระพุทธเจ้ายุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นการศึกษาค้นคว้าแสวงหาทางรอดวันทางเหล่านั้นมันก็มีอยู่เป็นอันมากแล้วก็ต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบคือถ้าปฏิเสธก็ปฏิเสธหลังพิสูจน์ทดสอบแล้วถ้าจะยอมรับก็ยอมรับหลังจากพิสูจน์ทดสอบแล้วนั่นคือเป็นหลัก

ือถ้าปฏิเสธก็ปฏิเสธหลังพิสูจน์ทดสอบแล้วถ้าจะรอยอมรับก็ยอมรับหลังจากพิสูจน์ทดสอบแล้วนั่นคือเป็นหลักแล้วก็ทำงานเกินสถานะเราไม่ใช่ศาลที่ไปตัดสินชี้ผิดชี้ถูกใครได้แต่ศาลเองก็เถอะมันก็ต้องผ่านกระบวนการอีกเป็นมากการกิดคดีถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องถือว่าศาลฎีกาลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่จึงวางไว้ดีนะก็หมายความว่าการที่จะพลาดเนี่ยมันมีน้อยไม่ใช่ว่าไม่พลาดเลยคือการจะตัดสินคนถูกให้ผิดคนผิดให้ถูกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่นั้นก็คือการกระทําของคนจากเอกสารพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เชื่อไปในทางนั้นก็จะมีได้แต่ว่าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นไปในคันลองแห่งความยุติธรรมดังนั้นตรงนี้เมื่อเราไปเห็นเข้าเราก็สามารถที่จะนำหลักตัวนี้มาประพฤติปฏิบัติที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คนอื่นไม่ด่วนพิรามตัดสินปัญหาลงไปคือบางครั้งมันเป็นแรงบิดสยาบางครั้งสู้เขาไม่ได้ก็หาเรื่องไปใส่ร้ายเขาบางครั้งก็เป็นมือปืนรับจ้างอะไรอะไรต่างๆนี่ออกมาซึ่งในสุดมันก็สูญเสียความสงบยุติธรรมนั้นก็คือยุติด้วยธรรมเพราะตรงนี้เราก็ได้ประโยชน์ที่จริงแล้วเขาทำชั่วเราก็มองให้ได้ประโยชน์ได้ด้วยนะคือหมายความว่าเรามองในสิ่งที่เราทำตรงกันข้ามกับเขาเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าเขาลักขโมยมาแล้วก็ถูกตำรวจจับได้ต่อมาก็ศาลตัดสินติดคุกมันก็เป็นแบบอย่างหนึ่งอ่ะเราก็ทำตรงกันข้ามกับเขาคือเราไม่ลักขโมยเพราะเมื่อเราไม่ลักขโมยแล้วโทษผิดที่เกิดขึ้นจากการลักขโมยก็ไม่เกิดขึ้นกับเราคือหมายความว่าเรามองอีกด้านหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคนนั้นก็ถือว่าเป็นครูสอนให้เรารู้คือไม่จำเป็นจะต้องไปเกลียดชังอะไรครับบางครั้งการตีความธรรมะของในวงการของเราเนี่ยมันไม่ค่อยตรงตามหลักธรรมเช่นว่าคนพาลเนี่ยเราไม่เป็นพาลอย่างเขาเราไม่ร่วมหลักความคิดไม่ร่วมกิจกรรมไม่ร่วมไปไม่ร่วมอยู่ไม่ร่วมกินไม่ร่วมนอนกับเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้บางครั้งบางคราวเราเห็นว่าเช่นสมมติว่าคนที่ถูกกล่าวหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วใครไปคบหาไปเกี่ยวข้องไปนั่งใกล้กับคนเหล่านั้นก็ถูกเหมาลัวไปด้วยทำไมจะต้องคิดอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเป็นความรู้สึกที่จะกระจายสิ่งผิดปกติออกไปนะคือแทนที่จะแก้ปัญหามันก็ไปเพิ่มปัญหาให้รุงรังมากยิ่งขึ้นคนเหล่านั้นเขามีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรนะนั่นคือความจริงแล้วเขาก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นเองแม้แต่ตัดสินแล้วก็เถอะเช่นนักโทษตัดสินประหารเนี่ยต้องมีคนไปเยี่ยมเขาเพราะเขาก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีอะไรคนที่เข้าใจเห็นใจเขาก็ไปเยี่ยมคือไม่ใช่ว่าตัดเป็นตัดตายกันไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออย่าลืมเรื่องธรรมะเนี่ยมันต้องมีผลเป็นความสุขแต่ถ้าเราไปตั้งแง่ตามมุมมาคนอื่นในลักษณะนั้นเราก็มีผลเป็นความทุกข์ไม่ตรงกับหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คือรังเกียจเนี่ยเราไม่ใช่รังเกียจตัวเขาแต่รังเกียจการกระทำของเขาแล้วเราก็ไม่กระทำตามเขาเท่านั้นเองถ้าเราสามารถที่จะว่ากล่าวแนะนำตักเตือนให้สติพูดจากันเพื่อเขาเลิกละก็ทำได้ก็ดีนะฮะถ้าทำไม่ได้มันก็เรื่องกรรมของเขาหมายความว่าในตัวกรรมของเขานั้นระวังเฉยแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเขาเราก็วางเฉยแต่ว่าในส่วนของตัวเขาถ้าเขามีปัญหาขึ้นมาเราอยู่ในวิสัยจะสงเคราะห์ก็ได้ไหมก็สงเคราะห์เพราะจริงๆเขาคือประสบความทุกข์อยู่และการสงเคราะห์นั้นก็ไม่ได้หมายความเราเป็นเนี่ยที่เขาเป็นคือเราทำคนเรื่องคนละเรื่องกับเขานะก็ทำความชั่วเขากำลังรับผลเป็นความทุกข์เราทำความดีด้วยช่วยเหลือเขาแก้ปัญหาใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยดูแลในการรักษาพยาบาลเป็นต้นมันก็ทำได้อยู่แล้วทีนี้บางทีเนี่ยเราเขียนอะไรรุนแรงไปอธิบายอะไรนี่รุนแรงไปคือยังมองว่าตรงเนี้ยที่จริงมันน่าจะสัมมนากันสักครั้งหนึ่งไอ้กฎเกณฑ์ตรงเนี้ยมัน

ไปขัดกับธรรมะได้หรือเช่นบางครั้งบางคราวเนี่ยคือประวัติศาสตร์ของเราบางทีมันผ่านการต่อสู้แต่ละยุคแต่ละสมัยมาแล้วก็ไปใช้อารมณ์ไปวินิจฉัยไปตัดสินไปชี้ผิดชี้ถูกคนทั้งหลายแม้ในแวดวงของพระเนี่ยอาตมาเองเป็นคนไม่เห็นด้วยเรื่องรังเกียจเรื่องนิกายเรื่องธรรมยุทธ์เรื่องมานิกายเรื่องจีนนิกายนำนิกายมาไม่เคยสนใจคือเราเคารพต้องถือท่านท่านก็คือพระเราก็คือพระมีศักดิ์ศรีเท่ากันท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ไหว้ท่านท่านเป็นผู้น้อยท่านจะไหว้เราก็ได้ไม่ไหว้เราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราเองเราไม่ไปรู้สึกแบ่งแยกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่วิธีธรรมอ่ะมันไปมีความรู้สึกยินร้ายต่อคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็แบบเมาโลไปเลยแล้วก็ยินดีต่อคนกลุ่มหนึ่งโดยก็ละเลยปัญหาข้อเท็จจริงว่าสมมติว่านิกายเนี่ยนะนิกายธรรมยุทธก็ดีมานิกายก็ดีมันเป็นกลางกลางมันเหมือนกับภาชนะเนี่ยภาชนะใส่สมมติว่าแก้วใส่อะไรล่ะแก้วใส่เหล้ามันเป็นแก้วเหล้าแก้วน้ำแก้วน้ำหวานแก้วอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แต่แก้วก็คือแก้วอะเห็นไหมพอเราเหมาหลวเป็นธรรมยุทธ์เป็นนิกายเป็นจีนนิกายเป็นนำนิกายเป็นทิเบตอะไรมันก็เละเพราะนอกเรื่องจากนอกจากกฎเกณฑ์ของกรรมนอกจากหลักการที่ถูกต้องเพราะว่าการชี้ผิดชี้ถูกคนเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของคนเพราะพระในนิกายธรรมยุทธ์มันก็ผิดได้พระในมานิกายก็ผิดได้พระในจีนนิกายก็ผิดได้พระในนำนิกายก็ผิดได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็คือคนแล้วทำไมเราต้องไปคิดในลักษณะเหมาหลวนั่นก็คือเรื่องปัญญาในการพิจารณาสอดส่องก็ปรากฏว่าแทนที่จะได้บุญมันก็กลายเป็นการเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองไปตั้งแง่ตั้งมุมไปรังเกียจมีสมัยที่มาบวชประมาณสักตอนนั้น3หรือ 3,000 ษาหรือ 4,000 ษาแต่แถวเนี้ยแหละอันนั้น 4,000 ษาก็เขานิมนต์ไปเทศน์ในวัดหนึ่งเป็นวัดธรรมนิกายนะก็วางแผนไว้แรงมากเลยญาติโยมก็เป็นห่วงไม่ยอมไม่ไปมันไม่ได้หรอกพระก็นิมนต์ไปเทศก็ต้องไปอ่ะคือเขามีอะไรกันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราไปเทศเราก็ไปเทศเท่านั้นเองญาติโยมเป็นห่วงแห่กันไปเป็นลำเรือเลยนะแล้วเป็นห่วงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็มีวิธีการติดแพร่งเยอะเช่นว่าเรานั่งอยู่ธรรมะเหนือลมก็ขอเปลี่ยนธรรมะกลางคันไม่เคยเจอเทศสองธรรมะแล้วไปเปลี่ยนธรรมะได้เพราะเขากลัวจะอะไรนะวางยาคุณใสอะไรไม่รู้นะธรรมะก็ยอมทั้งหมดผลนุทาก็เทศกันพอดีพระที่เทศด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่รู้ก็มาถึงกระซิบบอกนะบอกว่าท่านมหานี่เขาสั่งให้ผมเอาจุกคุณให้ตกธรรมะเลยนะคือแสดงญาติโยมอายุพระทะเลาะกันแล้วก็ตกลงกันบอกเอาอย่างนี้ก่อนที่จะเทศเรื่องที่โยมนิมนต์เนี่ยเรามาพูดเรื่องธรรมยุทธ์มานิกายกันซะก่อนประมาณเล่นนิกายกันแรงนักเกินนะเสร็จแล้วก็พูดเรื่องนี้ประมาณร่วมชั่วโมงอภิปรายกันไปชี้แจงให้เห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเรื่องนิกายก็โดยจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่ตัวคนตรงนั้นแล้วก็ยกตัวอย่างเทียบเคียงอุปมาอะไรกันเยอะนะก็โต้เถียงกันโยมหน้าตาดีขึ้นนะก็ยังชอบใจว่าเมื่อพศตอนนั้นมาพศ2000ทําไม501นะประมาณ501มีโยมเข้าไปจากเกาะสมุยเขาบอกเขาเกิดมาเนี่ยเขาเคยได้ยินเรื่องการชี้แจงอธิบายอย่างนี้เลยเขาเริ่มใส่บาตรนะขอบูชากันเทศองค์ละ20บาทก็เนี่ยแล้วในที่สุดวัดนั้นก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยมาปรนนากับอาตมานะท่านมหาต้องการอะไรก็บอกนะทางวัดยินดีจะช่วยเหลือเขามีงานอะไรเราก็ไปช่วยเขาทุกวันนี้เป็นเพื่อนฝูงกันหมดเลยทั้งนั้นทางวัดกับอุบาสกที่วัดกับปฏิกาที่วัดที่มาอยู่นะนี่ก็เราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความพยายามสร้างความเข้าใจสร้างความถูกต้องให้บังเกิดขึ้นหรือไม่ใช่ว่าเกิดมาไม่กี่วันแล้วเพิ่มได้บาปเพิ่มได้กุศลเพิ่มก็ไปทำไมเพิ่มความเพียรพยายามตรงนี้มันมองให้หาประโยชน์ได้แม้แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่ดีแต่เราก็มองอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ทำอย่างนี้ผิดทำด้านตรงนั้นข้ามก็คือถูกเห็นไหมฉันฆ่าคนตายผิดไม่ฆ่าคนตายก็ถูก
รักทรัพย์ผิดไม่รักทรัพย์ก็ถูกร่วงเกินคู่ครองก็ดื่มผิดไม่ร่วงเกินคู่ครองก็ดื่มก็ถูกเพราะเราดูจากการทำผิดของคนเนี่ยแต่เราก็โดดไปอยู่อีกด้านหนึ่งแต่สำหรับเขาเราก็เป็นไปทำกรรมของเขาเราก็ทำไปแล้วนะเราก็ใช้อุเบกขาคือไม่ไปแสดงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในการกระทำของเขาตรงนี้ค่อนข้างทำใจยากเลยว่าต้องใช้ความพยายามแล้วลองสังเกตว่าสังคมเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องผูกพันอย่างบางครั้งบางคราวอย่างในกรณีที่เขาเลือกตั้งสว.เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพูดกันพวกนี้เป็นพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองตัวเอ้ยคนสังคมไทยมันแคบนิดเดียวอะแล้วคนระดับนี้เขาต้องรู้จักมักคุ้นกันคนไทยเนี่ยมันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไม่เกี่ยวอะไรนักการเมืองมันเลวร้ายอะไรแล้วนักการเมืองก็คือผู้สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาก็เป็นการเมืองนะฮะแล้วก็พวกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมันเป็นเลวร้ายอะไรหรอกทำไมจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกมันไม่มีทางที่เราจะไม่เป็นเพื่อนกันเราต้องรู้จักกันนะคืออย่างสวรุ่นนี้มาคุ้นๆทั้งหลายคนก็รู้จักกันทั้งนั้นน่ะสสเกิดมากี่คนเราก็รู้จักอย่างน้อยก็เรียกว่า 10% เนี่ยเรารู้จักก็ในแวดวงมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นนะมันต้องรู้จักกันแล้วก็เคยเกี่ยวข้องเคยช่วยเหลือเคยเป็นไม่เป็นสหายกันไม่ได้แปลกอะไรคืออย่าไปมองให้มันมีปัญหาเมื่อมันไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเป็นปัญหามันก็เฉพาะกรณีไปเพราะฉะนั้นการหาประโยชน์เป็นหลักในการปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยบางครั้งการกระทำของคนการพูดของคนในขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือกระตุ้นเตือนให้เราทำตามหรืองดเว้นไม่ทำก็แสดงว่าความพยายามมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างพยายามในการละบาปแล้วก็พยายามในการมาเป็นบุญทีนี้การละบาปการมาเป็นบุญที่จริงมันมีผลอย่างเดียวกันหมายความคือการละบาปก็ได้แก่การมาเป็นบุญการมาเป็นบุญก็คือละบาปประยุทธ์ด้วยในตัวนะเพราะบุญมันเกิดบาปมันก็สงบเองนั่นเหมือนกับเราเปิดสวิตช์ไฟอ่ะนะเราจะเห็นว่ามันก็กระจายความมืดไปเองความมืดก็หายไปเองเพราะว่าไฟมันขจัดให้เพราะในการเปิดสวิตช์ไฟก็เหมือนการกระทำความดีพอทำความดีปั๊บมันก็ความชั่วที่ส่งกันข้ามความดีมันก็สงบลงไปนี่ก็เป็นหลักการในธรรมชาติธรรมดาอีกแนวหนึ่งอาจจะมองในผลสำเร็จของคนหรือผลล้มเหลวของคนก็ได้นะเราก็ใช้เป็นครูในการกระตุ้นได้ทั้งหมดเราก็เห็นเขาล้มเหลวอย่างนั้นทั้งท่าแต่งั้นเราก็ไม่ทำตามอย่างนั้นมันก็กลายเป็นทางใหม่คือทางที่ตรงกันข้ามในขณะเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จตรงนี้ลองดูให้ดีนะจะคิดยากเพราะคนเวลาประสบความล้มเหลวมักจะถูกสังคมซ้ำเติมผิดพลาดตกล้มเนี่ยจะถูกสังคมซ้ำเติมเพราะว่าคนมีพื้นฐานเบียดเบียนอยู่แต่ในกรณีที่คนประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าเอาอีกอ่ะแทนที่จะได้ประโยชน์จากเขาเกิดริษยาเขาอีกพอริษยามันก็ไปไม่ได้ทั้งสองทางดังนั้นในคำว่ายินดียินร้ายเราจึงเจอบ่อยเพราะอะไรเพราะปัญหาตัวเนี้ยที่มันเกิดริษยาก็ดีเกิดวิหิงสาก็ดีเกิดเบียดเบียนก็ดีเพราะเรายินดียินร้ายต่อตัวเขาหมายความยังไงหมายความมาถ้าญาติพี่น้องของเรานะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าเราก็ยินดีแล้วอาจจะยึดถือท่านเป็นแบบประพฤติปฏิบัติได้ง่ายนะทำได้ง่ายเพราะเรายินดีต่อเขาแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ริษยาเลยจะเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้แต่กลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มกิเลสไปแต่นี่คนที่เราไม่ชอบมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าถ้าเราไม่ชอบเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเกิดริษยาเขาประสบความล้มเหลวแทนที่เราใช้เขาเป็นบทเรียนเราก็ทึ่งเขาเลยเสียหมดทั้งสองด้านเลยในการทำใจเนี่ยมันมีความสำคัญเมื่อเราจะสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องในพุทธศาสนานี่คือต้องหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแต่ว่าความสามารถในการคิดในการมองของเราเนี่ยคิดยังไงมองยังไงจึงจะได้ประโยชน์เรื่องนั้นเป็นอะไรไม่สำคัญแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องนั้นอย่างไรนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องกำหนดต้องฟังอะไรแต่ร่วมรับปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกสเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอแสดงความเคารพความนับถือความห่วงใยในเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมาจารีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ขอความสุขสวัสดีความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความปลอดภัยในชีวิตและการดำรงอยู่ดำเนินไปในหมู่ท่านเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีทั้งหลายจงบังเกิดมีด้วยกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันใหม่เวลานาทีสุดท้ายก็ย่างกลายมาถึงวันที่เราจะได้พัดภาคจากกันกลับคืนสู่บ้านช่องห้องหอที่อยู่ที่อาศัยของท่านแต่ละคนก่อนที่เราจะจากกันเราควรจะได้พูดจาสิ่งที่เป็นประโยชน์ควรต่อควรย้ำความจริงมันก็เป็นเช่นนี้แหละการจากกันเกิดขึ้นมาได้โดยการพบกันภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะการได้พบกันได้มาอยู่รวมกันการพัดพาจากกันก็ย่อมเกิดมีขึ้น เราพบกันเพื่อจะจากกันในความจากกันนี้กับในการมาพบกันที่เริ่มต้นขึ้นแล้วก็จบลงอาตมาอยากจะฝากฝังท่านทั้งหลายให้เห็นคุณค่าในการมาของเราอย่าให้มันไร้ค่าอย่าให้มันสิ้นความหมายอย่าให้มันสูญประโยชน์เปล่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติอย่าให้มันเลื่อนลอยห่างไกลออกไปกับสายลมสายแรงตอกย้ำกันเป็นประจำพรอดพร่ำกันมาตั้ง7วัน7คืนบางท่านก็จะเข้าใจอะไรต่ออะไรมากแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าไว้อยู่ปล่อยๆว่าเวลาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับเข้าไปอยู่ณป่าใดอารามใดความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นในที่นั่นแม้จะมากตั้งแต่ต้นไม้ทุกต้นทรายทุกเม็ดหินทุกก้อนก็ได้รับประโยชน์หมู่วิหกนกไผ่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมวันเวลาที่จะพัดภาคจากไปจากอารามนั้นจากสถานที่แห่งนั้นเรามองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าหมู่มวลเทพพยดาลุกขะเทวาบนต้นไม้ภูมิเทวาตามภาคพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีอีกมิติหนึ่งซ่อนกับพวกเราอยู่ที่อยู่ในพื้นดินก็ดีอยู่บนอากาศบนต้นไม้ก็ดีภิกษุทั้งหลายเหล่าลุกขะเทวาภูมิเทวาเหล่านั้นได้ประคองแขนร่ำให้เกลือกปิ้งไปบนพื้นแผ่นดินปานประหนึ่งว่ามีมือมีเท้าอันถูกตัดขาดร่ำให้อะไรหาว่าบัดนี้ภาพสมณพราหมณ์ผู้มีอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันสงบประงับที่เราได้พบได้เห็นนั้นจะไม่มีอีกแล้วหนอจะจากพวกเราไปแล้วหนอเสียงสวดมนต์อันฟังไพเราะก้องกังวานประสานเสียงในป่าดงพงไพเราจักนี้ได้ยินอีกแล้วหนอบุญของเราน้อยจริงหนอท่านเหล่านี้จะจากเราไปเขาเหล่านั้นร่ำร้องประคองแขนเกือกติ้งบนพื้นแผ่นดินมันเพียงพระเนนน้อยๆนะมีไม่กี่รูปประมาณ10รูป20รูปในป่าอยู่ในวนสังยุตเทวสัญญุตท่านเล่าพวกเรามากันเป็น2,000 3,000จะจากไปนี้ท ้าสมมุติว่าเรามีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ภาพที่กล่าวมานี้เราอาจจะพบจะเห็นนอกจากนั้นอาตมาอยากจะทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเรือจากไปท่าน้ำก็ยังคงอยู่กับที่ฝรั่งก็มากราบลาอาตมาอาตมาก็บอกคำนี้ Ship departs but harbor still stand เรือจากไปแล้วท่าก็ยังคงอยู่ญาติโยมพุทธบริษัทจากไปสู่บ้านสู่ช่องวัดวาอารามนิเพธพระรามนี้ก็ยังคงอยู่ที่นี่เหมือนกับท่าน้ำที่ไม่ได้ย้ายไปไหนจากเรือเวลาใดท่านมีโอกาสคิดอยากประพฤติปฏิบัติธรรมหาเวลาว่างพักผ่อนให้ก้าวหน้าทางจิตใจท่านก็สามารถจะคืนมาเหมือนเรือที่จะคืนมาหาฝั่งหาท่าท่าก็ยังคงอยู่อาตมาก็ยังคงอยู่ที่นี่ครั้งแรกอาตมามีความคิดอยู่ในใจดังที่เล่าให้ท่านฟังว่าบ้านเมืองเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากศาสนาเราอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงกิจกรรมของศาสนาที่จัดกันขึ้นมาส่วนมากก็เน้นไปที่พิธีรีตองและจิตตวิทยาทางสังคมมุ่งไปที่วัตถุที่โภคทรัพย์แต่ไม่ได้มุ่งไปที่คุณค่าทางจิตใจล้มไหลไปกับวัตถุนิยมมากขึ้นนอกจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ไม่เป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างน่ามั่นใจกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนเหตุให้เกิดความน่าเป็นห่วงการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแม้ทางศาสนาจัดขึ้นทางศาสนาเองจัดขึ้นและทางรัฐช่วยจัดขึ้นให้มีทุกระดับแม้แต่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สถาบันของสงฆ์ส่งเสริมการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญา9ประโยคการศึกษาของสงฆ์ก็พยายามทำให้นักศึกษาได้เข้าถึงคำสั่งสอนที่เป็นแก่นเป็นสารไม่ให้งมงายก็ทำให้เพื่อนนักศึกษาได้เข้าใจไม่งมงายมีเหตุมีผลขึ้นแต่เสร็จแล้วนักศึกษาเหล่านั้นส่วนมากก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้การศึกษานั้นได้เจริญก้าวหน้าไปสู่การดำรงชีวิตทางคารวะเหมือนกับเข้ามาสู่ศาสนาเพื่อมาถือเอาลูกกุญแจที่จะเปิดออกไปสู่ถนนสังคมสายใหม่ของทางโลกส่วนมากก็มักจะศึกออกไปผู้มีสติปัญญาสูงสูงจบเรียน8ประโยค9ประโยคความรู้ดีๆก็ศึกออกไปทางการศึกษาของคณะสงฆ์เจริญถึงขนาดนี้แต่ความงมงายของสังคมของประชาชนกับอภินิหารเครื่องรางของขลังฤทธิ์เดชทั้งหลายก็ยิ่งมากขึ้นจึงเห็นได้ว่าไม่น่าไว้ใจอีกเหมือนกันไม่น่าอบอุ่นใจอีกเหมือนกันในที่สุดสภาวะการทางศาสนาอันน่าเป็นห่วงนั้นพุทธธรรมไม่สามารถซึมซาบอาบรดไปสู่ชีวิตจิตใจแทรกซึมเข้าไปสู่ความรู้สึกนึกคิดชีวิตประจำวันของมวลชนได้เลยอาตมาก็เลยมีความรู้สึกเป็นห่วงมากแล้วก็ความรู้เราก็ไม่มีไม่ได้จบมาทำตรีโทเอกมหาปริญญาเหมือนท่านทำอย่างไรก็มีความใฝ่ฝันว่าจะพยายามจัดสถานที่แห่งนี้ให้เป็นฐานทัพแห่งกองทัพธรรมช่วยกันเข็นกองร้อแห่งพระธรรมจักรลงสู่โลกอันเต็มด้วยความเบียดบีเบียดเบียนกันทั้งทางตรงทางอ้อมทำฉะไหนหนอเราจึงจะสามารถทำประโยชน์อันนี้ให้สำฤทธิ์ผลขึ้นมาได้ดึงศักยภาพของญาติโยมพุทธศาสนิกให้เจริญขึ้นมาก้าวหน้าสู่การปฏิบัติในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้กระทำไม่ได้ จนวันนี้ก็ประจักษ์แจ้งได้เห็นผลบ้างระดับหนึ่งว่าท่านทั้งหลายมีศักยภาพมีความสามารถเพียงพอเมื่อเอาเข้าจริงๆพาตื่นตีหนึ่งตีสองสมาธิภาวนาอบรมกันวันละ10 ชั่วโมงทั้งเช้าทั้งเย็นรวมกันเข้าก็มีทั้งคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวพระหนุ่มเณรน้อยหลวงพ่อหลวงตาก็ยังสามารถทำได้อาตมาจึงมีความหวังต่อไปว่าถ้าหากเรามีโอกาสอยู่เช่นนี้มีผู้พากระทำอยู่เช่นนี้ณที่ใดก็ตามอารามใดก็ตามจังหวัดใดอำเภอใดก็ตามก็น่าจะมั่นใจได้ว่าพุทธศาสนาของเรายังมีคุณค่ายังมีความหมายต่อการดำรงชีวิตการเป็นไปของสังคมบ้านเมืองก็น่าจะดีขึ้นถึงแม้ว่ามันจะลำบากเรายังไม่พร้อมทางทรัพยากรและก็บุคลากรแต่ก็ค่อยๆทำค่อยๆไปดังที่ได้พบได้เห็นนี่สุดท้ายเมื่อกี้มีคุณโยมได้มาบอกอาตมาอยากจะให้อาตมานี้ได้พูดจากให้พี่น้องทั้งหลายมีความอบอุ่นมีความมั่นใจในวันข้างหน้าคือบางครั้งงานมันหนักมันหน่วงมากเกินไปก็ต้องหยุดทบทวนถึงความสามารถศักยภาพของตนเองว่าควรจะไปได้หรือไม่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งเป็นภาคอีสานว่าขั้นสิไปท่านหนาให้เลี้ยวหลังกำของเก้าขั้นมันหลุดตัวเถ่าเศร้าถอนยาสไปขั้นสิเดินทางไกลเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหนาฝ่าแห่งห้องหนองประแห่งข้าเอวท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้ถ้าจะนำสังคมไปข้างหน้าจะจัดกิจกรรมจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์ ใดๆก็ตามควรจะหยุดทบทวนดูบท

ควรจะหยุดในการดำเนินห่างไปเช่นนั้นอันนี้แหละอาตมาก็เลยหยุดทบทวน5ปีที่ผ่านมามันก็เดินมาได้เยอะจาก 4-500 มาจนถึง 2-3,000 คนนี่แล้วก็รู้สึกว่าท่านทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์ทีนี้ความที่มันมีปัญหาที่ภาษาภาคอีสานว่ามลุดทุดเถามลุดทุดเถาตรงกับภาษาไทยภาคกลางว่าปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆภาษาฝรั่งว่า crisis แปลว่าวิกฤตการณ์ที่มันเป็นปัญหานั่นแหละมลุดทุดเถาดึงหน้าดึงหลังก็เลยมาหยุดทบทวนรวมมันก็เป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายทุกคนจิตใจของท่านได้รับการฝึกฝนอบรมสงบขึ้นมาแจ่มใสขึ้นมามองเห็นคุณค่าร่วมกันจุดหมายปลายทางอันเดียวกันก็เริ่มเจิดจ้าขึ้นจุดยืนอย่างเด่นชัดมั่นคงก็เริ่มมีขึ้นแต่ก่อนพวกอาตมากระทำกันหน้าดำข้ามเครียดพระเนรที่วัดศึกไปบ้างทนไม่ไหวต่องานหนักๆของวัดผู้ถ่ายเทปก็ศึกไปอะไรไปอาตมาก็ยังอยู่อย่างนี้ก็มีผู้ใหม่มาแทนก็คิดว่าผู้ที่ทำไปนั้นก็เหมือนมาให้ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยในที่สุดก็ตายไปเป็นปุ๋ยส่วนที่ยังอยู่ก็งอกงามต่อไปงอกไม่ไหวตายต่อให้เป็นปุ๋ยทีนี้มีตายเข้าตายเข้ามีแต่ปุ๋ยแต่ตัวที่จะงอกไม่มีทำยังไงก็เลยคิดต่อไปก็เลยปรารภแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้มองเห็นแล้วพร้อมที่จะเป็นปุ๋ยพร้อมที่จะเป็นน้ำพร้อมที่จะเป็นอะไรช่วยกันอาตมาก็รู้สึกว่า ไม่เบาไม่หนักใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะหยุดลงได้เพียงเท่านี้ในเมื่อท่านทั้งหลายให้ความร่วมมือขึ้นมาแต่ก่อนนั้นมันโลลิเมตจริงๆมันเดียวดายซะจริงๆท่านก็จะได้พบได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านไม่เคยมองเห็นอันนี้มีแต่หลวงปู่ธาตุพนมองค์เดียวที่มองเห็นคุณค่าศาลาหลังนี้ท่านใช้รถ10 ล้อเข็นหินเข็นทรายมา6 เที่ยว 7 เที่ยวโดยท่านซื้อมาเองตั้งแต่อาตมามาอยู่นี่ใหม่ๆท่านขับรถมาเห็นความเป็นอยู่ท่านไปซื้อปลาร้ามาให้มันไม่มีอาหารกินมีแต่พระเถระองค์เดียวในท้องถิ่นนี้รู้สึกว่าอาตมาเดียวดายที่นี้ญาติโยมทั้งหลายก็มีแต่จากต่างจังหวัดกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มอาจารย์แม่ชีบุพผาทางวัดเพลงวิปัสสนาส่วนนี้ก็เป็นส่วนช่วยมีส่วนที่เรียกว่าคอนทริบิวชั่นมีส่วนได้ช่วยมองเห็นประโยชน์ก็เลยคิดว่าต่อไปถ้าเกิดคนไม่เลื่อมใสศาสนาพระสงฆ์จะอยู่อย่างไรก็เลยร่วมกันมาทอดกฐินหาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิอันนี้คิดว่าจะเอาไว้เลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นมากขึ้นส่วนการที่จะทำกันต่อไปก็ต้องใช้ทุนใช้รอนแต่ก่อนนั้นอาตมาพอไหวคิดอย่างนี้ถ้าประมาณสัก1,000 คน 1,000 กว่าคนพอไหวเพราะว่าเราไปเทศไปแสดงธรรมพวกเทศต่างๆเนี่ยเรา20 บาทนี่ส่วนมากนะยิ่งแจกอีกมันอดแจกไม่ได้ให้โยมมาเยี่ยมเราไม่มีเครื่องรางของขลังแจกมันเขาแต่บางคนก็ให้มามากบางคนเข้าใจประโยชน์ให้ไป2-3 ม้วนบางคนให้มาเป็น100 บาทแต่บางคนเอาเทปเปล่ามาถวายมันก็เลยพอจุนเจือเราแจกไปบ้านคนอื่นมาถวายบ้างขาดบ้างเหลือบ้างก็พอจุนเจือกันไปพอถึงวันงานใหญ่ๆก็เงินของเทปเนี่ยคอยซื้อนู่นซื้อนี่ตั้งแต่สายไฟแป๊บน้ำหรือเนื้อกระทั่งอาหารแต่วันนี้ท่านทั้งหลายก็มองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์เท่าที่ท่านทั้งหลายได้ประชุมกันอาตมาก็ขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าถ้าไม่มีวัดเคลื่อนที่ไปภายนอกนั้นก็พอจะมีเรื่องมีแรงมากขึ้นตามปกติแล้วน่าจะได้อยู่กับที่ตรงนี้ถ้าเป็นหมอเป็นแพทย์อาตมาก็เที่ยวไปโฆษณาขายยาเป็นรถขายยามาแล้ว10 ปีน่าจะเปิดคลินิกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปอีกแล้วเดี๋ยวหมอจะตายซะก่อนท่านทั้งหลายถ้าเปรียบเสมือนคนไข้ก็น่าจะให้คนไข้มาหาหมอแต่ผู้จบนี่ก็ต้องมีคน

มันก็คอยนิมนต์อีกแล้วไม่ใช่โยมก็เป็นพระแล้วมันไม่ใช่ใกล้ๆจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปที่สุขภาพอาตมาไม่ค่อยดีม้ามก็ไม่มีนิ้วก็คอยจะเป็นอยู่เรื่อยที่ไปได้มันไปได้ตั้งแต่สุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ไหวท่านก็เห็นอยู่แล้วเมื่อคืนนี่ 5:00 นเกือบ 6:00 นจึงได้หลับไอ้พอจะหลับเข้าจริงๆไอ้ลุกขึ้นมากินยากินอะไรพอหลับไปมันก็ตื่นมาเนี่ยตื่นมาก่อนที่จะตีระฆังก็มานั่งอยู่กับท่านอย่างนี้แหละถ้าอย่างนี้ยังพอไหวอย่างนี้เป็นปีก็ยังได้แต่ไปขี่รถไปทีนึงไกลๆเนี่ยมันแพ้มากๆเลยบางทีอาตมาเห็นโยมมาเนี่ยอยากจะกราบโยมนะโอ้ยอย่ามุ่นข่อยเด้อแต่ก็จะเสียจังใดถ้าพระกราบโยมโยมก็จะบาปสงสารบางทีก็ต้องไปเมื่อวานนี่ก็มาหลายกลุ่มจังงานอย่างเรานี้แหละเพราะเหตุนั้นอาตมาเห็นโทษอันนี้พอเราจัดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ค่อยไปนิมนต์วิทยากรที่อื่นคือเราเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติอีกประการหนึ่งไม่มีเงินมีทองที่จะไปรับท่านเห็นความลำบากของเราในการเดินทางเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถ้าเป็นได้เราไม่ไปวัดเคลื่อนที่ที่อื่นจบลงเพียงปีนี้ปีหน้าเราก็มีแต่วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเรายังจะมีโอกาสบริหารอารามจัดแจงสถานที่ให้ความสะดวกเพื่อเอื้ออำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าท่านยังใฝ่ในธรรมกันอยู่อย่างนี้เราก็ควรจะกระทำกันต่อไปแม้แต่ยากลำบากนี่เรียกว่าเรามามองเดินทางไกลเลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห้งห้องหน่องประเทศข้าแอลทำไมจะนำสังคมไปนำศาสนาไปในทิศทางที่มันถูกต้องชัดเจนมองไปข้างหน้าสู่อนาคตมองย้อนหลังในความเป็นมาในอดีตสู่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันสู่ความเป็นไปในอนาคตนี่เป็นอย่างไรฝ่าแห้งห้องหน่องประเทศข้าแอลหมายความว่ามันจะต้องรู้จักกาลเทศะฝ่าแห้งห้องเหมือนฝนฟ้ามันจะตกหน่องแห้งข้าแอลเหมือนในสะเอลอุ้มน้องเอาไว้ปัจจุบันนี้มีภาระที่จะต้องกระทำหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงามแห่งศาสนาแต่จะต้องเพ่งมองดูปัญหาในปัจจุบันด้วยเพ่งไปข้างหน้าในอนาคตว่าควรจะไปสุทิศทางใดด้วยเพราะนั้นอาตมาก็เลยมาคิดถ้าท่านทั้งหลายไม่ช่วยกันเดินมือเข้ามาดังที่กล่าวแล้วก็เห็นทางเดียวคือขึ้นไปอยู่ภูเขาผู้ใดจะไปหาอาตมาก็เดินขึ้นไป15 กิโลไม่มีทางรถมีความคิดเราจะไปอยู่เป็นวัดอันหนึ่งให้เป็นวัดที่โบราณที่สุดในประเทศไทยไม่ต้องมีทางรถไม่ต้องมีไฟฟ้ามีกระท่อมน้อยๆเอาก้อนหินในแม่น้ำมาก่อติดกันอยู่ซ่อนไปใครอยากไปหาก็เดินไปบินทบาท7 วันพอได้แล้วก็หยุดไปพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตเป็นคามิกพัทพัทสำหรับผู้เดินทางพัทสำหรับคนกันดารท่านอนุญาตให้พระนี่หาข้าวสารหาอาหารแห้งนำติดตัวไปหุงไปหากินได้ในที่กันดารท่านเรียกว่าคามิกพัทหลังจากนั้นท่านก็พูดถึงกันดารพัทแห่งผู้ที่อยู่ในที่กันดารคามิกพัทพัทสำหรับผู้ที่จะเดินทางไกลถ้าในที่กันดารเดินทางไกลก็เอาข้าวสารเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ผิดวินัยอะไรเลยอาตมาไปเห็นที่อยู่แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนขึ้นไปสู่สวรรค์สักชั้นหนึ่งไม่อยากลงมาเลยถ้าไปแล้วไม่อยากลงมาจิตใจมันถูกรบเร้าด้วยความสงบวิเวกที่ว่าเป็นการคิดที่อยากจะออกไปจากสังคมแต่มันนึกถึงคุณค่าทางศาสนาคุณค่าทางจริยธรรมประโยชน์อันจะพึงมีกับพี่กับน้องกับเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำแล้วตัวอาตมาจะมีความรู้สึกในจิตใจว่าอายุคงจะไม่ยืนยาวเพราะว่ามันบอบช้ำมามากตั้งแต่ก่อนนู้นแล้วมาที่นี่ก็มาใช้งานมันมากๆถ้าหากได้อยู่ที่วัดอย่างนี้
เหมือนเปิดคลินิกคนไข้มาหาหมอใครอยากไปอยากมาก็มากันเลยมาเป็นคณะเรามีที่พักมีอะไรตั้งอกตั้งใจประพฤติธรรมตั้งอกตั้งใจสั่งสอนกันให้ตรงนี้เสียเป็นฐานทัพแห่งกองทัพธรรมอบรมครูบาอาจารย์เป็นหมู่เป็นคณะข้าราชการบางส่วนแกมาก็มาอย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีครูบาอาจารย์หมดทั้งจังหวัดต้องการจะอบรมมาหาอาตมาแล้วไม่มีที่ให้อยู่ในหน้าฝนเป็นชุดเป็นคอร์สก็มีทางเดียวคืออาตมาต้องไปหาบุคคลเหล่านั้นในจังหวัดอื่นๆก็มีอีกเลยมีความคิดว่าถ้าเรามีพร้อมตรงนี้จะมีทำประโยชน์ได้ดีกว่าการที่เราจะเที่ยวจารึกแรมรอนไปสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลผิดกันสมัยพุทธเจ้าพวกวิทยุพวกหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พวกแมสมีเดียมสื่อมวลชนคมนาคมคอมมิวนิเคชันอะไรต่างๆมันไม่สะดวกพระต้องเดินไปหาโยมเดินไปดูจากพระพุทธเจ้าเดิน11วันตรัสรู้ใหม่ๆเดินเท้าประป่าไป11วันจากพุทธคยาไปจนถึงนู่นเมืองพาราณสี11วันประเทศนี้คน5คนฟังแต่ก็คุ้มแต่ก็คุ้มอาตมานี่ขี่เครื่องบินไปประเทศนี้คน5 6ฟังคน5 6,000 คนฟัง3ชั่วโมงยังไม่คุ้มเหมือนพระพุทธเจ้าเดินไป11วันไปเทศน์คน5คนฟังเพราะอะไรพอเทศจบอ้าวเทศ2ชั่วโมงจบแล้วขอต่อยื่นหนังสือมาขอต่อพอต่อไปจบเป็น3ชั่วโมงลงมาปูผ้าขาวเป็นแถวถือขันน้ำน้อยให้เหยียบจะเอาไว้ไปบูชาชวดทั้งสองพระพุทธเจ้าว่าอุพัตโตพัทธะชวดทั้งสองไม่ได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังผู้พูดก็เหนื่อยเกือบตายผู้ฟังก็นั่งฟังปวดแข้งปวดขาเกือบตายประโยชน์อันจะพึงได้ไม่มีเพราะไม่ได้ธรรมะแต่จะเอาวัตถุซึ่งสิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรไม่ได้ด้วยเหตุนี้แหละท่านทั้งหลายทำมากันประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์สิ่งที่เราควรจะตอบจะย้ำกันต่อไปให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดอยู่ตลอดว่าวัฏสงสารที่เราเกิดมานี่มันเหมือนเส้นทางที่กันดารชีวิตของเราที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติก็เหมือนวันวันหนึ่งที่เดินทางไปวันแล้ววันเล่าก็เหมือนชาติแล้วชาติเล่ายังไม่มีจุดหมายปลายทางเดินกันไปวนไปเวียนมายังไม่ถึงถนนที่มาตรฐานที่จะให้มั่นใจได้นั่นแหละเกิดแล้วตายต่ำบ้างสูงบ้างฟูฟูแฟบแฟบขึ้นขึ้นลงลงบางชาติเราอาจจะเป็นเศรษฐีบางชาติเป็นคนตาบอดหูหนวกบางชาติเป็นเทวดาบางชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกวนเวียนกันอยู่ยังไม่ถึงความแน่นอนยังไม่ถึงคำว่าสัทธรรมสนิยมกังเรามานี้ก็เพื่อจะหาเส้นทางที่มันชัดเจนคำสั่งสอนคำปลุกเร้าครูบาอาจารย์ก็เหมือนเสียงเอิ้นเสียงเรียกเสียงกู่มาสู่เส้นทางอันปลอดภัยในที่กันดารไปสู่เป้าหมายอันชัดเจนอันนี้เองท่านจึงสอนเมื่อวานเราก็พูดกันมาแล้วถึงเรื่องของชีวิตมีกายกับจิตอาศัยกันเมื่ออันหนังอันใดอันหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็แตกสลายไปกายแตกสลายไปเหมือนผลไม้ร่วงหล่นลงมาจากต้นมันในขณะเดียวกันมันมีเมล็ดมันยางมันยังจะต้องเกิดเมื่อชีวิตแตกสลายทางกายแตกไปจิตใจวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชนอกจากนั้นตัณหาทั้งหลายเหมือนยางเหนียวๆส่วนบุญส่วนบาปก็เหมือนยางเหนียวๆอยู่ในเมล็ดของมันการกระทำทั้งปวงเหมือนแผ่นดินกำมังเขตตังกรรมนั้นเหมือนแผ่นดินเหมือนไร่เหมือนนาเมื่อเมล็ดข้าวไม่รีบมันไม่หักมันยังมีเยื่อมีใยมียางมีน้ำมีฝนตกลงมาสู่มันก็จะเกิดเราก็เป็นเช่นนั้นในเมื่อตัณหายังมีอยู่
ตัณหาฝ่ายดี

0: ก็พาเราทำดีตัณหาอยากดีก็ทำดีตัณหาอยากชั่วก็ทำชั่วจนกว่าเมื่อไหร่หมดความอยากที่จะทำนั่นแหละหมดกรรมนั่นแหละท่านจึงสอนวิถีดำเนินชีวิตที่พอให้อุ่นใจมั่นใจให้เราได้แน่นอนที่จะไม่ต้องไปตกนรกนั่นก็ให้เริ่มมีศรัทธาศรัทธาศรัทธาเมื่อกี้ก็ปลุกเราศรัทธาแต่ศรัทธาจะต้องมีปัญญาควบศรัทธาเชื่อไว้ก่อนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมดีกรรมชั่วมีการให้ผลถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มจัดการกับชีวิตเราด้วยมือของเราเองเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาตนเองได้กระแสอันนี้เสียด้วยจาคะสลัดความชั่วที่เคยมีอยู่ออกไปหลังจากนั้นก็สลัดความชั่วภายนอกที่จะเข้ามาสู่ภายในอยากจะทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ทำการสลัดอันนี้ท่านเรียกว่าจาคะท่านเคยกินหมากท่านเคยสูบบุหรี่ถ้าจาคะครั้งนี้มันเข้มแข็งพอมันจะเลิกมันจะเลิกโดยไม่มีใครบังคับแต่เราจะบังคับเราเองบังคับใจเราเองไม่ไปตามอำนาจของใจจาคะจะเห็นผลตั้งแต่หยาบจนไปสู่ความละเอียดจะโกรธจะแค้นใครมาก็ไม่ฆ่าผู้นั้นได้มันจาคะออกไปเมื่อจาคะเข้าบ่อยๆมีปัญญาเห็นโทษมันอยู่นานๆเข้ากลายเป็นความเคยชินที่จะสลัดอารมณ์ชั่วร้ายข่มใจกระทำความดีข่มใจเว้นจากความชั่วชีวิตที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นนี้ก็จะเป็นชีวิตที่เจริญงอกงามในฝ่ายบุญส่วนบาปก็หมดโอกาสที่จะงอกงามเรียกว่าบาปถูกแทรกแซงขบวนการของความชั่วทั้งหลายถูกแทรกแซงเข้าไปด้วยศีลถูกแทรกแซงเข้าไปด้วยจาคะถูกขจัดไปด้วยปัญญามันมีมากเราไถ่ถอนให้มันเหลือน้อยลงน้อยลงให้มันเพิ่มพูนส่วนที่เป็นบุญเป็นบุญนี่เราก็แน่นอนว่าเราจะไม่ตกต่ำเข้าสู่เส้นทางอันบริสุทธิ์อันถูกต้องแม้จะช้าแต่ก็แน่นอนที่จะถึงพระนิพพานแน่นอนที่จะไม่ตกนรกอย่างเก่งมนุษย์กับสวรรค์อย่างต่ำมนุษย์อย่างสูงสวรรค์วนไปเวียนมาไม่เกินเจ็ดชาติแน่นอนที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานหรืออาจจะเร็วเพียงชาตินี้เพียงชาติหน้าชาติเดียวอันนี้ต้องตอกต้องย้ำกันว่าชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าบุญและบาปใดที่เราได้กระทำนั้นมันจะเป็นของเราเป็นยางอยู่ในใจเราเยื่อใยยางปุญญะเสน่หาปาปะเสน่หายางอันเป็นบุญยางอันเป็นบาปจะเคลือบอยู่ในจิตในใจเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่มียางตอนนี้เราขจัดยางบาปเอาแต่ยางบุญเมื่อกี้เราสวดกันอริยธนคาถาทรัพย์อันประเสริฐทำไมจะเรียกว่าทรัพย์ทรัพย์นั้นแปลว่าเครื่องปลื้มใจท่านมีเงินหมื่นหนึ่งท่านปลื้มใจระดับหมื่นถ้าท่านมีเงินแสนหนึ่งท่านปลื้มใจเป็นแสนมีเงินเป็นล้านท่านปลื้มใจปัญหาใดๆเกิดขึ้นจะจัดการด้วยทรัพย์ที่มีอยู่ไม่มีข้าวกิน จะจัดการมันลดลงไปไม่มีอะไรอยู่จะกินมันจะจัดการด้วยเงินที่ตนเองมีอยู่มันก็เลยมั่นใจมีเงินไว้ในกระเป๋ามันอุ่นใจมีเงินไว้ในธนาคารมันอุ่นใจนั้นทรัพย์ภายนอกทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถถือตามไปในโลกหน้าได้ให้ความสะดวกทางกายภายนอกแต่ทรัพย์เหล่านั้นถ้าไม่ฉลาดไม่สามารถทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจอบอุ่นใจไปจนถึงชาติหน้าได้มันให้แต่ความสะดวกทางกายภายนอกแต่ไม่สามารถทำให้ความอบอุ่นสงบเย็นทางจิตใจภายในแต่ทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐที่เราสวดมาเมื่อกี้มันทำให้เกิดความอบอุ่นใจปลื้มใจอยู่ตลอดแม้เวลาที่จะตายไป จะยิ้มอยู่ในมุมปากว่าเราได้กระทําคุณงามความดีเอาไว้เมื่อสมัยพุทธเจ้าเมื่อคืนเรายังได้เล่าเรื่องจิตตะคหบดีให้ฟังเกี่ยวกับพระอรหันต์อิสิทัตตะมหาตะผู้มีปัญญาผู้มีฤทธิ์ที่หายไปจากมัชฌิกาสนอัมภากตะวันในเวลากลางคืนจิตตะคหบดีคนนี้เป็นอนาคามีบุคคลเทศสั่งสอนคนทั้งหลายช่วยพระพระพุทธเจ้ายกย่องบอกเป็นอุบาสกนักเทศไม่มีตัวจับเลยเวลาท่านจะตายวันหนึ่งท่านจะตายท่านแก่เท่าแล้วนอนอยู่จะตายป่วยไข้ท่านพูดงุมงำงุมงำงุมงำพูดว่าอย่างไรหลับตาอยู่ก็พูดว่าอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่ยั่งยืนจำจะต้องละไปเอาหลับตาเดี๋ยวก็พูดอีกตัมหิอนิจจังตัมหิอทุวังปหาจะคำมีเยสุตัมหิอนิจจังตัมหิอทุวังเป็นภาษาบาลีอย่างนี้ลูกหลานทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่มาเฝ้าดูอาการไข้ก็จับตัวท่านไข้เจ้าบอกท่านตั้งสติดีๆเถิดท่านอย่าได้พูดพร่ำอย่างไม่มีสติเลยท่านอย่าเผลอคลั่งท่านเคยเข้าวัดท่านเคยรักษาศีลท่านเคยประพฤติธรรมอย่างนี้ทำไมท่านจึงไม่มีสติทำไมท่านจึงเลอะเลือนดูสิคนทั้งหลายเขามาเฝ้าอยู่ท่านพูดอะไรจิตตาก็ถามบดีว่าฉันไม่ได้เลอะเลือนฉันมีสตินะฉันไม่ได้เผลอก็ท่านจำได้หรือว่าท่านพูดอะไรทำไมเราจะจำไม่ได้เราพูดว่าตัมหิอนิจจังตัมหิอทุวังปหายคามินิเยสุแปลเป็นภาษาเราว่าเราพูดว่านั่นก็ไม่เที่ยงนั่นก็ไม่ยั่งยืนนั่นก็จะต้องละไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรยั่งยืนจะต้องละไปลูกหลานทั้งหลายก็ถามว่าท่านพูดกับใครทำไมยังพูดเช่นนั้นท่านบอกว่าพวกเทวดาทั้งหลายมาล้อมเราอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังแต่ละพวกก็เชิญเถิดท่านผู้มีคุณธรรมเชิญท่านน้อมจิตไปสู่สวรรค์ชั้นจาตุมเถิดพวกดาวดึงพวกยามาดุสิดานิมมานรติพวกปละนิมิตสวัสดีแม้กระทั่งพรหมโลกก็มาเฝ้ามาให้เราน้อมจิตไปเพื่อพรหมโลกเพื่อเทวดาเพื่อสวรรค์ชั้นต่างๆเราได้บอกกับเทวดาเหล่านั้นว่าอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่ยั่งยืนจำจะต้องทอดทิ้งจำจะต้องจากไปเราไม่ปรารถนาสวรรค์ชั้นใดๆเลยพูดถึงตรงนี้อาตมายังนึกถึงคุณแม่ของอาตมาที่ตายไปจบๆเมื่อกี้อาตมาเฝ้าพร่ำสอนท่านมาปฏิบัติธรรมทั้งพรรษากลับไปบ้าน5วันแม่ตาย5วันแม่ไข้รักษาดูกายดูใจกัน16วันวันที่17แม่ตายก่อนจะออกจากวัดแม่บอกว่าออกพรรษานี้คงจะตายรู้สึกว่าเหมือนท่านรู้เอาไว้แล้วพอทั้งไข้หนักๆอาตมาก็ไปเทศไปสอนหนูก็ลองถามใจตัวแม่เกลียดน้ำหน้าใครลูกหลานทั้งหมดชังใครสั่งเขาเห็ดยังพูดได้เท่านี้สั่งเขาเห็ดยังถามอีกว่าอยากจะไปอยู่กับใครลูกหลานเนี่ยรักใครจะไปอยู่กับใครบอกอยู่น้ำไผ่ไม่อยู่กับใครอยากจะไปสวรรค์ชั้นไหนเจ้าอยากไปอยู่สวรรค์ชั้นใดบออยากไปชั้นใดเอาแม่นี่สนใจที่จะไปแม้กระทั่งสวรรค์ก็อบอุ่นใจมั่นใจเหมือนกันว่าคงไม่ตกนรกพอเวลาท่านเหนื่อยๆก็บอกให้ลูกก็เปิดเทปสวดมนต์ให้ฟังทีอย่างนี้เมื่อผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมระดับนี้เวลาตายก็จะตายอย่างมีศิลปะตายอย่างไม่หลงไหลไม่งมงายเรียกว่าอสัมมูระหะกาลังกโรติ อมุหกาลังโรติไม่หลงไหลเผลอข้างในเวลาตายเพราะจิตใจนั้นเยือกเย็นมองเห็นสุคติอยู่เบื้องหน้าเมื่อจิตใจได้รับการอบรมด้วยศรัทธาด้วยสิ่งด้วยจาคะปัญญาจิตใจหาบดีพูดอย่างนี้เราไม่ปรารถนาสวรรค์ชั้นใดๆเพราะมันไม่เที่ยงมันจะต้องละไปเมื่อพูดอย่างนี้ลูกหลานก็เลยถามว่าพวกเทวดาเหล่านั้นเขาเห็นอะไรเขาเห็นประโยชน์อะไรเขาจึงมาคอยเฝ้าพนาพนอชักชวนท่านเขาเห็นคุณธรรมที่มีในตัวเราศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรมชนิดนี้เรียกว่าสังขารูปปัตติธรรมธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างเมื่อจิตได้รับการอบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาตลอดการอันยาวนานเช่นนี้ก็ย่อมสามารถจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ทุกประการเราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนมันไม่น่ายินดีจำจะต้องละมันไปถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรพวกข้าพเจ้าทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายจึงจะได้ไปสู่สวรรค์ดังที่เทวดาชักชวนบอกให้ลูกให้หลานบ้างสิในช่วงนี้อุบาสกจิตตกหะบดีก็บอกลูกหลานว่าประคองฉันลุกขึ้นนั่งทีฉันจะเล่าให้ฟังและพวกเธอทั้งหลายตั้งแก่ฟังก่อนที่ฉันจะจากไปลูกหลานประคองให้ลุกขึ้นนั่งเอาหมอนมาให้พิงแล้วก็บอกฟังนะถ้าเธออยากไปเพียงแค่สวรรค์พวกเธอไม่อยากตกนรกฟังให้ดีหลังจากนี้ก็กล่าวถ้อยคำที่เราพูดเมื่อกี้นี่ยัสสะสัทธาตถาคเตอาจาระสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเป็นผู้มีความเลื่อมใสยิ่งในพระสงฆ์เป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้เห็นซื่อตรงตามธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงแท้อย่างนี้เพียงแค่นี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นเขามีชีวิตที่มีคุณค่าไม่ว่างเปล่าชีวิตของเขาไม่เป็นหมันเขาเป็นคนไม่ยากจนอีกเลยไม่ยากจนเพราะมีทรัพย์เป็นแสนแสนล้านก็ต้องถือว่ายังยากจนอยู่ดีๆถ้าขาดธรรมเหล่านี้ทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถซื้อพาหนะขี่ไปสู่สวรรค์สู่นิพพานได้แต่ทรัพย์เหล่านี้สามารถเป็นยานพาหนะเป็นเครื่องมือนำตนเองให้พ้นจากนรกไปสู่สวรรค์ได้แน่นอนว่าจะไม่ต้องตกต่ำเพราะเหตุนั้นจึงบอกว่าเมื่อผู้ใดระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ควรพ่อพูนศรัทธาศีลความเห็นธรรมให้มีอยู่เนืองๆในจิตในใจท่านทั้งหลายกลับไปนี้จงพอกพูนความมั่นใจในตนเองว่าเราสามารถพัฒนาตนเองได้มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนคนหนึ่งท่านได้เป็นผู้พัฒนาตนเองจนหลุดจนพ้นแล้วไม่ได้อาศัยอำนาจเทวดาฟ้าดินมารพรหมยมยักษ์พระเจ้าองค์ไหนมาช่วยท่านช่วยตัวของท่านเองได้แล้วจึงสั่งสอนหลักเกณฑ์หลักการเป็นมรรคปฏิปทาเป็นหนทางดำเนินให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเส้นทางอันนี้หลักการหลักเกณฑ์อันนี้แหละคือพระธรรมมั่นใจกับสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมในหลักเกณฑ์หลักการอริยมรรคมีองค์8นี้หลังจากนั้นก็มั่นใจต่อไปว่ามีคนชนิดเดียวกันกับท่านที่อาศัยหลักเกณฑ์หลักการอันนี้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ได้รับผลหลุดพ้นอย่างเดียวกันบุคคลเหล่านั้นคือพระสงฆ์รวมแล้วเรามีพระรัตนตรัยในหัวใจไม่ใช่พระรัตนตรัยห้อยไว้ที่คอไม่ใช่พระรัตนตรัยลมๆแรงๆที่เก็บไว้บูชาอย่างเดียวมันกลับมีอยู่ในจิตในใจตัวเราเองนี่เป็นพระสงฆ์หลักเกณฑ์หลักการที่เรากระทำคือพระธรรมมั่นใจว่าเราก็มีศักยภาพจะต้องเป็นพุทธผู้รู้ได้นี่ศรัทธาชนิดนี้ไม่ใช่ศรัทธากับ ครูบาอาจารย์แล้วหลงไหลเอารูปไปกราบไปไหว้เอาเหรียญไปห้อยคอหวังว่าท่านจะได้คุ้มครองสิ่งที่จะคุ้มครองเราคือธรรมคือความมั่นใจในจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติของตนเองดังที่ทำมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรามีพระรัตนตรัยอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใครจะมาจ้างเราออกจากศาสนานี้ให้เราไปเป็นอื่นก็ไม่ได้วัดผลตรงนี้พุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังแห่งโสตะปฏิยังคะจะรู้ได้ที่ศรัทธาไม่มีโอกาสที่จะง่อนแง่นคลอนแคลนอ้อยแม้จะเข้าหีบหย่อนไม่ทอดทิ้งรสหวานช่างทรงของพระราชาที่ฝึกฝนมาดีแล้วจะอยู่ท่ามกลางสมรภูมิสนามรบอดทนต่อลูกศรที่ยิงมาในทิศทั้งสี่บัณฑิตผู้เข้าถึงธรรมแม้จะยากจนค้นแค้นจะอดทนกับกินก้อนเกลืออยู่น้ำตาไหลนองหน้าอยู่ทุกยากจนเจียนตายไม่ยอมสละคุณงามความดีก้มหัวให้แก่ความชั่วท่านทั้งหลายเอาไปฝึกเอาไปทดเอาไปสอบไปพินิจพิจารณาในจิตในใจของท่านว่ามันมีไหมถ้ามันไม่มีก็พอกพูนมันขึ้นมีศรัทธามีศีลศีลจนออกจากวัดไปนี่ก็มีศีลอย่างลึกซึ้งในจิตในใจเดี๋ยวนี้คอยดูมันจะหกผู้ภาษาภาคกลางภาษาไทยว่ามันหกพอภาษาภาคอีสานว่าถ้าเบิ้งมันสิเฮียมันจะเหี้ยตั้งแต่ซิกนี่ถือเส้นหาเอาผ่าขาวออกนี่มันจะเหี้ยครบโคกเฝ้ากระโหลกกระล้นลืมหนาลืมหลังไปตักอาหารตักอะไรมันจะหกจะเรื่อยจะราดบุญจะหายฝึกมาเจ็ดวันมันจะหมดมันจะรั่วไหลหมดอย่าให้มันเหี้ยเมื่อหอดบ้านเห็นเลือหน่อยเดียวเพราะเหตุนั้นรักษาให้ดีๆสิ่งที่เราควรนึกกันต่อไปอาตมาไปดูพวกแม่ครัวพ่อครัวนี่นะน่าเอ็นดูบุคคลเหล่านี้ไม่หลับไม่ได้นอนดอกเป็นห่วงพวกเรากลัวไม่พอพวกเราเองเขาบอกว่าอยากจะไปนั่งสมาธิหายใจเย็นๆอยู่ภายในนู่นแต่ก็เป็นห่วงพวกปฏิบัติธรรมพวกเราไม่ได้ทุกอย่างลำบากนะมานั่งอย่างเนี้ยมีแต่การศึกษาทางจิตใจถูกกิเลสบีบเท่านั้นเองแต่พวกนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางคนหลับแล้วพวกเอาน้ำไปรดเพราะว่ามันกลัวไม่ทันมึงนอนทำไมมันจะไม่ทันเอาน้ำไปรดกันบ่นกันว่ากันอยู่อีกคนหนึ่งหลับคนหนึ่งก็ไปกวนให้ตื่นบอกว่ามันไม่ทันนะก็พูดกันว่าเมื่องานเสร็จนอนมันสัก3วันให้มันเต็มตื่นคนเหล่านั้นขออภัยพูดตรงๆว่าไม่ใช่คนที่นี่มีแต่ต่างบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดนะที่เป็นผู้แปลกผู้หามเราอย่างนี้นั่นมันก็มีแต่ดีคอเรชั่นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอันนี้พวกเราให้ระลึกนึกถึงเวลาเราจะกลับบ้านกลับช่องอำนวยช่วยเหลือคนเหล่านั้นคือพยายามเยือกเย็นหน่อยเหมือนผู้มีศีลมีธรรมอย่ากระลบกระลนอย่ารีบอย่าร้อนมากนักพอข้าวห่อเสร็จนี่เราก็จะแจกกันตอนที่จะแจ้งเนี่ยขอเล่าให้ท่านฟังอีกด้วยว่าเงินที่ท่านได้ทำบุญกับโยมแม่ของอาตมาแล้วก็เงินของแม่ที่เหลืออยู่เมื่อแม่ตายแกเก็บไฟเก็บเล็กผสมน้อยไว้หมื่นกว่าบาทและแกบอกว่าเอาไว้ซื้อที่ดินถวายวัดทีนี้คุณได้มาทำบุญด้วยตั้งแต่วันตายวันเผาจนถึงวันนี้บ้างรวมกันแล้วก็ประมาณสัก 30,000 กว่าบาทนั่นขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเถิดถ้าท่านมีส่วนอยู่ในนั้นจะเอามาซื้อที่ดินคงจะหมดหนี้กันตอนนี้แหละเพราะว่าของโยมแม่นั้น 30,000 กว่าบาทเข้าไปแล้วแล้วก็ของท่านทั้งหลายที่ให้มาจากกรุงเทพนี่จะมีมากก็คงจะหมดเราเป็นหนี้ก็อยู่ 80,000 บาทคงจะพอทีนี้ก็ขอเล่าต่อไปว่าก่อนที่จะจากกันบุคคลที่คอยห่วงใยพวกเราที่สุดในขณะนี้ กำลังนอนเป็นไข้อยู่ก็มีพ่อใหญ่คูนพ่อใหญ่คูนพรหมดวงเมืองอุบลวารินชำราบท่านผู้นี้กับคุณโยมสมนึกอักษรเสือเป็นโต๊ะพ่อใหญ่เก็บเงินเก็บทองมาซื้ออาหารบอกว่าการเดินทางไกลมันมีคนไกลๆทางเหนือตั้งแต่ลำปางเชียงใหม่ทางใต้ชุมพรสุราษฎร์พัทลุงนครศรีทางภาคกลางอีกเราจะจัดเหมือนวันปกติธรรมดาไม่ได้กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะไม่สบายก็เลยจัดตามแบบเมนทกาอนุญาตขอเล่าเรื่องเมนทกาอนุญาตให้ฟังหน่อยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรถไม่มีเรือสมัยนู้นท่านเดินทางไปกับพระภิกษุ 1,250 รูปแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาผู้ตามไปอีก500คนรวมแล้วก็เป็น 1,750 คนเดินทางไปจากบ้านนี้ไปเมืองนั้นไปเผยแพร่ธรรมอาตมาตั้งชื่อว่าวัดเคลื่อนที่ที่ทำวัดเคลื่อนที่ทุกวันนี้ก็เอาจำแรงแบบจำลองแบบลอกแบบมาจากบทนี้ถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่5เพสัตขันธกะท่านจะพบเรื่องราวอันนี้พระพุทธเจ้าพาเดินจากบ้านนั้นสู่เมืองนี้ค่ำที่ไหนก่อนนอนคน 1,700 คนเดินท่านทั้งหลายลองคิดดูหัวอยู่นู่นหางจะอยู่ไหนไม่ใช่เดินตามถนนเดินตามทางตามป่าตามเขาพอไปถึงที่ใดคือหบดีมหาศาลพามมหาศาลหรือเสนาบดีพวกอมาตย์ราชบุรุษได้มาฟังเทศฟังธรรมเรื่องใสก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูบางคนไม่มีโอกาสต้องเอาอาหารใส่เกวียนตามไปถึง2เดือนก็มีไม่มีโอกาสที่จะได้ให้ทานเป็นเจ้าภาพเพราะคนอื่นเขาจองหมดบางคนเอาอาหารใส่เกวียนเอาฟืนใส่เกวียนตามไปเป็นร้อยๆเล่มเพื่อจะได้เป็นเจ้าภาพสักวันหนึ่งปรารถนาบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะหาโอกาสเช่นนั้นไม่ได้เหมือนพวกเราที่มาเดี๋ยวนี้เจ้าภาพรายวันนี่ก็มีครบแล้วปีหน้านี้แต่ครบนั้นมันจะพอหรือไม่เท่านั้นเองแต่ก็มีครบแล้วอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้ไปถึงเมืองพัทยานครเป็นบ้านของเศรษฐีผู้ร่ำรวยคนหนึ่งร่ำรวยมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารยังสู้ไม่ได้คือเมนทกะเศรษฐีคนนี้มีฤทธิ์มีเดชมากอาบน้ำสระผมปัดกวาดยุ้งฉางในเล้าของตนเองก็มีท่อทานข้าวเปลือกไหลออกมาเหมือนน้ำไม่อดไม่อยากภรรยาของท่านลูกสะใภ้ของท่านลูกชายของท่านท่านยืนอยู่แจกทานไม่มีหมดถ้ายังถือภาชนะอยู่ไม่หมดบุญที่ได้ทำไว้ไงนะให้ทานคนใช้ไปไถนานี่ไถอันเดียวนี่ไถไปรอยเดียวนี่ออกมาทีละ7รอยยิ่งกว่ารถไถนาทุกวันนี่น่าอัศจรรย์เหมือนรถไถนาทุกวันนี่เขา7ผานเนี่ยนี่แกไถควายตัวเดียวไถไปนี่ออกมา7รอยมีฤทธิ์มีเดชร่ำรวยจนไม่มีอะไรจะไหวพระพุทธเจ้าไปเมืองนั้นก็เลื่อมใสให้ทานแต่พอพระพุทธเจ้าจะจากไป พระพุทธเจ้าไม่บอกลาไปเลยเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนไม่ค่อยจะอาลัยอาวรณ์หลอกเหล่าพระอริยเจ้าไปไหนก็ไปใครจะเป็นจะตายก็มีความเมตตาสงสารอยู่แต่ไม่ใช่มีความอาลัยจะเป็นทุกข์ไม่ใช่ใจจืดใจดำนะคนธรรมดาเข้าใจท่านยากไม่ต้องเพียงพระอริยเจ้าพระอรหันต์คนดีๆเรานี่ก็เหมือนกันถ้าได้ฝึกฝนอบรมจิตมามากๆความปล่อยวางกับความเมตตาปานีมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละสงสารเป็นเมตตาปานีสูงกรุณามากแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่เป็นทุกข์กับการกระทำอันนั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่รักผู้ที่คุ้นเคยล้มหายตายไปก็ไม่ได้มีความรู้สึกจะเป็นทุกข์เป็นร้อนเห็นความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของสังขารยิ่งเห็นผู้ใดมีคุณงามความดีตายไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายใจท่านผู้ดีไม่มีโอกาสตกนรก แต่ถ้าคนชั่วๆสักคนหนึ่งตายไปพระอริยเจ้าจะมีความเอ็นดูว่าเขาเกิดมาสูญเปล่าปรโลกของเขาก็มีแต่ทุกขติชาตินี้เขามีตาก็เหมือนตาบอดมีหูก็เป็นหูหนวกไม่ได้ยินสิ่งที่ดีไม่ฟังสิ่งที่ดีไม่ดูสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่าง มีคนหลายคนมาพูดกับอาตมาที่นี่เมื่อคืนนี่ก็โผดเมื่อวานนี่ก็โผดพระตั้งหลายพรรษาบางองค์มาบอกอาตมาว่าอยู่ทำไมที่นี่ถ้าเป็นผมจ้างก็ไม่จูดูสิอะไรอะไรเขาไม่ได้ความร่วมมือไม่ได้ความช่วยเหลือเลยพูดอย่างนี้แต่ในใจอาตมานั้นสงสารคนที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรน่าสงสารทำอย่างไรเขาจะได้ประโยชน์เหมือนพี่น้องทั้งหลายที่มาจากแดนไกลก็นึกถึงถ้อยคำของนักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวว่ากบเกิดอยู่ในสระบัวบานรูห่อนรูรสสมานหนึ่งน้อยภูมิรินโยแสนไก่นับร้อยโยชน์โบกบินมาคล้อยๆเกลือกกลั้วเสาวคนดอกบัวเกิดมาในน้ำในตมกบมันก็เห็นพอพ้นน้ำเบ่งบานมันก็มาลอยอยู่บนใบบัวแงนหน้าดูไม่ได้ดอมตมมาแรงผู้พึ่งบินมาตั้งแต่ไหนแต่ไกลๆมาดูดดมดมเชยชมเอากลิ่นหอมแห่งบุพชาตินั้นดูเอาน้ำหวานแล้วก็จากไปกบนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรฝรั่งอยู่ไกลๆแคนาดาอิสราเอลอเมริกาบินข้ามฟ้าข้ามทะเลมาประเทศไทยมาดูดเอาเกสรแห่งพุทธศาสนาไม่ใช่ทานอย่างเดียวไม่ใช่เอาเหรียญมาแขวนคออย่างเดียวฝรั่งเหล่านั้นนั่งสมาธิฝึกฝนจิตใจตนเองจนได้รับประโยชน์ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้กว้างใหญ่ไพศาลแต่คนที่อยู่ใกล้ๆอยู่ในบ้านนี้อยู่เมืองนี้ใกล้ๆไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายบางแห่งอดอยากคนมีมิจฉาทิฏฐิมากแต่ท่านไปอยู่ที่นั่นท่านไปอยู่ที่นั่นเพื่อความเอ็นดูเพื่อประโยชน์แก่เขามีหลายๆคนมาบอกอาตมาหนีที่นี่โยมมาจากอเมริกาฟังเทศที่อเมริกาตามมาที่นี่บอกอยากจะเห็นท่านเหลือเกินไปวัดไหนในอเมริกาวัดแต่มีแต่ฝรั่งฝรั่งก็เอาเทปท่านมาเปิดให้ฟังอยากดูตามมาเห็นมาเห็นความเป็นอยู่แล้วก็เปรยกับอาตมาอย่างนิมนต์ไปอยู่ที่ฟลอริดาเขามีที่12ไร่มีน้ำพุไหลขึ้นมาจากพื้นดินในที่ราบต้นไม้เขียวฟังดูแล้วก็น่าปรารถนาคงจะเป็นรมณียสถานที่ร่มรื่นในอเมริกาตรงนั้นเพราะรัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่เขียวสดอยู่ทั้งปีแต่อาตมาก็ไปไม่ได้ไม่คิดจะไปอยู่ตรงที่มันไม่ดีไม่งามนี่แหละเผื่อที่จะได้ช่วยเหลือจะได้อนุเคราะห์ได้ส่งเสริมอะไรเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างเขามีเป็นบุคคลที่น่าสงสารนี่คือความคิดของอาตมาจะกล่าวบรรยายถึงเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระโสมะที่เมืองสุวาปนันตะพระอรหันต์ทั้งหลายไปแล้วไม่มีใครต้อนรับเมืองนั้นเขาด่าเก่งเขาไม่พอใจเขาไม่นับถือศาสนาแต่เป็นบ้านของท่านท่านอยู่เมืองนู้นท่านมาบวชกับพระพุทธเจ้าฟังเทศน์ฟังธรรมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเมื่อบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมไปเมื่อปฏิบัติธรรมบ้างปฏิบัติธรรมไปเสร็จท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งกระผมขอลาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปประพฤติธรรมในที่อันเหมาะสมที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอจะไปณที่ใดบุญเนี่ยกระผมจะไปที่แคว้นสุมาปรันตะประเทศพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเธอทำไมถึงคิดอย่างนั้นเมืองนั้นเป็นเมืองของคนที่โหดร้ายที่สุดเขาจะไม่ช่วยเหลือไม่เอื้อเฟื้อต่อการเป็นอยู่ดำรงอยู่ของเธอนอกจากนั้นเขาจะเบียดเบียนเธอยังจะไปด้วยหรือถ้าเขาด่าเธอจะทำอย่างไรเมืองนั้นเขาด่าเก่งนะให้บอกว่าถ้าเขาด่า กับผมก็จะพิจารณาว่าสาธุดีแล้วเพียงแต่เขาด่าดีกว่าเขาขว้างด้วยก้อนดินก้อนหินดีกว่าเขาขว้างป่าด้วยท่อนไม้พระพุทธเจ้าว่าสาธุถ้าเขาขว้างเธอด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนดินก้อนหินเธอจะทำอย่างไรท่านก็เลยกล่าวว่าผมก็จะคิดว่ายังดีเพียงแต่เขาขว้างยังดีเพียงแต่เขาตีด้วยท่อนไม้เขาไม่ได้ประหารด้วยอาวุธอันแหลมด้วยอาวุธอันมีคมพระพุทธเจ้าก็ถามเอกว่าถ้าเขาแทงเธอด้วยมีดแหลมๆถ้าเขาฟันเธอด้วยอาวุธที่มีคมบ้าที่มันคมๆเธอจะทำอย่างไรผมก็จะคิดว่าดีกว่าเขาประหารเขาฆ่าเสียให้ตายดีนั้นที่เขายังไม่ฆ่าให้ตายถ้าเขาฆ่าเธอให้ตายเธอจะทำอย่างไรเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรท่านก็บอกว่าพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ก็จะคิดว่าดีนะที่เขาฆ่าให้ตายเราไม่ต้องขวนขวายหาอาวุธหาเชือกมาผูกคอตนเองให้ตายยังมีคนเป็นจำนวนมากหาเชือกมาผูกคอตนเองตายหาอาวุธมาเข็นฆ่าตนเองตายเราไม่ต้องขวนขวายเขาฆ่าให้แล้วเขาไม่ฆ่าเราก็จะตายอยู่ผมจะไปณที่นั้นพระพุทธเจ้าบอกสาธุคุณนะดีแล้วเธอไปได้ที่นั่นเธอไปได้ถึงแม้ว่าจะโหดร้ายขนาดนั้นเธอก็ไปเถอะท่านก็ไปปรากฏว่าปีนั้นท่านย้ายที่อยู่ทั้งสามหนสามแห่งเขาขว้างบางเขาด่าบางเขาเบียดเบียนนานาประการแต่ท่านก็วนไปเวียนมาสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์อยู่ในความยุ่งยากลำบากนั้นตรงไหนมันสบายมันทำลายคนท่านอยู่กรุงเทพมหานครท่านอยู่บ้านอยู่วัดอยู่วาเติมมาท่านอาจจะชงกาแฟโอวัลตินกินสบายนอนฟังวิทยุดูโทรทัศน์ให้มานั่งสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ถึง30นาทีมือคว้าใส่หมอนสมควรเก็บเวลาแล้วท่านก็นอนก็มันสบายอยู่ที่นี่จน4โมง5โมงแต่ไม่ได้กินได้กินก็กินไม่อร่อยอีกของก็เลือกไม่ได้กินกว่าครั้งเดียวตื่นกันดึกลุกแต่เช้าแต่ที่นี่มันสร้างท่านให้แข็งแกร่งขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นมาดังนี้ท่านได้พบได้เห็นพระปุณณสุนาปรันตะประเทศนั้นท่านได้บรรลุธรรมที่นั่นเมื่อบรรลุธรรมแล้ววันหนึ่งชาวบ้านกับน้องชายของท่านไปกับหมู่ชาวบ้าน
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนผ่านจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ู่จะพายุงจะเชนติปานินันติดิมัตตะธรรมะปริยายัตะอัตถุสาธายัตมันเตหิสัจจังโต

นิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติเมื่อถึงวันที่กำหนดนัดต่างก็ได้สละกิจการงานน้อยใหญ่ของตนไปมาพร้อมเพียงกันบำเพ็ญ

มาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรเจเวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงนั้นมีหัวข้อดังได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่ายะหาดังเลนะโลตาโรตาโวตาเจนติปานินังเป็นต้นแปลเนื้อความว่านายโคบานคือผู้เลี้ยงโคย่อมต้อนโคไปสู่ที่หากินด้วยอาญาฉันใดเยวังชาลาจะมัดจูจักอายุงตาเจนติปานินังชาลาคือความแก่มัดจุคือความตายย่อมไล่ต้อนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปเช่นเดียวกันฉะนั้นดังนี้นี่เป็นเนื้อความอุปมาอุปไมยในพระพุทธภาษิตบทนี้เมื่อเราศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้เห็นเป็นบางตอนว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปพบอะไรที่จะเป็นเครื่องน้อมนำมาสั่งสอนหรือมาเตือนสติของพระภิกษุได้พระองค์ก็ทรงนำเอาสิ่งที่พบเห็นนั้นยกขึ้นแล้วก็ชี้แจงให้หมู่ภิกษุสงฆ์ฟังบางคราวหนึ่งพระองค์เสด็จประทับนั่งอยู่บนฝั่งแม่น้ำพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ทอดพระเนตรเห็นกระแสน้ำพัดต้นไม้มาแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าต้นไม้นี้ถ้าไม่มีอันตรายอะไรมาขัดขวางมันจะไปถึงที่สุดที่ไหนและพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ฟังว่าต้นไม้นี้ถ้าไม่ติดฝั่งโน้นฝั่งนี้ไม่จมลงในวังวนไม่จมลงในท้องทะเลมันก็จะไหลออกไปสู่จุดหมายปลายทางคือทะเลหลวงมันก็เพื่อให้พิจูเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีอุปสรรคขัดขวางในการกระทำแต่ท่อนไม้ที่มันน้ำกระแสน้ำพัดไปมันก็ยังมีอุปสรรคคือว่าจะโดนกระแสน้ำพัดพุ่งไปสู่ฝั่งนี้บ้างฝั่งโน้นบ้างบางทีไปเกยที่ตื้นบ้างบางทีก็เห็นจับเอาไปใช่บ้างแบบนี้เป็นต้นนะทีนี้ในพระพุทธภาษิตนี้พระองค์ก็คงจะเสด็จไปผ่านไปพบเห็นนายโคบาลต้อนโคไปสู่ที่หากินก็เลยนำมาเป็นพระพุทธภาษิตสอนว่านายโคบาลคือคนเลี้ยงโคนั้นตื่นขึ้นมาเราจะต้องต้อนโคไปสู่ที่หากินที่สมบูรณ์ด้วยหญ้าและน้ำทีนี้เมื่อเอาในโคบาลมาเป็นเครื่องให้เห็นชี้ให้เห็นว่าทุกคนหรือว่าภิกษุที่นั่นก็คงจะเห็นว่าดังที่พระองค์ทรงสอนนั่นดังที่พระองค์ทรงชี้แจงนั้นว่าในโคบาลก็ไล่โคไปถ้าโคตัวไหนเดินไปดีก็มาได้ถูกมาถูกตีตัวไหนวิ่งผิดตัวนั้นบ้างวิ่งผิดตัวนี้บ้าง
เสนีออกจากทางบ้างก็จะถูกนายโกบาลไล่ตอนตีด้วยกระตัดด้วยเรื่องไม้ค้อนด้วยก้อนดินก้อนหินอะไรเพื่อให้เดินไปสู่ที่จุดหมายที่บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยน้ำด้วยอาหารเมื่อยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้แล้วทีนี้เพื่อจะสอน

จะไล่ต้นชีวิตของสัตว์ทุกประเภทไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายเช่นเดียวกันกับในโคบานไล่ต้นโคไปสู่ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาหารด้วยยาและน้ำฉะนั้นเราจะเป็นพิจารณาว่าชลาคือความแก่มัจจุคือความตายมันไล่ต้นชีวิตของสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายไปสู่จุดหมายคือความตายเป็นจริงหรือไม่อันนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสความจริงให้เห็นให้เราผู้มีปัญญาน้อยพอที่จะพินิจพิจารณาเห็นได้ว่าเราทุกคนเกิดมามีใครมั่งที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาถึงสมัยเราทั้งหลายนี้ให้เราได้เห็นไม่มีก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องต้อนไปสู่สถานที่ตายเพียงแค่นั้นเพียงแค่นี้ไม่ได้กำหนดหมาย ว่าจะต้องมีอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีอะไรทีนี้อะไรเป็นเครื่องต้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายคืออายุและอายุนี้เราเพื่อตอบใจเรานับว่าได้

ทีนี้มัตตุคือความตายนั้นแม้มันจะไม่ได้มาตัดรอนชีวิตเราในทันทีทันใดแต่มันก็มีบริษัทบริวารคอยพยายามขัดขวางหรือว่าคอยพยายามซ้ำเติมที่จะให้ชีวิตเราถึงจุดจบดังเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาดูที่จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดูเหมือนจะหาได้ยากในจำนวนแล้วจะหาสักคนหนึ่งก็คงยากไม่เอาอื่นไปเอาแต่เรานั่งรวมกันอยู่ในที่นี้แหละพระภิกษุสามเณรก็เกือบจะร้อยแม่ชีก็เรื่องร้อยก็ไปและคนไหนบ้างไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะบั่นทอนชีวิตให้สั้นเข้าหรือว่าเป็นพวกเสนาของมัจจุราชคือความตายก็จะคอยบั่นทอนทำลายทุกวิถีทางที่จะทำลายได้และเราทั้งหลายก็พยายามต่อสู้ทุกวิถีทางอีกเหมือนกันอย่างว่าพอรู้ว่าเกิดปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาก็หายามาบำบัดปวดท้องขึ้นมาก็หายามาบำบัดเพื่อให้มันดูแลกายหายไปชั่วระยะหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้รู้เรื่องธรรมดาธรรมดานี่เสียก่อนให้เห็นให้เห็นแน่นอนให้เห็นจริงเห็นจังจริงหรือไม่จริงให้เราพิจารณาเอาว่าทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วถูกเขาไล่ต้อนไปแต่ไล่ต้อนไปนี่โดยที่เป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นจึงเรียกว่าวัยหรืออายุวัยก็คือความเสื่อมแต่เราเรียกกันไปทางเจริญวัยเพื่อให้ดีอกดีใจว่าเจริญโตขึ้นที่จริงก็คือความเสื่อมเสื่อมไปเสื่อมไปบทสำคัญในตอนที่พระพุทธองค์จะให้ทรงเล่าท่านทั้งหลายผีเอาคืออะไรคือแก่นสารแห่งชีวิตทีนี้เมื่อกลับมามองว่าชีวิตของเรามีอะไรเป็นแก่นสารหรือว่าในร่างกายของเรามีอะไรเป็นแก่นสารถ้าดูร่างกายก็พอจะมองเห็นว่ามีกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังพอที่จะเป็นค่ำขึ้นค่ำจุนร่างกายให้ตั้งตรงให้ได้เป็นสวดทรงอยู่ได้แต่ว่าชีวิตมีอะไรเป็นแก่นสารนั่นเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ต้องการให้มีชีวิตเป็นแก่นสารปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันก็เป็นธรรมดาว่าเกิดมาต้องตายต้องอายุก็หมดไปทุกวันทุกวันทุกวินาทีเรียกมาสั้นๆก็ทุกวินาทีร่างลงไปก็ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มันหมดไปหมดไปความแก่ก็แก่ไปทุกวินาทีเหมือนกันแต่ว่าความแก่ขึ้นแก่ลงเป็นเหตุให้เราเมื่อแก่ขึ้นเป็นเหตุให้เราสบายใจ

ทธองค์ต้องการให้เราสร้างแก่นสารแห่งชีวิตแต่รู้แล้วว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดตายด้วยกันทุกคนตายดีตายร้ายนั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่ว่าในสมัยไหนในสมัยพระพุทธองค์ก็มีเป็นจำนวนมากมายเหมือนกันทีนี้เราท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมเสียสละกิจการต่างไปผู้ครองเรือนออกมาเพื่อแสวงหาแก่นแห่งชีวิตแก่นแห่งชีวิตคืออะไรศีลเสียหันโทศีลเป็นแก่นเรียกว่าศีลเป็นกลิ่นหอมศีลเป็นแก่นแห่งชีวิตอย่างหนึ่งสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ5อย่างนี้เรียกว่าธรรมสาระคือธรรมที่เป็นแก่นธรรมที่เป็นแก่นถ้าเราเอาชีวิตความเป็นอยู่ของเราเข้าไปแลกกับธรรมมันเป็นชีวิตที่เป็นแก่นนั้นแม้จะไม่ถึงที่สุดก็เรียกว่าเราเริ่มสร้างแก่นแห่งชีวิตของเราขึ้นแล้วแก่นจะโตมากโตน้อยเพียงใดอันนั้นเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายอย่างว่าศีลสาลังแก่นอันเป็นแต่ศีลอันเป็นแก่นแห่งชีวิตอันนี้เราทั้งหลายได้มาสมาทานมารักษาศีลตามฐานะหน้าที่ของตนผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีความสามารถเพียงจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ตั้งใจรักษาศีล5ผู้รักษาศีล8ก็ตั้งใจรักษาอุโบสถศีลของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีผู้ที่มีศีล10ศีล227ก็พยายามรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีทีนี้ศีลของเราจะบริสุทธิ์อย่างไรเราเห็นเองอันนี้เราเห็นเองก็มาแล้วเมื่อเราเรียนศึกษาว่าศีลมีองค์เท่าไหร่ทำยังไงจึงขาดตกบกพร่องอย่างไรเราได้ศึกษามาพอสมควรดังนั้นเมื่อเรารักษาศีลเราปฏิบัติในเรื่องศีลอันเป็นสาระในเบื้องต้นจะมีคนยกย่องเชิดชูว่าเราเป็นผู้มีศีลก็ตามจะมีคนเห็นว่าเรารักษาศีลก็ตามหรือไม่มีคนเห็นก็ตามยกมือไหว้ตัวของเราได้หรือไม่เราก็ตอบได้ทันทีในขณะที่เรารักษาศีลอย่างนี้เราตอบได้ทันทีว่าศีลของเราบริสุทธิ์เราสามารถที่จะรักษายกมือไหว้กราบไหว้ตัวของเราเองได้เพราะเราได้ปฏิบัติศีลต้องปฏิบัติสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าชีวิตของเรามีแก่น
มีเริ่มมีแก่นขึ้นมาแล้วแก่นคือศีลเริ่มขึ้นในชีวิตของเราแล้วที่นี่ตามธรรมดาต้นไม้เมื่อมันมีแก่นเมื่อมันโตขึ้นโตขึ้นแก่นต้องมันก็ต้องขยายออกไปขยายออกไปมีแก่นมีเปลือกมีกระพี้อะไรออกไปแต่จุดมุ่งคือเอาแก่นเขาจะทำประโยชน์อันใดจากไม้เขาก็หาเอาแก่นไม้ถากเปลือกถากกระพี้ทิ้งไปเอาเฉพาะแก่นไปทำประโยชน์เพราะเมื่อมันมีแก่นแล้วทำประโยชน์ได้มากมายทีนี้เมื่อเรารักษาศีลรู้ดีท่วนทีดีตามสติกำลังปัญญาที่เรามีน้อยเราพิจารณาดูของเราเองเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเองทีนี้เรามาทำสมาธิสมาธิเราก็ปฏิบัติกันเป็นประจำในสำนักเราทำเป็นประจำเริ่มตั้งแต่ก่อน 2,500 มาตั้งแต่ท่านพอดีมาตั้งวัดนี้ขึ้นมามีการทำสมาธิเป็นประจำมาทุกวันไม่ได้ขาดเล่นแต่ว่าผู้ขี้เกียจไม่มาไม่ทำหรือว่าบางท่านอาจขี้เกียจแต่ว่าท่านจะมาทำก็โมท่านไปทำอยู่ตามป่าที่ป่าที่รุติท่านจะมีอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าทำไงก็ตามสมาธิเป็นแก่นที่ขยายออกมาทำสมาธิเพื่อให้หลักชีวิตมีแก่นก็ที่ท่านมากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรายึดเอามาเพื่อให้จิตของเราสงบจะได้พิจารณาความจริงทีนี้เมื่อเรามากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงเรียกว่าอนาปานสติกรรมฐานนั้นท่านตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งอนาปานสติกรรมฐานนี้เราจะน้อมมาในทางวรณานุสติกรรมฐานก็ได้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้ที่ว่าน้อมมาในทางอนาปานสติกรรมฐานคือยังไงเราหายใจเข้าเราหายใจออกเราพิจารณาว่าหายใจออกไม่กลับเข้าตายหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาตายอันนี้เราจะเห็นความตายของเราใกล้เข้ามาอยู่ชั่วขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเราเห็นความตายของเรามันตั้งเข้ามาแล้วอย่างนี้ทำอะไรเพื่อจะได้ประมาทเพื่อจะได้รีบเร่งบำเพ็ญเพียรสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้มากยิ่งขึ้นเพราะเราเห็นนะว่าความตายมันไม่อยู่ไกลมันอยู่ในตัวเราอยู่ที่จมูกของเราเราหายใจเข้าเราหายใจออกมันตายทุกระยะเรารู้เราเข้าใจเห็นชัดขึ้นมาก็ไล่ความประมาทออกไปเร่งทางความดีจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีหรือภาวนาหรือที่ว่าทำสมาธินั่นก็ดีจะได้เร่งเข้าไม่ใช่ว่าเรามาทำจิตใจของเราให้สงบลงไปเราจะนั่งดูนรกดูสวรรค์ดูก็ได้นรกสวรรค์มันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่านั่นมันเสียทางไปดูความตายเจ้าของมันจะได้เตือนให้ไม่ประมาทเพราะความตายมันอยู่แค่นี้แล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่อาหารมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั่วกันนะถ้าเราอยากตายเร็วก็ปิดเสียไม่ลมออกเสียปิดจมูกเสียไม่ให้มันออกมันก็ตายเร็วก็ไปอีกลุกไม่ให้มันเข้าไปมันก็ตายเร็วก็ไปอีกจะเอาอาหารยัดเข้าไปเต็มท้องก็ตามถ้ามันมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็ตายอยู่นั่นเองแต่นั้นเมื่อเรามาธรรมนาปานสติกรรมฐานหลีกไปเพื่อให้ไม่เกิดความประมาทแล้วก็น้อมไปในทางตาย
ติกรรมฐานแยกลงไปพิจารณาดูความตายความตายของเรานี้มันอยู่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่หายใจเข้าอยู่ที่หายใจออกนี้อันนี้เป็นให้เกิดธรรมสังเวชถ้าจิตเราเกิดสลดสังเวชแล้วจะรีบเร่งจะไม่ประมาทจะตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะเรารู้ว่าเราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าก่อนที่เราลมมันเข้าแล้วมันออกออกแล้วมันเข้าเราจะได้ขนออกความดีอัดความดีเข้าไว้ความดีอยู่ที่ไหนความดีที่เราอัดเข้าไปก็อยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองเพราะจิตใจเป็นที่รวบรวมความดีความชั่วไว้สังขารร่างกายอันนี้เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องมือสำหรับให้เราทำจิตใจเป็นผู้จดเป็นผู้บันทึกเป็นผู้รวบรวมคุณงามความดีเข้าไว้เมื่อเราไม่ประมาทเราก็จะได้สั่งสมอบรมกระตือรือร้นในการกระทำความดีไม่ได้เกี่ยงไม่ได้อัดเพี้ยนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาเจริญอานาปานสติกรรมฐานน้อมไปในทางมรณานุสติกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งที่ท่านสอนสอนให้พุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกทำไมต้องเอาพุทเข้าโทออกหรือเอาพระพุทธเจ้าเอาพระนามของพระพุทธเจ้ามาบริกรรมด้วย อันนี้พิจารณาไม่ใช่เราจะมาท่านว่าให้เอาพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกก็ว่าเพียงแค่นั้นเราจะต้องพิจารณาหาเหตุหาผลที่ท่านน้อมให้เอาพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้เราภาวนาที่เป็นพุทธานุสติควบใจไปกับเรากำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นพุทโธแปลว่าผู้ตื่นข้อนี้ถ้าเราแปลพุทโธว่าผู้ตื่นก็หมายความว่าเวลาเรามานั่งภาวนาต้องให้เป็นคนตื่นอยู่ไม่ให้เป็นคนหลับหลับไม่ให้เป็นคนง่วงง่วงถ้าง่วงง่วงง่วงจะเป็นผู้ตื่นได้อย่างไรพระพุทธองค์เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสที่ให้เอาพุทโธมาก็เพื่อเตือนใจของเราอีกเหมือนกันว่าเราจะต้องทำจิตใจของเราให้ตื่นอยู่ให้เบิกบานรับคุณงามความดีที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ถ้าบริกรรมไปโง่ไปง่วงไปหลับไปจะได้อะไรความสงบก็ไม่มีมีเหมือนกันสงบไม่หลับแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็มีความโง่ไปโง่มาหลับไปหลับมาเกิดขึ้นพอหมดเวลาก็หมดไปทีนี้ถ้าเรามีสติคอยกำหนดหรือว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือว่าพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกพุทโทนี่คือผู้ตื่นคือผู้เบิกบานจิตใจของเราตื่นอยู่รู้สึกตัวอยู่ทุกระยะเมื่อเราภาวนาเราบริกรรมเราก็เบิกบานจิตใจของเราเบิกบานขาดหานร่าเริงต่อคำภาวนาเพราะเราเอาพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบริกรรมมาปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นให้เบิกบานไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมาอีกมากกว่านอกจากเราได้ทางเราตื่นเราไม่ตำหนักเรายัง จิตใจของเรายังใจว่ามีพระพุทธโธพระพุทธโธเข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจของเรา
ือนกับพระพุทธเจ้าไปประทับนั่งอยู่คอยเตือนอยู่คอยชี้บอกอยู่หรือว่าเหมือนกับพระองค์คอยกระตุกให้เรารู้สึกตัวอยู่ว่าแบบนี้เรากำลังทำอะไรเราจะรู้ว่าแบบนี้เรากำลังทำภาวนาภาวนาอะไรเรื่องอะไรเรื่องมันเรื่องอานาปานสติกรรมฐานคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าเราบทพุทโธเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมเพื่ออะไรเพื่อให้พระพุทธเจ้าคอยเตือนเราเตือนจิตใจของเราเวลาเราจะหลับเวลาเราจะง่วงมาให้เราหลับมาให้เราง่วงให้เราตื่นให้เราจิตใจของเราเบิกบานอาหารร่าเริงในการกระทำความดีในการที่เราได้มาทำตามโอวาทคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์เรียกว่าเป็นผู้มีโชคอย่างมหาศาลถ้าเราคิดไปอย่างนี้การเจริญภาวนาของเราก็ดีจิตใจของเราก็มีแก่นสารเพิ่มขึ้นมาเพิ่มจากศีลขึ้นมาที่นี่ที่เราจะเห็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะแก่นแห่งชีวิตมันมีเป็นผักทอดออกมาแต่ดังนั้นจึงมีศีลเป็นสาระคือศีลเป็นแก่นอย่างหนึ่งสมาธิเป็นแก่นอย่างปัญญาเป็นแก่นอย่างหนึ่งปัญญานี้เราก็เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นในแรงที่เราก็ทำเองเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นเองว่าการกระทำของเราเป็นอย่างไรวิมุตติคือความหลุดพ้นถ้าเราหมายเอาเพียงต่ำๆอย่าเพื่อมันหมายเอาว่าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอะไรในเมื่อเรามากระทำสมาธิเราหลุดพ้นอะไรเราหมายเอาเพียงแค่ต่ำๆหมายเอาว่าหลุดพ้นจากความขี้เกียจความขี้ข้านความอะไรที่เรามองเห็นรอบตัวที่มันจะมาเป็นเครื่องยั่วยุให้เราเลิกละความเพียรเวียนไปหาความมากมากอะไรเมื่อเรามาทำสมาธิจิตใจของเราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาแนบสนิทอยู่กับบทที่เราภาวนาแล้วก็จะเห็นด้วยปัญญาของเราว่าเดี๋ยวนี้จิตใจของเราปลอดโปร่งจากเครื่องตัวพันอะไรต่างๆมานั่นเรียกว่าเรามองกับเพียงแค่ต่ำๆขึ้นไปทีนี้ถ้าเราทำเข้าไปจนสามารถที่จะเห็นลึกซึ้งลงไปจนกระทั่งเห็นว่า เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอะไรไปอันนั้นเป็นกุศลมหาศาลยิ่งขึ้นไปทั้งเป็นวิมุตติญาณทัศนะคือมีญาณมีความหลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอะไรขึ้นไปนั่นอันนั้นเป็นแก่นแห่งชีวิตเมื่อแก่นมีแล้วความจำรุดทุดโทรมของแก่นประหยัดไม่เหมือนเปลือกแต่เปลือกจะมีการจำรุดทุดโทรมได้ง่ายแต่แก่นไม่มีเหมือนต้นไม้ที่เรามาทับมาเป็นมาทำเป็นทัพพระสัมภาระถ้าเราเอาแก่นมันมากว่าแก่นมันจะปลูกจะก่อนอะไรมันก็นานทีนี้เมื่อเรามาทำอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เรารู้ว่าแก่นแห่งชีวิตของเรามีแล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่าชีวิตมีกำไรแม้จะถูกความแก่ถูกความตายไล่ต้อนไปตามสภาพของสังขารร่างกายอันเป็นส่วนทางร่างกายนั่นเป็นเรื่องหน้าที่ของเขาเราไม่ได้มีอำนาจที่จะบังคับได้ด้านจิตใจเมื่อเราสร้างแก่นแห่งจิตใจของเราขึ้นมาได้แล้วเราสามารถที่จะพ้นจากอำนาจของมัจจุไปได้เพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงนำเอาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องอุปมาอุปไมยให้ได้เห็นด้วยตาของตนเองแล้วก็น้อมเข้ามาให้มาพิจารณาตัวเองจะไปอีกอันหนึ่งเปรียบเทียบลงไป เพื่อให้เราเข้าใจง่ายเรียกว่า
ำธรรมะธรรมะของพระองค์ที่สุขุมลุ่มลึกให้ตื่นขึ้นมาแม้แต่เราผู้มีปัญญาน้อยก็พอสามารถที่จะมองเห็นได้เป็นแนวทางไปตามสติกำลังและปัญญาของเราเองเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีหลายแง่หลายมุมเราต้องมานำมาพินิจพิจารณาใกล้ควรแม้จะเป็นอุปมาอุปไมยที่พระองค์ทรงแสดงออกเพื่อให้เหมาะสมแก่สติปัญญาของปุถุชนผู้ยังหนาแน่นอยู่เมื่อเรานำมาก็จะเป็นแนวทางที่จะให้เราได้ดำเนินชีวิตของเราก้าวไปในทางที่สูงขึ้นตามลำดับในขณะในที่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐที่สุดที่จะหาได้ทีนี้เราจะรับรองชีวิตของเราได้ไหมว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้พบอย่างนี้อีกแต่ถ้าเรามาทำชีวิตของเราให้มีแก่นสารขึ้นดังที่กล่าวมาคือให้มีศีลเป็นแก่นสมาธิเป็นแก่นปัญญาเป็นแก่นขึ้นมาถึงอย่างนั้นทางวินุตหลุดพ้นไปเราก็จะรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะต้องได้ประสบพบเห็นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแนะนำเอาธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอุปมาอุปไมยเรื่องนายโคบาลไล่ต้อนขุนโคไปสู่ที่หากินอันสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยน้ำด้วยหญ้าสันใดอายุของสัตว์และมัดจุคือความตายก็ขับต้อนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความตายสู่ที่สุดเช่นเดียวกันฉะนั้นมาที่แจงและแนวเป็นบางสิ่งบางประการเพื่อนำไปนิพพิจารณาใกล้ควรหาเหตุหาผลด้วยตนของตนอย่าเพื่อลงมติเชื่อตามนำไปพิจารณาออกสวนทบทวนอีกและเห็นเหตุเห็นผลเกิดขึ้นในตนของตนจึงเชื่อดังนั้น น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แจงแสดงธรรมมาพอควรแก่เวลา

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งดูลมหายใจก็ได้โยมเราลืมลมหายใจมานานแล้ววันนี้กลับมาดูลมหายใจบ้างมันเป็นไงมันหายไปอยู่ไหนนะกลับมาหาลมหายใจก็เรียกว่ากลับมาหาดูตัวเอง วันนี้เราเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ก็วันอาสาฬหบูชาวันที่ชาวพุทธมารวมตัวมาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกที่ดีเป็นอุบาสิกาที่ดีที่ยังใส่ใจเรื่องบุญกุศลเรื่องของคำสอนพุทธเจ้า ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันภาวนาพรรษาวันสุดท้ายภาวนาพรรษาคือพระก็จะแยกย้ายกันไปจำในวัดหรือในสำนักต่างๆ3เดือนจึงจะออกไปเที่ยวค้างแรมที่อื่นได้ โดยมากพระที่อยู่กันได้ก็อาศัยหลักสามัคคีเราจะเห็นเลยว่าบ้านหนึ่งเนี่ยก็มีกันไม่กี่คนอยู่กันก็ยังทะเลาะกันบางทีผัวเมียสองคนเถียงกันทุกวันเรื่องเดียวแล้วก็พูดกันอยู่นั่นความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอแถมไปถึงลูกตัวเองอีกเอาลูกมาร่วมวงด้วยอีกเอาหลานมาอีกเอาคนใช้มาอีกก็เพราะควบคุมใจตัวเองไม่ได้เก็บให้ใจอยู่กับลมให้ใจไม่ได้3เดือนเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งเพราะอะไรเพราะคนทำใจไม่เป็นจึงต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้มีเรื่องบางคนปัญหาบ้านตัวเองไม่พอแสไปหาบ้านคนอื่นผัวคนนั้นจะเป็นยังไงเมียคนนี้จะเป็นยังไงลูกสาวบ้านนั้นจะเป็นยังไงลูกชายบ้านนี้จะเป็นยังไงครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเขาอยากรู้อยากเห็นเขาไปอีกบ้านคนอื่นแต่ปัญหาบ้านตัวเองไม่เคยมองเลยบางคนมองแต่คนอื่นไม่ดีก็คือปัญหาเข้ามาหาตัวเองก็เลยครอบครัวตัวเองก็ไม่มีความสุขเพราะไปมองคนอื่นไม่มีความสุขทุกข์นั้นก็เลยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราก็คือมาอยู่ในหัวใจของเราเนื่องจะว่าเราเป็นชาวพุทธที่พุทธเจ้าสอนให้ฉลาดให้รู้จักทำดับทุกข์แต่เราก็ไม่ได้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าปัญหานั้นมันอยู่ที่นอกบ้านไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาหัวใจเราก็แก้ยากอยู่แล้วความวุ่นวายใจเราเนี่ยตื่นขึ้นมาบางทีก็รับอารมณ์ดีคนนั้นพูดดีคนนี้พูดดีวันนี้ก็ดีแจ่มใสถ้าเกิดพูดแบบเมื่อวานอีกเมื่อวานก็พูดไม่ดีวันนี้ก็พูดไม่ดีเราก็ไม่ดีอีกใจเราก็ไม่สบายอีกก็ถ้าโต้ตอบก็โกรธกันอีกเมื่อวานก็โกรธกันมาแล้ววันนี้ก็มาโกรธกันอีกพรุ่งนี้ก็โกรธกันต่อโกรธกันมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังโกรธกัน ก็อยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบเหมือนรองเท้าเก่าเท่านั้นเองอยู่กันแบบรองเท้าเก่าอยู่แบบเสื้อผ้าเก่าอยู่แบบรถเก่ามันจะดีตรงไหนอยู่แบบของเก่าก็คิดจะเปลี่ยนใหม่คิดจะโยนทิ้งคิดว่าไม่ดีอย่างเดียวเมื่อก่อนรองเท้ามันใหม่มันน่าใส่ก็รู้สึกว่าดีเสื้อใหม่รถใหม่แต่ตอนนี้มันเก่าก็รู้สึกมันนำคาญ
ันนี้คือคนเราไม่ได้แก้ใจไปมองว่าของเก่าไม่ดีแต่ที่จริงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีเห็นไหมโยมสมเด็จวัดละฆังรุ่นนี้แท้สมเด็จวัดโน้นเอ้านี่ไปดูบอกนี่ไม่แท้ไม่เก่าพระรุ่นนั้นไม่เก่ารุ่นนี้ไม่เก่าเอาแต่ของเก่านั้นราคาเป็นล้านๆเลยโยมเก่าดีถ้าเก่าแบบพระดีอย่างนี้ก็เล่นพระเก่านะพระใหม่ๆก็ราคาไม่แพงแต่ถ้าของเก่านี่เป็นกรุรุ่น700ปี500ปีโอ้โหราคาเป็นล้านหาไม่ได้เศรษฐีมีเงินยังไม่มีของเก่าเลยนั่นอยู่แบบพระยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งดีคนมีสติเวลาจะพูดแล้วมีสติเวลาจะทำอะไรแล้วมีสติเวลาจะว่าใครจะชมใครจะติใครก็มีสตินั่นแหละยิ่งเก่ายิ่งดีเมื่อวานนี้ก็ชมเมื่อวานก็ชมเมื่อวันปีที่แล้วก็ชมเมื่อวานก็พูดดีเมื่อปีที่แล้วก็พูดดีเห็นมาเมื่อไรก็จะพูดดีใจดีอยู่ด้วยเลยโหปีนี้ก็ยังดีอีกยิ่งเก่ายิ่งดีอายุตั้ง 60-70 ยังพูดดีเลยยังไม่เลอะไม่เหลวไหลไม่เลอะเลือนเลยยังไม่เคยพูดจาให้ช้ำใจนี่ยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะเก่าธรรมะเก่าแบบพระไม่ใช่เก่าแบบรถยนต์ไม่ใช่เก่าแบบบ้านเก่าไม่ใช่เก่าแบบเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เก่าแบบรองเท้าเก่าก็ต้องเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของเราว่าศีลธรรมนี่เป็นของดีเสมอถึงจะยาวนานเท่าไรก็เป็นเรื่องดีลมหายใจมันก็เนี่ยลมหายใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเก่านะปล่อยให้ลมหายใจมันเก่าเรื่อยเนี่ยไม่มีเวลามาดูลมหายใจเนี่ยโอ้ยสับสนวุ่นวายมากเลยที่มาดูลมหายใจตอนอายุ70-80ตอนเจ็บป่วยเนี่ยลมหายใจเราไม่สบายเลยอึดอัดขัดเคืองหมดเลยแต่ถ้าเราดูลมหายใจของเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตามหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปรับลมหายใจของเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบอยู่กับลมหายใจรู้สึกว่าความวุ่นวายก็หายที่จะโกรธใครจะเกลียดใครจะด่าว่าใครจะนินทาใครจะให้ร้ายใครคิดอะไรไม่ดีมันก็หมดถ้าบอกว่าคนเราถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นสิ่งไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมันกลับมาหาคนที่คิดแต่ถ้าคิดว่าคนโน้นดีคนนี้ดีความคิดนั้นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองดีเมื่อเราระลึกถึงพุทธเจ้าน่ะพุทธคุณเป็นของเลิศประเสริฐเป็นของดีใจเราก็จะเป็นบุญกุศลเพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนดีนึกถึงธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าให้ละอกุศลที่ร้อนใจให้ทำใจให้เย็นธรรมะพุทธเจ้าให้ดับร้อนที่ใจให้ใจสงบให้ใจมีสติให้ใจมีศีลมีสมาธิปัญญาก็พอระลึกถึงพระธรรมก็ถือว่าระลึกถึงแต่ความดีใจก็มีสุขสงบระลึกถึงพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ชนะปัญหาพระอรหันต์เป็นคนที่ชนะปัญหา108,000ประการปัญหาที่ใครแก้ไม่ได้พระอรหันต์แก้ได้เลยก็เป็นคนธรรมดาอย่างชาวบ้านธรรมดาที่มีปัญหาเยอะนั่นแหละแต่มันไม่มีทางดับท่านก็ต้องภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จนสำเร็จถึงสมาธิเพราะสมาธิแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่สงบมันก็ต้องไปทะเลาะกับเขาทุกวันเหมือนกับเราพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดทุกวันแล้วก็มีเรื่องทุกวันก็เลยหยุดพูดซะ3เดือน3วันอะไรก็ว่าไปผลสุดปัญหาก็หมดพอหยุดพูดแล้วก็ไม่มีคู่ทะเลาะนี่คือการแก้ปัญหาที่ระลึกถึงพระอรหันต์ปัญหาที่แก้ไม่ได้ทั้งแก้ได้หมดเลยพระอรหันต์
ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าผู้ไกลจากกิเลสหมายถึงว่าในโลกนี้ที่คนแก้ปัญหาไม่ได้คือพระอรหันต์แก้ปัญหาได้เพราะพระอรหันต์เชื่อพระพุทธเจ้าเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติจึงแก้ปัญหาได้ร้อยแปดไม่มีปัญหาเขากลัวแก่พระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวเจ็บพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวอดอยากยากจนเขากลัวโจรกลัวผู้ร้ายกลัวข้าศึกศัตรูจะมาเข่นฆ่าพระอรหันต์ยิ้มรับถือว่าเป็นญาติทั้งนั้นเลยทั้งนั้นถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของโลกนี้คือปัญหาของคนมีกิเลสคนที่มีใจไม่สงบก็เลยมีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วทุกข์ทำให้เกิดปัญญาแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ามีลูกเลยเป็นทุกข์มีสามีเลยเป็นทุกข์มีภรรยาเลยเป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวแล้วเป็นทุกข์เราไม่เคยเลยคิดว่ามันสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าคบคนเราก็คิดว่าคบคนเนี่ยเป็นสุขแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้าบ้านเราแล้วเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาจึงได้รู้ว่านี่ปัญหาพวกนี้ก็แก้ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านแก้ไงก็พระพุทธเจ้ากลับมาดูลมหายใจตัวเองมาดูจิตตัวเองมาดูความดีไม่ดีตัวเองให้สอนใจตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจ3เดือนเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้3เดือนเราเคยทะเลาะกันทั้ง3เดือนเราก็จะหยุดการทะเลาะกันด้วยการปิดวาจาเรียกว่าถ้าพูดไม่ดีเราไม่คุยกันถ้าพูดไม่ดีเราจะไม่คุยกันถ้าดีค่อยคุยกันเอาระวังถ้าโกรธเราไม่คุยกันถ้าไม่โกรธก็คุยกันถ้าพูดหยาบคายเราจะไม่พูดแล้วเราจะไม่รับเราจะวางเฉยกันถ้าพูดหยาบคายถือว่าไม่มีประโยชน์ถ้าโกรธแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีปัญหาเรื่องใจเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าเราคิดถูกเนี่ยเราแก้ปัญหาใจเราได้ทุกคนอยู่ใกล้ๆเราก็สบายใจเพราะผัวก็ไม่ผัวไม่ถูกกันเพราะอะไรโบราณเขาบอกครอบผัวไม่ผัวเนี่ยมันอะไรไอ้ขิงกะลาไอ้ขาก็แรงว่างั้นแต่ที่จริงแล้วคือแม่ผัวไม่ได้แก้ใจตัวเองลูกกับภัยก็ไม่ได้แก้ใจตัวเองถ้าไปเจอแม่ผัวโสดาบันก็สิจะเจอแม่ผัววิปัสสนากรรมฐานได้คุณธรรมเป็นโสดาบันโอ้ยลูกกับภัยโชคดีเลยทำนั่นนะลูกนะทำนี่นะลูกกินนั่นนะลูกกินนี่นะลูกลูกไปโน่นนะลูกมีอะไรจะยกให้ลูกกับภัยมาเลยก็มันแก้ที่ใจแม่ผัวได้แล้วแม่ผัวก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเมตตาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกกับภัยปัญหาอยู่ที่แม่ผัวถ้าเกิดลูกกับภัยเป็นโสดาบันล่ะเป็นคนปฏิบัติธรรมมีวิปัสสนากรรมฐานรู้จิตตัวเองล่ะก็ยอมรับแม่ผัวจะโง่จะเซ่อจะบ้าจะบ่นจะร้ายใครก็แม่ของเราแม่ผัวก็คือเหมือนแม่เราทำบุญร่วมกันนะก็พยายามให้แม่เขาสบายใจให้แม่เขาระบายใจคิดยังไงก็เรื่องของแม่เราไม่โกรธไม่ว่าไม่อะไรเมตตาแม่กินนั่นแม่กินนี่แม่เป็นยังไงกันคอยถามเท่าหาทุกข์อยู่ด้วยผลสุดก็ชนะใจตัวเองก็คือชนะใจแม่ผัวเราจะเห็นเลยว่าสังคมในสมัยพุทธเจ้านะเขาแก้ตัวเองพ่อผัวก็แก้พ่อผัวแม่ผัวก็แก้แม่ผัวลูกกับภัยก็แก้ที่ลูกกับภัยพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยมองตัวเองในด้านดีและไม่ดีอยู่มีทั้งสองอย่างคือพูดในยาวๆก็คือว่าให้มองกิเลสตัวเองมากกว่ามองกิเลสคนอื่นดีก็ดีโมทนาไม่ดีก็มาติเตียนตัวเองแต่ไม่ติชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านที่บางคนเขารักลูกมากๆเนี่ยเขาไม่ด่าลูกเขาเลยไม่ด่าลูกเขาเลยเขาถือว่าลูกเขาดีกับคนอื่นเพราะเขาเป็นสุดที่รักของเขาจะมีเหตุผลในการว่าลูกเขาสอนลูกเขาจะไม่ใช้คำหยาบคายเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ย
รักลูกลูกผู้ชายทั้งนั้นเลย20คนมีลูก20คนมีลูกกับภัย20คนเป็นหญิงอัศจรรย์นะเป็นหญิงเหล็กนะฮะที่มีบารมีมากมีหลานต้อง300คนมีเหลนมีหลานเฉพาะนางวิสาขาเนี่ยไปทำบุญที่ไหนต้องทำบุญคนเดียววัดเดียวเป็นพันคนคนใช้เนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดคนใช้500คนเนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดแม่นางวิสาขาปกครองครอบครัวด้วยอาศัยศีล5อยู่บ้านอุโบสถอยู่วัดเพราะคนถือศีลเนี่ยจะไม่ค่อยไม่พูดมากไม่โกรธมากไม่โลภมากไม่ขี้ขโมยไม่โกหกไม่ขี้เมาไม่ขี้รักขี้ฉกไม่เล่นไม่เป็นคนเสเพนางวิสาขาก็ใช้ศีลธรรมพุทธเจ้าปกครองปฏิรูปขึ้นมาในครอบครัวตัวเองลูกชายไปเที่ยวก็บอกลูกไปเที่ยววัดบ้างพ่อจะแม่จะจ้างให้ลูกไปวัดลูกไปเที่ยวเนี่ยต้องใช้เงินคืนละพันแม่ก็ให้ลูกคืนละพันวันพระ8ค่ำ15ค่ำไปถือศีลอุโบสถแม่ให้1,000ในลูกเศรษฐีนะลูกคนจนเนี่ยบาทนึงยังไม่มีเลยนะสมัยนั้นบาทนึงหายากเลยแต่นี่คืนละพันลูกก็ไปถือศีลพอถือเสร็จแล้วก็นอนหลับกลับมาก็เอาเงิน1,000ลงขึ้นก็ไปเที่ยวดูละครอะไรก็ไปแม่ก็มาคิดจนาแบบคนฉลาดโสดาบันนี่ฉลาดเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนะนี่เล่าย่อๆถ้าเรื่องนางวิสาขาเนี่ยไปอ่านเอาโยมจะสนุกมากเลยว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าผู้หญิงใดในโลกนี้เหมือนนางวิสาขารับรองปัญหาสังคมจะไม่มีเลยชนะใจทุกคนได้หมดเลยชนะพ่อผัวแม่ผัวชนะลูกได้ชนะใจพระชีในวัดได้อีกด้วยแสดงนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลแบบไม่มีศรัทธาด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไปถือศีลหวังโลภอยากได้เงินเราอย่างเดียวก็เลยออกอุบายว่าลูกไปถือศีลกลับมาแล้วจงท่องคาถาพุทธเจ้ามาให้ได้วันละ5บาท5บทนะเอา5คำเท่านั้นแหละแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลรู้เรื่องกลับมาเดี๋ยวลูกไปนอนเฉยๆไม่ได้อะไรคนฉลาดลูกไปนอนวัดก็รู้ว่าลูกไปนอนวัดว่าไม่ถือศีลอยู่เฉยๆว่าลูกเนี่ยไม่ได้ไปภาวนาอะไรเลยไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเลยถือแล้วก็แอบนอนไม่เจอหน้าพุทธเจ้าเลยลูกก็เช้าก็กลับพระพาสมัยนั้นต้อง500ลูกน่ะพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะมีบริวารถึง500พระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ500ลูกตามเสด็จเป็นบริวารนอกจากท่านต้องการวิเวกนั้นจึงจะมีส่วนพระองค์น้อยลงไปนั่งที่ไหนก็เหมือนดาวล้อมเดือนพระองค์พุทธเจ้าเนี่ยงามยิ่งกว่าดวงเดือนอีกไม่มีบุรุษใดที่จะงดงามเท่าพุทธเจ้าในโลกนี้จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์พระอินทร์พระพรหมเป็นนางงามจักรวาลไหนก็ไม่งามเท่าพุทธเจ้าทรงรัศมีงามถึงว่าคนไหนมีบุญได้เจอพระเจ้าถือว่าสุดยอดของชีวิตนางวิสาขาก็บอกลูกให้ท่องได้5บทนะพระลูกพระเจ้าคนนั้นก็เลยไปขอเอ๊ะทำไมงั้นก็ต้องไปท่องจากพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้านี่เป็นคนที่ชอบติเตียนคนขี้เกียจติเตียนคนโลภมากโกรธมากติเตียนคนนักเลงเที่ยวเล่นหูเรานี่มันเข้าตำราหนุ่มๆ นะไปพุทธเจ้าก็ติเราแน่เลยนะกิเลสมันกลัวพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เงินพันก็ต้องไปขอต่อคาถาจากพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปกราบบอกว่าหนุ่มมายังไงบอกมาขอเรียนคาถาแม่เขาให้เรียนคาถาเอาท่องไปนะเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาท่องตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างจำไม่ได้เลยโอ้โหทำไมมันยากจังท่องไปเลยนอนไม่หลับถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเงินไม่ได้เที่ยงคืนก็ยังท่องไม่ได้เ
พุทธเจ้าท่านบันดาลให้เกิดสมาธิก่อนให้บุคคลนี้ท่องจำไม่ได้ทั้งคืนพอถึงตอนเช้าก็เลยได้พอได้จิตก็ว่างสว่างสงบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยในโลกนี้นะผมเนี่ยว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นคนแก่ตะก่อนก็คงหนุ่มอย่างเราหล่ออย่างเราต่อไปเราก็เหมือนคนแก่ก็ต้องแก่เหมือนคนแก่คนแก่ยิ้มคนหนุ่มหนุ่มยิ้มดูดีคนแก่ก่อนก็คงยิ้มดีอย่างเราต่อไปไม่มีฟันจะยิ้มเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นแข็งแรงอย่างเราคนแก่แต่ก่อนก็แข็งแรงอย่างเราเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วสภาพไม่แข็งแรงเหี่ยวย่นหลังขดหลังงอก็มองเห็นหนังตัวเองไม่งามเหมือนคนแก่เห็นผมไม่งามเห็นฟันไม่งามเห็นหนังไม่งามเห็นเล็บผมก็เล็บกับหนังไม่งามไปตามที่พุทธเจ้าแสดงก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยพวกนี้จะต้องรับบาตรพุทธเจ้าไปบ้านพระภิกษุสงฆ์500ต้องเสด็จไปบ้านทำไงเราคนพอรู้จักบุญแล้วก็อายถ้าเกิดพุทธเจ้าแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยอายพระสงฆ์500อายพุทธเจ้าตายเลยเขาก็จะลือกันสิว่าเราเนี่ยถือศีลรับจ้างใจไม่อยากได้แล้วอยากได้ธรรมะแล้วผลที่สุดก็พอไปถึงบ้านอุ้มบาตรพุทธเจ้าไปถึงบ้านแม่กระซิบแม่เลยกลัวแม่จะเอาเงินยัดให้ต่อหน้าพุทธเจ้ากลัวจะหน้าแตกอ่ะก็บอกแม่สัญญาหมดแล้วนะเงินนั้นไม่มีความหมายแล้วนะแม่ไม่ต้องให้ลูกอ่ะแม่บอกสาธุแสดงว่าลูกเรามีธรรมะแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาถึงพุทธเจ้าแล้วลูกเราต้องสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งลูกเป็นโสดาบันแล้วต่อไปตั้งแต่บันนั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกก็ไปถือศีลอุโบสถโดยไม่ต้องหวังเงินทองพอมีครอบครัวเราก็สอนลูกหลานตัวเองให้มีความรู้เข้าใจเหมือนตัวเองเรียนมาจากแม่นี่คือการที่การแก้ปัญหาครอบครัวเก่งไหมนางวิสาขาแก้เก่งไหมไม่พูดเองบางครั้งสอนเองไม่ได้ต้องให้พุทธเจ้าสอนเหมือนบางอย่างสอนลูกไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์สอนบางอย่างสอนสามีขี้เมาไม่ได้ต้องให้พระสอนก็มีบางคนเนี่ยล่อสามีมาวัดก็มีพอสามีมาเถียงกับพระเถียงพระไม่ขึ้นก็เลยเอ้าปฏิบัติก็เลยเลิกเมาเลยเข้าวัดเก่งกว่าภรรยาอีกทั้งที่ไม่เอาไหนเลยก็มีนี่คือผู้หญิงฉลาดทำให้สามีเลิกเล่าได้ทำให้สามีเลิกเจ้าชู้ได้เนี่ยผู้หญิงฉลาดผู้หญิงมีคุณธรรมผู้ชายทำให้ภรรยาเข้าวัดได้ผู้ชายทำให้ภรรยารักศีลธรรมได้ผู้ชายคนนั้นก็ฉลาดพาครอบครัวเข้าหาศีลธรรมได้เปิดประตูสวรรค์ได้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาถือว่าเขาฉลาดที่สงเคราะห์ญาติและลูกเมียได้เรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลอยู่ที่บ้านแล้วสามีพาภรรยาและลูกเข้าวัดนั่นเป็นมงคลภรรยาพาสามีและลูกเข้าวัดก็เป็นมงคลยิ่งไปเอาพ่อผัวแม่ผัวไปด้วยยิ่งโอ้โหวิสาขานั้นพาเข้าหมดเลยนะนางวิสาขาต้องขออนุญาตพุทธเจ้าสร้างวัดขึ้นมาใหม่แต่ก่อนไปทำบุญวัดอนาวินทกะเศรษฐีก็ว่าที่เนี่ยเป็นใหญ่กว่าสังฆทานนะที่พุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยวัดอนาวินทกะเศรษฐีแต่เศรษฐีเข้าวัดนั้นไม่ได้เข้าคนเดียวพาลูกพาหลานพาคนใช้ไปหมดเลยนางวิสาขาก็เลยต้องสร้างวัดตัวเองขึ้นมาที่ปุพพารามถวายพระพุทธเจ้าที่สร้างเป็นโลหะปราสาท500ห้องเนี่ยนางวิสาขาสร้างโลหะปราสาทมุงหลังคาด้วยทองเหลืองทองแดงทำด้วยเหล็กเสาเหล็กทำด้วยโลหะปราสาทนั้นสมัยนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีโยมมีคนเดียวที่ทำบ้านทำกุฏิวิหารให้พุทธเจ้าด้วยโลหะทั้งหมดเลยทำด้วยทองเหลืองทองแดงร้อย500ห้องสำหรับพระภิกษุอยู่มีห้องพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ได้500ห้อง
ทำต้องหลายชั้นทำเสร็จแล้วก็ฉลอง7วัน7คืนเชิญคนมาหมดทั้งเมืองเลยมาฉลองโลหะประสาทพุทธเจ้าถึงยกย่องว่าหนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครทำอีกแล้วศรัทธาแบบนางวิสาขามีหนึ่งเดียวในโลกถวายที่ดินสร้างวัดแถมสร้างโลหะประสาทเพราะนางมีบริวารต้องเป็นพันคนนี่เต็มวัดเลยมาทำบุญต้องสร้างวัดตัวเองแต่ตายแล้วนางอายุยืน115ปีอายุ115ปีเนี่ยไม่ได้เหี่ยวนะโยมนะหลับแล้วก็ไปเฉยๆไม่ได้คลอกได้แคลกเลยหลับนางทำสมาธิถอดวิญญาณไปเลยไปเป็นเทวดาชมวิมาน7ชั้น6ชั้นชั้นที่7คือพรหมแล้วจึงจะไปนิพพานเพราะนางจิตของนางนั้นสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในนรกอีกไปเที่ยวสวรรค์ก่อนถึงจะไปนิพพานถอดจิตไปเฉยๆโยมทำบุญสมบูรณ์แล้วเป็นยอดหญิงแล้วพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยดื้อดึงไม่นับถือเลยทำจนนับถือจนเชื่อพุทธเจ้าจึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนาที่แก้ปัญหาครอบครัวนะโยมนะแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาสังคมนี่ครอบครัวอนาถิกะเศรษฐีกนังวิสาขาเป็นครอบครัวที่ยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขเขาเป็นมนุษย์สมบัติอย่างสมบูรณ์เลยโยมลูกดีผัวดีเมียดีครอบครัวดีหมดเลยบริวารดีหมดคนไหนไม่ซื่อก็อยู่ไม่ได้และสวรรค์สมบัติได้ไปถึงสวรรค์สมบัติตายได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันได้ที่สุดก็ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาเป็นศาสนาของใช้ปัญญาศรัทธามีปัญญาสมาธิมีปัญญาก็คือเข้าใจธรรมะอันนี้นักวิสาขาปฏิบัติไงโยมก็ดูลมหายใจนี่แหละดูลมหายใจเนี่ยมีมา 2,000 กว่าปีลมหายใจนี่มีคู่โรคนะโยมนะตามใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมากับลมไปกับลมธรรมะนี่อยู่ที่ลมหายใจถ้าเราจิตของเรามองดูลมหายใจได้นะเราจะสงบมากเลยใครด่าก็จะไม่โกรธใครแช่งเราก็เข้าคนแช่งหมดเลยใครสรรเสริญเราก็มีอานิสงส์ไปด้วยคนที่สรรเสริญเราเขาได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคนไหนแช่งเราตีเราทำร้ายเราท่านบอกเป็นกรรมเข้าตัวเองเลยดังนั้นจึงว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตัวธรรมนะตัวศีลตัวธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติเอาอะไรก็ได้3เดือนนี่มีเวลาพอนะโยมนะเมื่อวานนี้มาบวชลูกหลานวันนี้เราก็มาฉลองลูกหลานแล้วก็มาเวียนเทียนกันมาปฏิบัติธรรมกันความสุขนี่ไม่ได้ไปอยู่ที่คนอื่นนะความสุขไม่ได้ไปอยู่ที่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะความสุขไม่ได้อยู่ที่อังกฤษอเมริกาไม่ได้อยู่เมืองญี่ปุ่นเมืองยุโรปความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุนั้นความสุขอยู่ที่คนดูลมหายใจตัวเองได้หรือเปล่าแต่คนเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งมังค่าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้เขาก็มีแต่ความร้อนใจมีตะกิเลสก็ดูสิมีลูก5คนน่ะผู้หญิงมีลูก5คนเป็นประสาทเครียดมากจับลูกจมน้ำหมดเลยเขามีความเจริญทางวัตถุแต่เขาไม่สงบใจเขาดูลมหายใจไม่ได้เขาไม่มีเวลาว่างเราดีแล้วของเราดีแล้วธรรมะของเราดีแล้วพุทธศาสนาของเราดีแล้วจะไปเอาอะไรมาดีกว่านี้อีกจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบโยมนะหัวใจดวงนี้มันดีอยู่แล้วจะไปเอาหัวใจดวงไหนมาอีกล่ะคอเรานี่ดีแล้วจะเอาคอคนอื่นมาใส่ทำไมโยมนะมันไม่ต้องไปเอาคอใครมาใส่หรอกฉะนั้นถึงว่าเท้าเราดีแล้วมือเราดีแล้วไม่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองการที่มีพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกต่อไปเถอะคนเรามีทุกข์มากๆเนี่ยกินยา

ถ้าตราบใดโยมยังเอาลมหายใจสงบไม่ได้ยังภาวนาไม่ได้กรรมเขาไม่อโหสิให้หรอกจะว่าจะผ่าตัดชาตินี้ไปข้างหน้าก็จะต้องเจอกรรมอันนี้เราต้องเข้ามาฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมที่ใจตัวเองแล้วจะอโหสิกรรมเรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราทำของเราไว้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกบุญทำอะไรลงศพรายญาติที่นี่ทำปีหนึ่งต้องหลายร้อยโลงแต่ก่อนเคยตมาเคยให้ทำ 7-800 โลงก็แจกหมดจะว่าจะ800โลงเป็นพันๆโลงก็มีทำไมเราจึงเป็นศพรายญาติโยมก็เราเป็นคนใจแคบอะเห็นแก่ตัวไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครอะจะเอาแต่เอาได้ฝ่ายเดียวน่ะผลที่สุดมันก็กลายเป็นศพรายญาติไงเกิดเมื่อชาติก่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยสงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยสงเคราะห์ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนใจแคบใจดำก็เลยต้องมาตายอยู่คนเดียวตายลอยน้ำตายในป่าอดตายอดตายจนญาติหาศพไม่เจอเพราะเราไม่ได้ทำบุญสงเคราะห์คนญาติของเราไว้ไงเราไม่ยอมมีญาติที่ดีเราทะเลาะกับญาติไล่ญาติบางคนไล่ญาติออกจากบ้านหมดคือจะอยู่คนเดียวอันนี้พอมาเกิดชาตินี้จึงหาญาติไม่ได้ถ้าเราไม่อยากไล่ญาติเราก็ต้องทำบุญสงเคราะห์ญาติเราอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราแล้วก็จงเสียสละแล้วก็จะมีญาติมากมีมิตรมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเราถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนปราศจากทุกข์และกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันดังนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทำบุญของเราในชาตินี้ใครจะทำให้เราอย่าไปรอเขาทำบุญให้เรานะโง่ตายนะโยมนะนะคนไหนรอเขากรวดน้ำให้ตัวเองนะโง่นะโยมนะไปเป็นเปรตทั้งสี่พุทธันดรเนี่ยเขาทำบุญให้น่ะโอ้ขอพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ให้ไม่ได้องค์ที่สองก็ให้ไม่ได้องค์ที่สามก็ให้ไม่ได้องค์ที่สี่จึงได้ให้ได้มาเจอพระเจ้าพิมพิสารญาติเก่าจึงอุทิศส่วนกุศลให้ได้ต้องทำบุญถึง7 วันถวายมหาทานพระก็หัน500 รูปเอาช้างมากั้นล่มให้พระเลยนะทำมหาทานเลยมีบาตรมีจบอนมีจบงมีร่มมีรองเท้าทำอาหารถวาย7 วันและอุทิศบุญให้แก่เปรตญาติเก่าคอยมาตั้ง4พุทธเจ้า4พระองค์จึงได้รับบุญพอได้รับเป็นเทวดาหมดเลยคนที่ทำบุญในวันนี้คือไม่มารับบุญกับญาติแหละคนที่นั่งสมาธิเป็นรักษาศีล5เป็นศีล8ถืออุโบสถเป็นนี้คนพวกนี้ไม่รับบุญใครไม่มาเป็นไม่มาวิญญาณเฝ้าบ้านเฝ้าช่องใครไม่มาขอส่วนบุญใครไม่มารับส่วนบุญใครตายแล้วไปสวรรค์เลยไปอยู่รออยู่ในสวรรค์ก็มาดีเออพวกมึงก็ทำกับเป็นนะขอโมทนาด้วยฉันทำของฉันไปแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ไม่กินแล้วน้ำน่ะหยดเดียวจะกินอิ่มได้เมื่อไรใช่ไหมน้ำขวดเดียวเลยโยมโอ้โหให้ญาติเป็นกลุ่มเลยแล้วญาติจะพอกินเลยโยมฮะตรวจน้ำอ่ะมีถ้วยหนึ่งใช่ไหมตรวจให้ญาติแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยมน้ำขวดเดียวไม่พอกินนะโยมที่โยมมาทำน้ำเนี่ยทำน้ำถวายน้ำเอาน้ำให้พ่อให้แม่พี่น้องให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยน้ำเนี่ยตรวจให้ตัวเองแล้วนั่นจะไม่อดน้ำข้าวที่โยมทำไปตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยได้กินแล้วไม่ต้องไปรอเอาข้าวไว้ตรงปากโลงไม่ต้องไปเคาะปากโลงให้กินไม่ต้องไปรอวันนั้นกินอิ่มแล้ววันนี้เราทำของเราไปแล้วเรามีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปรอให้เอาข้าวให้ปากโลงไม่ต้องรอตรวจนาไม่คนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้พอแล้วเมื่อนางวิสาขาเนี่ยเขามีน้ำใจเขาอิ่มแล้ว
เขามีน้ำทิพย์น้ำ

ใจเขามีทานศีลภาวนานั้นเขาไม่จนแล้วไม่อดแล้วไม่ต้องไปอุทิศให้เขาแล้วเขาเหลือกินแล้วอย่างพุทธเจ้าระยมพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพุทธเจ้าจริงๆอยู่ที่ไหนนิพพานจริงๆอยู่ที่ไหนสวรรค์จริงๆอยู่ที่ไหนและใครเห็นใครเห็นสวรรค์ใครเห็นนิพพานใครเห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นได้นั่นน่ะคือจิตของคนนั้นที่เข้าไปถึงศีลสมบูรณ์แล้วก็เข้าฝึกฌานสมาธิจนสงบจิตเข้าภวังค์ไม่ฝุกไม่สับสายเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตจนจิตเข้าสู่ภวังค์ตามหลักของความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในจิตตัวเองสว่างสวยเกิดความสงบแล้วจึงจะเจอพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนมีแต่คำสอนมีแต่คุณธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นสำหรับคนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเห็นรูปภาพรูปวาดเล่าประวัติแต่คนที่เห็นพุทธเจ้านะที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยพระหันก็ดีพวกผู้ปฏิบัติธรรมเขาพบพุทธเจ้าโดยทางใจเขาเข้าไปเข้าพุทธเจ้าโดยทางการปฏิบัติเห็นทางใจเขาเข้าเห็นสวรรค์โดยทางใจสวรรค์มันเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาข้างนอกนิพพานก็เกิดขึ้นทางใจถ้าใจละโลภกดหลงแล้วไม่มีอวิชชาครอบงำแล้วจึงจะเกิดเห็นนิพพานทางใจตอนนี้เห็นอย่างนั้นก็กลายว่าคนที่จะเห็นจะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นในอริยสัจ4ตามสติสมาธินั้นเมื่อเห็นแล้วจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นก็สงสัยฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอิ่มบุญแล้วท่านไม่ต้องมีที่อยู่แล้วท่านไม่ต้องการวิมานแล้วท่านไม่ต้องการสมบัติแล้วพระพุทธเจ้าเพียงเหลือธรรมะเอาไว้ให้พวกเราที่ยังจนอยู่เท่านั้นเองให้ไว้ดังนั้นการเอาอะไรไปถวายพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถึงพุทธเจ้าหรอกโยมถึงตัวเราสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอานนท์เรากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดใครทำบุญในวันนี้ถือว่ามีบุญมากเราจะไม่กินอีกต่อไปนิพพานไม่มีข้าวน้ำแล้วจบอิ่มแล้วนิพพานสมบัติไม่มีการกินกันอยู่แล้วไม่มีการหลับการนอนไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายพระนิพพานคือดับขันธ์5แล้วไม่กินแล้วโยมที่จะกินทุกวันนี่ก็คนพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้กินก่อนตายหรือทำบุญไว้กินก่อนตายให้แก่ตัวเองถึงจะถูกต้องเหมือนกับว่าธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมที่สมมติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่สมัยพุทธเจ้าไงโยมไม่มีการแสดงไม่มีการอาราธนาธรรมไม่มีพรหมาจโลกาทิฏฐิสหัมปติกะอัญชลีไม่มีพระเจอโยมรู้ว่าโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะโยมก็บอกโยมวิธีปฏิบัติธรรมะทำอย่างนี้นะโยมนะหัดเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้ทำจิตให้มันฟุ้งซ่านนะพระก็พูดเรื่องบุญเรื่องบาปนี่คือฟังธรรมแล้วพุทธเจ้าไปเจอใครพุทธเจ้าก็ไปเทศไปพูดให้ฟังยืนเทศก็มีนั่งเทศก็มีอยู่คนมาฉะนั้นธรรมะสมัยก่อนจึงไม่มีอาราธนาธรรมธรรมคือเกิดในใจตัวเองแล้วก็แสดงไปให้คนนั้นเข้าใจธรรมนั่นแหละเรียกว่าการแสดงธรรมสมัยนี้จะต้องอาราธนาธรรมเทศกันเป็นพิธีเป็นบทบาทแต่ที่จริงแล้วทุกคนไม่เข้าใจธรรมะแต่สมัยก่อนนี่พระพูดเพียงไม่กี่คำคนเข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าแสดงธรรมเข้าใจธรรมในโลกนี้เป็นโลกของวัฏฏะสงสารอย่าครับอย่าในโลกนี้เป็นวัฏฏะของสงสารเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโรคที่คนทั้งหลายยังหนีไม่พ้นคือโรคเกิดแก่เจ็บตาย
โลกวัฏสงสารโลกที่ต้องต่อสู้กับทุกข์ในหัวใจเรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเรามีพี่น้องก็ต้องพัดพรากจากของรักเราเมื่อตายจากกันเราก็ต้องเสียใจเมื่อเจ็บเราก็ต้องทุกข์เมื่อเราแยกจากกันเราก็เสียใจว่าเขาไปไหนเมื่อไรจะกลับมาเจอกันทั้งนั้นอยู่ในโลกของวัฏสงสารซึ่งคนเรายังหนีวัฏสงสารไม่พ้นในโลกของปัจจุบันนิยมไม่ใช่ว่าโลกสิริวิไลอย่างเดียวไม่ใช่โลกเจริญอย่างเดียวแต่โลกของเราเนี่ยมันโลกเกิดแก่เจ็บตายมันไปวงเล็บอยู่ตรงนี้เองโยมไปไหนก็มาตรงนี้เองให้โยมทำดาวเทียมได้ลอยอยู่ในฟ้าได้ไปอยู่ในอวกาศได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศแต่โลกก็อยู่ในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแล้วใครได้วิเศษโยมให้โยมไปได้ด็อกเตอร์มากี่ใบไอ้ด็อกเตอร์ใบนั้นมันก็วัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายโยมจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเงินนั่นก็เป็นวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ให้ออกจากทุกข์ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบ้านเราอยู่นี่เองบ้านเรานี่มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านฝรั่งก็มีบ้านเกิดแก่เจ็บตายบ้านญี่ปุ่นก็มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านคนป่าคนดงก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วใครจะหนีพ้นบ้านเกิดแก่เจ็บตายต้องเข้าใจนะเราทำบุญเพื่อจะออกจากวัฏสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะเรียกว่ารวยจริงจึงจะเรียกว่าเจริญจริงจึงจะเรียกว่าฉลาดจริงจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์จริงมีความสุขจริงมันต้องออกไปจากความเจ็บความแก่ความตายได้นั่นถือว่านั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่เรายังเดินวนเวียนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเผากันเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมคนเจ็บกันเราไม่มีใครหนีตรงนี้พ้นเลยใครยังไม่วิเศษสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่าวิเศษในการพ้นเกิดแก่เจ็บตายเราจึงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่ออกไปจากทุกข์ได้สอนให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นดูลมหายใจเอาไปนั่งดูกันนะไม่ไปกลับไปบ้านก็มานั่งดูละครตาแจ้งทรทัศน์เปิดช่องโน้นอย่างนี้ดูลมหายใจไม่เคยดูเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีตายก็ไม่มีที่พึ่งก็เราไม่ได้ดูลมหายใจเราจะหาที่พึ่งที่ไหนก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เองแต่เราไปเปิดทรทัศน์ดูทั้งวันเลยที่พึ่งของเราอยู่ตรงนั้นเองอันไหนมันจะโชว์ดีกันฮะแล้วก็ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูเรื่องข่าวบ้านมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็หาทุกข์ใส่ตัวหรือนั่นเองไม่คิดมันไม่มีความสงบจริงถ้าเราอยากจะหาความสงบจริงต้องมานั่งดูตัวเองมาดูมาดูลมหายใจบ้างลมหายใจนิยมทำให้คนฉลาดได้โยมเวลานั่งดูลมหายใจจะรู้จักลิงตัวหนึ่งเลยลิงตัวหนึ่งโอ้มันคิดโดดไปโน่นคิดไปนี่คิดแล้วเราไม่ไปตามมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนนะเราจะเห็นเลยว่าพอเราจับลมหายใจในตัวปัญญามันจะเกิดเลยตัวสติตัวสมาธิปัญญามันจะเกิดจะเห็นความคิดคนเราเลยพอเห็นความคิดตัวเองหมดแล้วเนี่ยแล้วมองความคิดคนอื่นออกเลยว่าคนเราไม่ต่างอะไรกับเราเลยจะเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็นกิเลสคนอื่นพอเห็นอนุสัยกิเลสที่หนอนเนื่องในสันดานเราจะรู้สึกโอ้คนเรามีแค่ความคิดนี่เองถ้าใครแก้ตรงนี้ไม่ได้จะไปหาอะไรมาทดแทนให้มีความสงบสุขไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดเป็นแก่นสารแล้วการดูลมหายใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่อย่างเดียวที่เราควรรู้อย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้เป็นเรื่องใครๆก็มีได้แต่เรื่องที่มีอยู่ในตัวเราพิเศษในตัวเราเนี่ยค้นหาพิเศษในตัวเราได้เนี่ยคือค้นหาลมหายใจให้พบขอพูดย้ำอีกทีนะเพชรในตมวันนั้นเทศทิ้งแล้ววันนี้ขอเทศที่บ้านบอกเพชรในตมโยงเขาบอกว่าเพชรในตมใครรู้จักไหมมีคำโบราณบอกว่า
เอาเพชรมาเจรไนมันอยู่ในตมมันก็ไม่สว่างสวัยมันเพชรในตมคนก็เลยไปมองว่าคนดีมั่งคนดีๆจริงๆแล้วพอมาแล้วก็จึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นเพชรในตมแต่ก่อนเราไม่รู้จักว่าคนนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นสวยเลยพอมาประกวดนางงามแล้วเป็นนางงามเลยเนี่ยเพชรในตมผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนดูไม่เก่งเลยพอมาต่อไปรู้สึกเก่งเหมือนเพชรในตมแต่จริงไม่ใช่นั่นเป็นเพชรในตมของเขาเพชรในตมนี้ทุกคนเป็นเพชรหมดเลยนะพุทธเจ้าก็เป็นเพชรพระอรหันต์ก็เป็นเพชรโสดาบันในสาขานามิกะเศรษฐีก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เอาออกมาจากตมแล้วอย่างหลวงตามหาบัวก็เป็นเพชรหลวงพ่อคูณก็เป็นเพชรนะหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชก็เป็นเพชรทั้งนั้นเลยพวกโยก็เป็นเพชรยอมรับหรือเปล่าเป็นเพชรไหมพ่อสันหัวบอกไม่ใช่เพชรลูกโยก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรอยู่ในตมเข้าใจไหมพุทธเจ้าน่ะเป็นเพชรขึ้นจากโคลนตมแล้วดวงตาพวกนั้นพวกพระหันเป็นเพชรที่มาเจรไนแล้วเอากิเลสออกแล้วกิเลสมันเป็นโคลนตมโลกเป็นโคลนตมหลงเป็นโคลนตมคิดว่าตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไปตายคิดว่าตัวเองมีโน่นนี่ความคิดโมหะโลภะตอนนั้นมันเป็นตมแต่พระพุทธเจ้าท่านเอามาเจรไนโดยที่ว่าท่านมาดูลมหายใจไงคืนเดียวท่านเจรไนเพชรสว่างสวยธรรมะเกิดขึ้นท่านถึงมาสั่งสอนวิธีเจรไนให้พวกเราปฏิบัติตามแล้วก็มีพระอรหันต์เจรไนตามเอาเพชรขึ้นจากตมหมดเลยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเพชรออกจากตมแล้วใช้ได้แล้วแต่คนที่ตายไปกับเพชรก็มีเช่นคนเกิดมาแล้วขี่เหล้าเมายาทำมาหากินไม่สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเพชรมีแต่มันตกไปในตมตายไปกับตมไอ้ที่มาบวชเรียนเนี่ยต้องการจะมาขัดเพชรเอาเพชรขึ้นจากตมมาบวชเนี่ยมาบวชกันเนี่ยเอาเพชรขึ้นจากตมเพื่อจะให้มันส่องแสงเอามาให้มีค่าตมก็คือใครตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นตมคนดีใช่ไหมคนดีไปที่ไหนคนก็มีค่าคนขี้ขโมยคนขี้เหล้าเมายาไปที่ไหนคนก็รังเกียจกลัวเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีเขามีเพชรแต่เขาไม่ได้เอามาใช้ฉะนั้นจงเข้าใจนะว่าที่เรามาวัดเนี่ยเรามาเจรไนเพชรทุกคนมีเพชรอยู่ในหัวใจแต่ใครจะเอาขึ้นมาเจรไนได้แค่ไหนศีล5ก็เจรไนแล้วทานก็เจรไนศีล8ก็เจรไนศีล5ก็เจรไนศีล10ศีล27การมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเจรไนเพชรที่อยู่ในตมเอาขึ้นจากตมกันแต่ใครจะเอาไปตกให้อยู่ในตมนานกันหรือน้อยกันเท่านั้นมันมีค่าได้แล้วบอกดอกบัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยมาจากโคนตมพุทธเจ้าท่านก็บอกเหมือนกันพุทธเจ้ามาจากเทวดาแต่พระไม่เทวดาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าอยู่ชั้นดุสิตสร้างบารมีอยู่ชั้นสิทธิ์แต่พุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมาอาศัยในร่างมนุษย์มาอาศัยร่างกายมนุษย์แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติจิตดวงนั้นเนี่ยจิตที่มาจากเทวดาเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เหมือนโคลนตมจิตของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเพชรนั่นเองพอมาโตแล้วพอได้มาบวชปฏิบัติแล้วพระองค์ก็มาเจรไนเอาโลภโกรธหลงออกไปเพชรก็ออกจากตมอันนี้แล้วก็มาสอนวิธีปฏิบัติให้พวกเราเจรไนเพชรกันวิธีเจรไนก็ได้แล้วนี่ดูลมหายใจไงโยมสินท่าก็ดูลมหายใจดูเรื่อยไปเดี๋ยวเพชรมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเวลาเราจะโกรธเราก็หายโกรธเวลาจะคิดมากเราก็เลิกคิดภาวนามันก็แทนอย่างนี้ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยคิดมากไอ้เรื่องที่ไปทะเลาะคนโน้นคนนี้มันก็เลิกกันเพราะเราภาวนาเป็นก็เลิกที่จะไปหาเรื่องคนอื่นมันก็สบายใจแต่ว่าทุกคนมีเพชรใช่ไหมมีใช่ไหมกำลังจะเอาขึ้นจากคนตมใช่ไหม
อีตอนนี้มาวัดก็มาล้างเพชรแล้วนะมาล้างเพชรแล้วนี่ก็เจรไนแล้วคราวนี้เจรไนจะเอากี่เหลี่ยมมาฉะนั้นทุกคนเป็นเพชรหมดในโลกนี้หัวใจทุกคนเป็นเพชรร่างกายเหมือนคนตมแต่ถ้าใครเอาศีลเอาธรรมเข้ามาประกอบไว้ในจิตใจก็เท่ากับเจียนในให้ตัวเองเป็นเพชรเม็ดงามมีค่ามากมีค่ามากกว่าแผ่นดินในโลกนี้ดูเวลาก็หมดพอดีดูหนังในเรื่องหนึ่ง4ชั่วโมงโยมเอาวีโอมาฉายนะ4ชั่วโมงนะแหมเรื่องนี้ดีจังเลย4ชั่วโมงนิดเดียวเดี๋ยวดูต่ออีกบางคนดูยันสว่างเลยยังดีพระเทศบอกหลวงพ่อมาจะเลิกทั้งทิ้งเนาะนี่ครึ่งชั่วโมงนี่ชั่วโมงเลยธรรมะเนี่ยมันเป็นยาขมโยมกินมากไม่ได้กินมากแล้วมันอ้วกนะไอวีดีโอหรือไอหนังนี่มันยาหวานหวานกินเท่าไรก็แหมหวานแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมีโรคเพิ่มขึ้นอีกคนที่ฟังเพลงเพราะนะโยมนี่พูดสุดท้ายคนที่ฟังเพลงเพราะนะยังไม่มีทุกข์เชื่อไหมยังไม่มีทุกข์พวกวัยรุ่นเนี่ยฟังเพลงเพราะมาเลยเพราะมันยังไม่มีทุกข์พอพ่อแม่เป็นนี่เป็นสินเขาเปิดเพลงอะไรก็ไม่เพราะเลยโหยิ่งคนไหนหัวมีเมียน้อยไม่เพราะเลยมาเพลงแล้วใครๆก็จะทุบแผ่นเสียงทิ้งเลยใช่ไหมเพราะมีทุกข์มาเพลงไม่เพราะโยมแต่บอกเคล็ดลับให้โยมคนที่ฟังเพลงไม่เพราะนะโยมลองฟังธรรมะแล้วเพราะโยมทุกข์มากเหลือเกินโอ้ยจะตายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายทุกข์เหลือเกินไม่เคยเจอทุกข์นี้เลยเป็นเด็กเป็นสาวกูไม่เคยเจอทุกข์แต่ตอนนี้ทุกข์น้อยระดับแต่พอฟังธรรมะก็แบบสบายใจฟังไปนะครับเพราะละโยมฉะนั้นคนที่จะกินยาขมได้คือคนป่วยโยมคือคนมีทุกข์คนที่จะกินยาหวานคือคนไม่ป่วยไอ้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยมากินยาขมมันร้องตายเลยใช่ไหมไอ้เด็กวัยรุ่นเนี่ยมาฟังธรรมะมันปวดเมื่อยตายเลยแต่ถ้ามันไปฟังเพลงมันมีความสุขไปดูคนด้านหนังฉะนั้นคนเราเป็นคนหมอนะเราเป็นหมอตัวเองเรื่องไปเพราะเป็นหมอต้องให้ยาคนไข้เป็นว่าคนไข้เขาจะกินอะไรไม่ใช่เราจะให้กินขมตะพื้นตะพื้นเขาก็ไม่กินนะให้กินหวานตะพื้นตะพื้นก็ตายนะเหมือนคนมีทุกข์ในใจเนี่ยจะเปิดเพลงให้ฟังเพราะไงกูก็ทุกข์มึงจะมาเปิดเลยกูไม่สบายใจอ่ะใช่ไหมคนมีทุกข์อ่ะแต่วัยรุ่นก็บอกมันเพราะดีฉะนั้นคนมีทุกข์ต้องฟังธรรมะใช่ไหมนั่นจึงจะถูกต้องและจะเพราะโยมเพราะเคยมีคนเคยมีทุกข์เรื่องความรักบอกคืนนึงเปิดเพลงทุกสถานีเลย FM ทุกสถานีเลยไม่เพราะสักเพลงเดียวเอ้าคืนที่สองเปิดอีกมันไม่เพราะสักเพลงเดียวเปิดอยู่7คืนโอ้โหตาแข็งนอนไม่หลับพอมาเจอธรรมะสว่างใจเอ๊หลวงพ่อนี่พูดแปลกๆดีฟังไปเรื่อยฟังทุกคืนหลวงพ่อนี่องค์ไหนวะฟังไปหายร้องไห้เลยรอหายร้องไห้คนไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสมัยก่อนทางรถยังไม่ค่อยมีนะมาพอหายร้องไห้ตัวเองก็เป็นสาวไฮโซนี่ไม่เคยเข้าวัดเลยใครมาบอกบุญหน้าบ้านไล่แห่เลยนะเพราะบุญกูไม่เอาบุญไม่มีความสุขไล่เลยใครจะมาบอกบุญไล่แห่ไม่อายเลยแต่ถ้าใครมาพูดเรื่องผัวไม่เมียนี่แหมความสุขมากเที่ยวครับเที่ยวบาร์เนี่ยแต่พอมีทุกข์แล้วเพลงฟังไม่ได้ต้องฟังธรรมะพอฟังธรรมะสว่างใจมันเกิดมานานเนี่ยเคยฟังเลยฟังเพราะก็เลยมาหาธรรมะมหาเนี่ยอาตมาเนี่ยเรามาถึงแล้วว่าอาตมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะท่านไม่ธรรมะอาจารย์เนี่ยนะอาตมาแย่เลยนะอาตมาร้องไห้ทุกจริงๆฟังเพลงทุกสถานีไม่พร้อมอาตมาสบายใจตอนฟังเพลงท่านฟังธรรมะท่านเนี่ยอาตมานะอาตมาทุกข์ทับตายเลยเราก็อาตมาไหนกันแน่ไม่เคยพูดกับพระเลยโยมอ่ะมาคุยกับเราได้อาตมาพอวันหลังรู้ตัวแล้วก็ขำตัวเองบอกมันโง่จังเลยเรานะ
นึกว่าตัวเองฉลาดจบมาจากเมืองนอกนะสาวไฮโซเมืองนอกมาจากอังกฤษนะพูดกับพระไม่เป็นในอาตมาโยมจึงยอมรับกินยาขมอร่อยกว่ายาหวานมาเล่นยาหวานมาเกือบตายอ่ะทุกข์เพราะความรักร้ายน่าดูในทุกวันนี้เซ็นพินัยกรรมไว้ให้อาตมาล้านหนึ่งตายเอามาบอกไม่อยากได้หรอกเผื่ออาตมาตายก่อนอาตมาก็ไม่ได้ใช้จริงๆมันต้องให้เดี๋ยวนี้สิจะทดแทนบุญคุณก็ให้เดี๋ยวนี้สิไม่ให้บอกให้รอตายก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ยังดียังช่วยคนได้โยมธรรมะได้ช่วยคนได้ยามีทุกยาขมมีประโยชน์คนไข้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเด็กๆนี่เราก็คุยกันรู้เรื่องเด็กๆนี่เขาไม่รู้ไม่พูดเขาไม่เข้าใจอะไรหรอกเพลงอะไรข้อเพราะของเขาเด้อๆด้าๆเพลงปัญญาอ่อนเพราะเราฟังไม่ได้ปวดหัวเงี้ยเด้งๆๆ

ถึงที่ใจเราพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วให้เราใจถึงท่านพอแล้วพุทธเจ้าต้องการให้เราได้ละโลภกดหลงนั่นน่ะถึงท่านแล้วละโลภกดหลงแล้วถึงท่านพุทธเจ้าท่านไม่กินแล้วท่านอิ่มกว่าเราแล้วโยมท่านอิ่มแล้วอิ่มบุญแล้วท่านอิ่มจนไม่กินแล้วแล้วเรายังหิวอยู่ท่านให้เรามีความสุขมีความสงบต้องเข้าใจอย่างนั้นนะเราระลึกถึงท่านได้ระลึกก็ถึงเนี่ยระลึกก็ถึงที่ใจเราแต่พุทธเจ้าท่านไม่รับรู้แล้วเพราะท่านให้ธรรมะเราไปแล้วทำเป็นมงคลทำเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมอัศจรรย์แล้วธรรมที่เป็นกลางแล้วพระสงฆ์ไม่ได้กินโยมพุทธเจ้าท่านบอกให้ไปให้พระสงฆ์ท่านบอกข้าวไม่ต้องให้พระพุทธหรอกให้พระสงฆ์แต่ปฏิบัติธรรมนี่คือให้พุทธเจ้าเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำใจไม่โกรธเนี่ยนี่คือให้พระพุทธเจ้าให้พระธรรมเจ้าแต่อาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์โยมอย่าไปให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ไหวหรอกโยมพุทธเจ้าต้องกินของนายจุนทะอิ่มแล้ววันสุดท้ายฉะนั้นอาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์จึงจะได้นะแต่ถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเพื่อความสบายใจมันก็เป็นประเพณีก็ไม่ว่ากันเพราะเรายังติดยังยึดอยู่พอเรายังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นอะไรก็ให้ไปแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านไม่ฉันของใครแล้วจะให้เป็นบุญต้องให้ประสงค์คือให้พ่อให้แม่ตัวเองนั่นจึงจะได้เข้าใจนะสังฆทานสุตินังนี่ให้พระพุทธเจ้าคล้ายๆมันนึกถึงพุทธเจ้าแต่เป็นคำสมมุติบูชาได้แต่จะให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ฉันโยมได้นั่นได้เหมือนเราให้พระให้เทวดาเนี่ยให้เทวดาไม่ได้กินอาหารแล้วหรอกเพราะเทวดากินอาหารทิพย์แต่เราทำบุญเนี่ยเราเอาข้าวไปให้เทวดาเนี่ยเทวดาไม่กินเพราะเทวดาเขากินจิตวิญญาณที่เขาเป็นบุญฉะนั้นเทวดาเขาจะดีใจเท่านั้นที่เราทำบุญให้เขาเทวดาเขาไม่เอาบุญเราหรอกบุญของเขามีแล้วแต่ฉะนั้นถึงว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่กินบุญของเขาไม่กินอาหารของเราเขากินอาหารทิพย์แต่เราคิดถึงเขาเท่านั้นเองนะฉะนั้นถึงว่าภพมันต่างกันได้ให้ได้หมดเลยเว้นอยู่พุทธเจ้าอย่าไปตรวจให้พุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้ตรวจน้ํานี่เขาห้ามตรวจให้พุทธเจ้ากับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นี่ไม่เอาบุญแล้วไม่มีไม่รับส่วนบุญใครแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ไม่รับแล้วแต่นอกนั้นได้หมดนะเดี๋ยวบางคนบอกเนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าบางคนเนี่ยบอกว่าใครๆก็ทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายอย่างนี้จะทำบุญอุทิศให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่อย่างนี้ไม่ได้พุทธเจ้าไปทำบุญให้ท่านไม่ได้เพราะท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วไม่รับบุญของใครแล้วเอวัง

แม่สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

แต่วันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาพระสงฆ์และคณะสัทธาญาติโยมเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งก็มีการไหว้พระและสมาทานศีลจากนั้นก็ได้หลวงพ่อเองได้กล่าวสมโภชนียกถาให้แก่คณะสัทธาญาติโยมที่มาร่วมรักษาศีลในวันสำคัญในวันนี้เพื่อจะได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายจะเฉลียวฉลาดรอบรู้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ยินครั้งนั้นบ้างได้ยินครั้งนี้บ้างได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนปฏิปต่อผลที่สุดก็รู้แนวแถวที่พวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้ขึ้นมานั้นมองไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใคร่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากทำจิตใจให้สงบจากนั้นก็นำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นแล้วก็ท่านพูดอันนี้สงแห่งการฟังธรรมอีกนะอันนี้สงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสพอได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงเหตุผลเมื่อได้ฟังแล้วก็นำมาคิดมาพิจารณาไตรตรองในที่ได้ยินได้ฟังนั้นจิตใจก็ได้รับความผ่องใสบางท่านถ้านั่งภาวนาขณะนั่งภาวนาฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปด้วยบางทีอาจจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลวางใจได้ก็มีทำใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วได้นี่แหละอานิสงส์แห่งการฟังธรรมเพราะนั้นเราจะปราศจากในการได้ยินได้ฟังนั้นปิดหูปิดตาของตัวเองแล้วปิดใจของตนเองนั้นจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเมื่อเข้าไปสู่วัดวาศาสนาสู่ครูบาอาจารย์พวกเราจะต้องใฝ่ในการศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปาดเปลืองนั้นต้องเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาถ้าว่าเราไปเข้าไปหาพระสงฆ์หรือสมณะชีพามหรือบัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านรู้เฉลียวฉลาดในหลักธรรมะเราเข้าไปแล้วก็ถามไทยที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าถามเพื่ออวดตัวแล้วก็อยากจะข่มท่านให้หยุดให้เพื่อจะแข่งบารมีท่านว่าตัวเองรู้ฉลาดกว่าท่านแล้วก็ถามอย่างนั้นไม่ใช่ถามสิ่งที่เราไม่รู้เราคิดว่าสมณะครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านคงเป็นครูบาอาจารย์เราไม่รู้ในจริงนี้เรายังไม่มั่นใจเราก็เข้าไปถามไทยท่านท่านก็จะอธิบายให้ฟังเมื่อเราอธิบายเมื่อท่านอธิบายให้ฟังเราก็เข้าใจในจุดนั้นหรือเรายังไม่มั่นใจในครูบาอาจารย์องค์นี้เราก็นำทำคำสอนไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นอีกเพื่อท่านจะได้อธิบายให้ชัดเจนหรือเข้าใจตื้อไปแนวแถวเดียวกันหรือไม่สิ่งเหล่านี้แปลว่าผู้ใฝ่ในการศึกษาอันนี้เกิดในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นผู้เฉลียวฉลาดพอได้ยินได้ฟังท่านว่าเกิดมาภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้เฉลียวฉลาดอีกเพราะติดภพติดชาติอันนี้คือผู้ที่จะเฉลียวฉลาดได้นั้นต้องอาศัยใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้นะจะทำให้โง่นะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอีกผู้ที่จะ
เกิดมาพบหน้าชาติหน้าหรือว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็ดีเรียนหนังสือมีสติปัญญาทึบความคิดได้ช้าปัญญาทึบท่านบอกว่าในอดีตชาติของเขาใฝ่ในการพวกหนักไปในทางยาเสพติดสุรายาฝิ่นเฮโรอีนพวกยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาชอบมากแปลว่ากินจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเสพจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเกิดมาพบหน้าชาติหน้าคนประเภทอย่างนี้เท่าเป็นคนปัญญาอ่อนจะเป็นไม่เฉียบแหลมในด้านปัญญาคล้ายๆว่าช็อกในความรู้สึกของตนเองให้โง่เง่าเต่าตุ่นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกท่านนะฟังเอาไว้นะถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้ฟังเอาไว้ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นไปได้ทั้งนั้นนะที่พระพุทธองค์ตรัสไปแล้ว1ไม่มี2นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเข้ามาสู่วัดวาศาสนากบใฝ่ในการศึกษาวันนี้เป็นวันสังฆปวารณามหาปวารณาในสงฆ์หลวงพ่อพร้อมกับพระสงฆ์41รูปวันนี้ได้มาปวารณาต่อสงฆ์เมื่อบ่าย5โมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ปวารณาหลวงพ่อเองที่เป็นหัวหน้าและเป็นประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวปวารณาในสงฆ์เหมือนกันไม่มีใครเหลื่อมล้ำกันปวารณาเสมอกันเสมอภาคกันข้าพเจ้าผมได้กระทำสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการคิดการพูดการทำการคิดการทำการพูดที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังและปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลตามหลักธรรมวินัยนี่แหละหลวงพ่อประกาศ3ครั้งจากนั้นองค์ที่2ที่3ที่4จนถึงองค์ที่41นะก็ประกาศแบบเดียวกันทั้งหมดสรุปแล้วก็คือเนี่ยคือปวารณาในสงฆ์ที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าพวกเราจะนำไปใช้ในกิจการหรือว่าครอบครัวของเราบริษัททางร้านของเรากิจการตำรวจทหารพิพากษาอัยการในกลุ่มของเราที่อยู่ด้วยกันถ้ามีการปวารณาต่อกันก็จะเป็นสิริเป็นมงคลเพราะว่าเปิดอกหรือว่าเปิดความรู้สึกให้กันและกันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้อันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาใครพวกเราถึงทำไม่ได้ก็ให้ฟังไว้นี่แหละแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านปกครองสงฆ์ปกครองให้คณะศิษยานุศิษย์อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุกอันนี้คือวันปวารณาแล้วก็ในครั้งพุทธกาลวันนี้ใน45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ไปจำพรรษาโปรดพระมารดาอยู่ชั้นดาวดึงส์ทั้ง3เดือนไปโปรดพระมารดาเทวดาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องประมัตถธรรมเรื่องพระอภิธรรมบนสวรรค์ถึง3เดือนและวันนี้พระพุทธองค์เมื่อเทศจบแล้วก็ได้กลับลงมาจากชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่มนุษย์โลกมนุษย์ทั้งหลายที่มาคอยอยู่ที่เมืองสังคัสสานครมาคอยพระพุทธองค์พระองค์ก็เสด็จลงมาที่นั่นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็ได้ตักบาตรพระพุทธเจ้าได้ทำบุญตักบาตรพระพุทธเจ้าวันนั้นที่ว่าตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันนี้แหละมันเป็นวันออกพรรษาเราจึงถือเป็นประเพณีว่าตักบาตรเทโวคือตักบาตรพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์อันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาถึงพระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ยังไม่ลืมพระมารดาของพระองค์ยังขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ติดส่วนพระบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์เสด็จกลับมาโปรดพระบิดาพระบิดาได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งแรกก็ได้สำเร็จพระโสดาต่อมาอีกฟังอีกได้สำเร็จพระอนาคาผลจุดท้ายที่พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระพุทธองค์จะสวรรคตพระพุทธองค์พร้อมกับพระลาหุนพระอานนท์เข้าไปโปรดถึงที่นอนนะ
ไปเทศให้พระบิดาพระบิดาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นิพพานนิพพานไม่ใช่สวรรคตแล้วนะท่านพระเจ้าสุทโธทนะนิพพานแล้วก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นคารวาสแต่ปล่อยวางได้ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะจากนั้นท่านก็นิพพานเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามพระบารดาพระบิดาของพระองค์เพราะนั้นขอให้พวกเรายึดแนวแถวพระพุทธเจ้าเรามีพ่อมีแม่เราควรจะดูแลพ่อแม่อย่างไรอุปถัมภะถากท่านอย่างไรให้ความเคารพนับถือท่านอย่างไรให้ปัจจัยสี่ทนุถนอมร่างกายของท่านอย่างไรแบ่งปันเงินคำทรัพย์สมบัติที่พวกเราหามาแล้วให้พ่อแม่อย่างไรท่านไม่ให้มองข้ามเพราะนั้นขอให้พวกเราถ้าผู้ใดปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั่นแหละนะคือพวกเราเดินตามแถวพุทธะคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยคุณบิดามารดาของพวกเราเพราะบิดามารดาเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาของเราอย่างไรบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านนะพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เราจะมองข้ามให้ยึดแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดพระมารดาโปรดพระบิดาของพระองค์จนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะนะแล้วก็วันนี้ในเขตอุดรหนองคายน้ำโขงฮือฮากันมาทุกปีก็บอกไปดูบั้งไฟพญานาคฮะอันนี้ก็พวกเราบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ความเชื่อและไม่เชื่อมันก็อยู่ในจิตในใจไม่มีใครที่จะบังคับให้เชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ถึงยังไงเชื่อได้ก็เท่านั้นละเพียงแต่ว่าถ้าเราเชื่อพวกกายทิพย์นี่มีในหลักของพุทธศาสนาที่ว่ากายทิพย์มีพวกพญามนาคมีเทวดามีอินพรหมมีเราก็เชื่อแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็อาจจะเป็นแก๊สออกมาจากน้ำก็ได้มันคิดได้ทั้งหลายอย่างอย่างนั้นดักเพราะนั้นถ้าเราเชื่อและไม่เชื่อมันก็สำหรับเราเองก็ไม่มีอะไรนะแต่ตามไม่จริงพญานาคมีไหมมีพญานาคมีในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วอินพรหมลุกขะภูมิเทวดามีพญานาคคดมีวิญญาณมันมีมากกว่านั้นอีกต่างหากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นด้วยตาเนื้อของพวกเราสัตว์ในโลกมีกี่อย่างสัตว์ในโลกมีกี่อย่างนับดูสิมันนับไม่ถ้วนนะมันมีมากปลาอยู่ในน้ำมีกี่อย่างปลาอยู่ในน้ำมีกี่ชนิดสัตว์อยู่ในโลกเนี่ยแต่ละทวีปมีกี่อย่างแปลกแตกต่างกันอีกต่างหากนี่แหละแต่ขนาดอยู่ในโลกเนี่ยเราก็ยังนับไม่ครบว่ามีกี่อย่างสัตว์ในโลกเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นอย่างนะแต่นี้กายทิพย์อีกต่างหากเนี่ยพวกกายทิพย์เทวบุตรเทวดาอินพรหมแต่ละชั้นแต่ละภูมิของเขาของท่านก็มีไม่แพ้กันกับเมืองมนุษย์ของเรามนุษย์ของเราก็เป็นมนุษย์เป็นราชาเป็นประธานนาธิบดีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้แทนราษฎรเป็นพ่อค้าประชาชนเศรษฐีพวกเราเรียงลำดับขั้นตอนของมนุษย์นี่ก็ปวดเสียนเวียนก้าวแล้วงั้นแยกแยะดูให้ดีมีมากในชั้นภูมิของมนุษย์มันแตกต่างกันทำไมจึงว่าแตกต่างกันเพราะการเป็นอยู่มันแตกต่างกันการเป็นอยู่อาหารการบริโภคความสุขความสบายมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันจนถึงคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตก็มีอีกเหมือนกันอันนี้คือมนุษย์นะแล้วก็ไล่เรียงไปสัตว์ที่ไร้ฉานเอกติมากมายเพราะนั้นสรรพสัตว์ในโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกพวกสัตวโลกทั้งหลายทั้งปวงที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีมากเป็นอนันตกาลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าถึงยังไงใครอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอน
บางทีเกิดเป็นพรหมแล้วมาเกิดเป็นหมูก็มีบางทีอยู่ในสวรรค์ชั้นถ้าตกนรกหมกไหม้ก็มีบางทีขึ้นมาจากนรกไปสู่สวรรค์เลยก็ยังมีฮะเป็นไปได้ทั้งนั้นวิญญาณเพราะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าให้เตรียมพร้อมจะตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมากมายถ้าสัตว์ตัวไหนก็ตามสิ่งไหนก็ตามถ้ากระดุกกระดิกได้เคลื่อนไหวไปมาได้นั่นแหละคือวิญญาณเข้าอยู่ในตัวนั้นแหละแต่อย่างต้นไม้เนี่ยอันนั้นมีแต่ธาตุสี่ไม่ใช่ไม่มีของที่มีวิญญาณเข้าไปสิงแต่ถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามที่กระดุกกระดิกกระโดดได้อันนั้นแหละคือวิญญาณมีแล้วอยู่ในสรรพสัตว์ตัวนั้นๆนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกยอดพญานาคมีไหมนี่หลักของพุทธศาสนาแล้วอย่าประมาทนะพญานาคก็มีแน่แต่ว่าเป็นสัตว์ประเภทสัตว์ที่ได้ฌานแต่เป็นผู้มีฤทธิ์แต่เราจะไปกราบไปไหว้ไหมไม่ว่านาคไม่ว่าเทวดาไม่ว่ามนุษย์ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมในจิตใจแล้วเราให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งนั้นถ้าจะเป็นระดับไหนก็ตามมีแต่โลภโมโหโกธามีแต่คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรคนอื่นเขาจะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามเราจะไม่ให้ความเคารพแปลว่าเป็นเทวดาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอยู่ในระดับไหนของมนุษย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแปลว่ามีความเห็นผิดโอหังลืมตัวคิดว่าตัวเองจะไม่เกิดแก่เจ็บตายแต่ทุกคนถ้าทำผิดแล้วตกนรกได้ทั้งนั้นไปสู่อบายยภูมิตกนรกหมกไหม้ได้ทั้งนั้นตกทุกข์ได้ยากได้ทั้งนั้นวิญญาณไหนก็ตามถ้าว่ายังไม่พ้นทุกข์ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วพร้อมที่จะตกต่ำได้พร้อมแต่ที่จะขึ้นสูงได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้นี่แหละเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนี่แหละวันนี้พวกเราก็เลยมาพร้อมกันได้ทำวัดสวดมนต์จบเสร็จสิ้นลงไปต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องธรรมะให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องจิตภาวนานะนานๆหลวงพ่อจะพูดเรื่องจิตภาวนาให้ฟังหลวงพ่อจะพูดเรื่องกล่าวเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่จากนั้นก็เรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีในการอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันแต่แยกสามัคคีกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันพวกเราก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ยากแต่สรุปแล้วก็คือสิ่งเหล่านั้นก็ยังนอกอยู่แต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องจิตภาวนาเป็นธรรมะขั้นสูงเป็นธรรมะขั้นสูงจะต้องศึกษาจุดนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาพระองค์น่ะไปค้นคว้าศึกษาถึง6ปีน่ะค้นคว้าศึกษาเรื่องอะไรอันนี้เราไปพูดที่ไหนเราก็ต้องยกบรมครูของพวกเราไว้ก่อนบรมครูคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในวันเดือน6เพ็ญ นั้นน่ะปุพเพในวาสานุสติญาณตุตูปปาตญาณอาสาวกายญาณในวันเดือน6เพ็ญ นั้นจากนั้นท่านก็ได้นำญาณและนำแนวความคิดที่ท่านได้ตรัสรู้ในวันนั้นออกมาประกาศเผยแผ่เป็นธรรมคำสอนออกมาอยู่ว่าพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นขั้นเป็นตอนออกมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในวันนั้นพระองค์ว่าพระพุทธองค์นั่งสมาธินี่แหละท่านดูใจของท่านนะแต่เรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีก็ดีอันนั้นแปลว่าเป็นรูปธรรมการอยู่ด้วยกันเป็นเบื้องต้น
แต่จุดหมายปลายทางจริงๆที่พระพุทธเจ้าต้องการจริงๆจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจริงๆคืออะไรคือชำระใจไม่ให้ใจดวงนี้ติดอยู่ในกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะทำให้จิตใจตรงนี้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใจของเราเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับลูกฟุตบอลกิเลสมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงอยู่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก็แย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตในโลกธรรม8ต้องการ4อย่างไม่ต้องการ4อย่างไม่ต้องการเสื่อมลาภไม่ต้องการเสื่อมยศไม่ต้องการนินทาไม่ต้องการทุกข์แต่ต้องการตรงกันข้ามต้องการลาภต้องการยศต้องการอยากจะให้คนสรรเสริญต้องการความสุขอันนี้ก็คือมนุษยชาติของเราเป็นอยู่อย่างนี้ใฝ่ใฝ่หรือว่าต้องการแต่ว่ามันไม่สมหวังมันไม่สมหวังเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนี่ยอันนี้พวกเราจะต้องศึกษาแล้วนะทีนี้ศึกษาแล้วถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีทางที่จะรู้แนววิธีที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้เพราะนั้นวิธีการนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญในตรัสรู้ในวันนั้นน่ะจากนั้นท่านก็สอนออกมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาถึงหลวงปู่มั่นของเราแล้วนะทีนี้หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวเนี่ยนะที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราถึงท่านแนะนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาตีแผ่เหมือนกับพวกเราเป็นลูกเล็กเด็กแดงอย่างนั้นอ่ะเราเป็นเด็กนะเราจะทำยังไงเราจะทานอาหารประเภทไหนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ท่านจะพยายามทำให้อาหารอ่อนเผลอสมัยก่อนคนโบราณก็ยังเคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวแล้วก็ใส่กล้วยน้ำว้าหรืออะไรไปหมกไฟซะก่อนให้มันฆ่าเชื้อซะก่อนลักษณะอย่างนั้นแต่คนโบราณก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเขาใส่ใบไม้ก็ไปหมกข้างไฟให้มันเดือดให้มันสุกซะก่อนทั้งที่ข้าวสุกอยู่แล้วจากนั้นก็มาให้ลูกเมื่อมันเย็นแล้วเอาให้ลูกตัวเองกินนี่แหละการดูแลลูกเล็กเด็กแดงการเลี้ยงธาตุขันของเด็กนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะสอนอย่างไรพวกเราจึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติท่านก็พยายามมาช่วยย่อยช่วยแยกแยะว่ายึดตัวไหนพิจารณาอะไรจะภาวนาอย่างไรจึงจะได้มรรคจึงจะได้ผลเพราะว่าท่านได้ผ่านไปแล้วทำไมจะว่าท่านผ่านอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อท่านดับขันมรณภาพล่วงลับดับขันไปเนี่ยพวกเราได้ประชุมเพลิงหรือถวายพระเพลิงท่านพระราชทานเพลิงก็มีที่ได้ประชุมเพลิงก็มีไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเม็ดกลมๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเม็ดสวยงามอีกต่างหากเพราะเหตุใดในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นนี่ละคือกระดูกของพระอรหันต์เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วนี่แหละพวกเราพวกเรามองไม่เห็นใจของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็เชื่อท่านบ้างไม่เชื่อก็มาเถียงท่านบ้างอะไรท่านบ้างแต่ในใจของท่านนั้นเป็นพระอริยบุคคลแล้วพอท่านจากไปเราจึงรู้โอ้กระดูกของท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุแล้วเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านมีลิขิตบางท่านสอนเป็นคำพูดบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงปู่มั่นท่านสอนพวกเราสอนในสติปัฏฐาน4นะท่านสอนในวงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมไม่นอกเหนือจากนี้กายก็คืออะไรคือการเคลื่อนไหวเวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้ก็คือกาย
เอาร่างกายเป็นผู้กำหนดคือกรรมฐานเอากำหนดกรรมฐานคือลมหายใจลมหายใจเป็นกายนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะกายเวทนาจิตธรรมหลวงปู่มั่นให้เอากำหนดกายคือกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอย่าไปกลึงอย่าไปเกรงอย่าไปแต่งลมให้เป็นธรรมชาติมันอยู่ยังไงเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเวลาเราเดินก็ขาขวาพุทขาซ้ายโทขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโทพุทโทให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินของเราแต่ยุคนี้สมัยนี้มีเสียงออกมาว่าทำไมยึดพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าลงไปเหยียบย่ำในฝ่าเท้าของตนเองจะไม่แบบนี้ไม่เป็นการเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหรอเป็นไม่การไม่เป็นการเหยียบย่ำลงไปในที่ต่ำเหรออันนี้ก็คนก็พูดขึ้นมาหลวงพ่อบอกว่าเราจะไปคิดถึงขนาดนั้นใครเป็นคนคิดว่าศีรษะสูงฝ่าเท้าต่ำใครเป็นผู้ให้สมมติใจของเราเป็นผู้ให้สมมติใจของพวกเราเป็นผู้ให้สมมติว่านี่ศีรษะเนี่ยคือสูงเท้าเนี่ยคือต่ำตามไม่จริงศีรษะก็ดีเท้าก็ดีเขาไม่ได้บอกว่าเขาสูงเขาต่ำโดยตัวเองไปให้ความสมมติเขาว่าคนนั้นสูงตัวนี้สูงตัวนั้นต่ำตัวนั้นสำคัญตัวนี้ไม่สำคัญตัวนั้นร่างกายเท้าเนี่ยต่ำศีรษะนี่สูงถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าถือว่าเท้าต่ำเท้าไม่ดีลองตัดเท้าทิ้งดูสิเป็นยังไงจะศีรษะเดินได้ไหมมันก็เดินไม่ได้เพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าจดศีรษะให้ความสำคัญด้วยกันเราจะกำหนดกรรมฐานในจุดไหนได้ทั้งหมดเราจะไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคิดแบบเอาขวากเอาหนามมากั้นกลางทางด้านจิตใจของเราเพราะนั้นเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราร่างกายของเราทุกส่วนเรามอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นไม่มีตัวไหนสูงไม่มีตัวไหนต่ำเพราะนั้นเราการเคลื่อนไหวของกายขณะที่เราเดินใครเดินขาเดินก้าวเดินเราก็ต้องเอาพุทโธอยู่ที่ขาที่ก้าวเดินของพวกเราบริกรรมพุทโธมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินเวลาเรานั่งภาวนามันหยุดมันนิ่งอะไรมันยังเคลื่อนไหวอยู่ก็ลมหายใจเข้าหายใจออกฟอดแฟดฟอดแฟดนะเราก็เอาสติไปจับอยู่ตรงนั้นให้มีสติสัมปชัญญะในการนั่งให้มีสติในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโท

เพียวๆเนี่ยโดยมากมันจะงอนเงยมันจะล้มมันจะลักษณะเวียนศีรษะลักษณะอย่างนั้นต้องมีที่ยืนอันนี้ก็คือท่านผู้ที่ภาวนาเนี่ยยืนภาวนาก็มีแต่นอนภาวนาเนี่ยอันนี้พวกเราถนัดอยู่แล้วล่ะพอนอนสองหายใจสองสามครกก็เกาะงานเถอะอันนี้บางคนก็เมื่อนอนไม่หลับก็มีบางท่านกำหนดสติให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็นอนอันนั้นไม่หลับก็มีอันนั้นผู้เห็นผลในการภาวนาทางนอนก็มีแต่มันน้อยมากที่ภาวนา นอนแล้วไม่หลับนะแต่ตั้งสติให้เข้มแข็งแต่พอเราจะหลับแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้อ่อนๆลงไปมันก็หลับแต่ว่าถ้าว่าเราเข้มแข็งขึ้นอันนี้เราก็ภาวนาในการนอนก็ได้นี่ว่าอริยบท4ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละว่าภาวนาในสติปัฏฐาน4อันนี้คือกำหนดเรื่องของกายพูดเรื่องของกายลมหายใจเข้าออกก็กายขาขวาพุทธขาซ้ายโผล่ก็กายยืนภาวนาก็กายเวลานอนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าให้กำหนดดูร่างกายของตัวเองดูร่างกายของตัวเองให้มีสติในการนอนของตัวเองดูกำหนดดูตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะถ้าคนตายก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับเรานอนนี่แหละคนตายอันนั้นคือคนตายคือสติออกจากร่างไปแล้วถ้าเราไม่ตายก็ยังมีความรู้สึกอยู่อย่างเนี้ยนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาในสติปัฏฐาน4กายกำหนดกายนี่แหละแต่ว่าการเดินจงกรมทีนี้บางท่านบางคนก็เดินจงกรมทำยังไงหลวงพ่อเคยบอกกล่าวมาหลายครั้งเวลาเดินจงกรมเรามีกำหนดเส้นทางในบ้านของเราหรือในเรือนของเราหรือในศาลาข้างบนอย่างเนี้ยถ้าไม่มีใครนะเราก็เดินเส้นไหนมันยาวที่สุดในช่วงไหนที่มันยาวที่สุดไม่เป็นมันไม่เป็นอะไรเป็นไม่เป็นพักนะมันเป็นรุ่นแผ่นเดียวกันต่อเนื่องกันเราก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกปนมมือพุทโธธัมโมสังโฆไหว้ครูซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆ3จบจากนั้นก็แผ่เมตตาในใจข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแผ่เมตตาให้จิตใจของเราอ่อนน้อมซะก่อนไม่ให้มีพิษมีภัยไม่ให้เป็นการจองเวรผูกพยาบาทอาฆาตกับใครทั้งหมดในขณะที่ภาวนาจากนั้นก็เอามือลงวางลงที่ท้องน้อยมือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาอยู่ข้างหน้าจากนั้นก็ก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินมามากน้อยแค่ไหนตรงจนเหนื่อยเอาทั้งคืนก็ยังได้เดินพุทโถพุทโถพุทโถพุทโถไปอย่างนั้นจิตรวมได้ไหมในขณะที่เดินได้พูดอย่างนั้นได้แต่มันจะเดินมันจะรวมเนี่ยจิตสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจะเดินขาของเรามันจะชิดตับเรียงกันเลยยืนนิ่งเลยนี่แหละมันจะไม่ก้าวเดินเลยมันจะนิ่งสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่เดินแต่น้อยแต่สงบได้แต่การสงบในการเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าจะละเอียดกว่าการนั่งเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่ามันการก้าวเดินแล้วมันสงบในการก้าวเดินไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันจากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบนิ่งพอถอนออกจากความนิ่งในการสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกันอันนี้ขณะนี้ใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิฮะเราจะรู้ได้ไม่ต้องถามใครเลยถึงจะถามก็ถามไปอย่างนั้นในใจเนี่ย 100% 1,000% เหมือนกันว่าจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบไม่สงสัยเลยอันนี้คือจิตสงบนะจากนั้นกับเวลานั่งภาวนาก็เหมือนกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธแต่บางคนที่ฝึกใหม่หรือฝึกเก่าก็เถอะแต่มันก็สติของเรายังอ่อนไม่เข้มแข็งมันก็เผลอไผลไปทางอื่นบางทีก็นั่งจุกปุกแต่มันคิดไปที่ไหนกดทุ่มปวดแข้งปวดขาจึงจะรู้จักโอ้ใจของเราไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ก็มีเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งสติให้เข้ม

ในการนั่งกำหนดลมหายใจให้เข้มแข็งตั้งใจเป็นกรณีพิเศษในการภาวนาแต่อย่าไปถึงอย่าไปเก่งแต่ว่าสติของเราเนี่ยให้เข้มแข็งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันยังหลุดออกไปได้อยู่ให้บริกรรมให้ถี่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสำทับอยู่ที่ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดเนี่ยไอ้ตัวนึกตัวคิดน่ะให้อยู่พุทโธกับตรงนั้นอย่าไปให้มันอยู่ตรงอื่นให้พุทโธพุทโธให้จิตหมดจิตบ่นจิตสาธยายจิตบริกรรมว่างั้นไม่บริกรรมกับลมหายใจเข้าออกเลยให้บริกรรมกับตัวผู้รู้อย่างนั้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละจะไม่มีช่องว่างเลยอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทําจิตใจให้สงบจากนั้นจิตใจมันไม่ปรุงไปทั้งอื่นพุทโธพุทโธเข้านานๆเข้ามันก็ลมปุ๊บอีกไปเหมือนกันนี่แหละพวกเราไม่ต้องแต่การรวมนั้นมันมีหลายระดับมันมีหลายอย่างเหมือนตกเขียวตกบอก็มีบุวาบก็มีอะไรมันมีมากมายแต่ถึงยังไงพวกเราปฏิบัติแล้วจะรู้ได้แต่ให้รู้ว่าแต่พูดแต่เตือนไว้อีกอย่างหนึ่งถ้าจิตใจเคยสงบครั้งหนึ่งเย็นสบายแล้วพอไปคราวหน้าเนี่ยเราอยากจะให้มันสงบอีกคราวอย่างคราวก่อนอันนั้นอย่าคิดนะอย่าคิดอย่างนั้นเราต้องหาใหม่อีกมันสงบไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ต้องเอาเรื่องของเก่ามาคิดถ้าเราเอาเรื่องของเก่ามาคิดเวลาใจของเราภาวนาพุทโธพุทโธพอใจมันจะรวมหน่อยเอาละใกล้ๆละมันคงจะรวมอีกละเหมือนคราวนั้นแหละมันก็ถอยขึ้นมาอย่างเก่าเพราะนั้นจะตั้งความอยากในจิตใจเราให้ตั้งใหม่เราไม่ต้องคิดมันจะรวมหรือไม่รวมเราไม่ได้สนใจเราพยายามสร้างเหตุให้เพียงพอในเมื่อเราสร้างเหตุเพียงพอแล้วมันจะสงบไปเองนี่อันนี้เราวิธีการภาวนาอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเลยฮะในสติปัฏฐานสีเวทนาแหละเป็นยังไงเวทนาก็คือเวลาเจ็บแข้งปวดขาเวลาเราก้าวเดินเวลาหายใจเข้าออกคือเวทนาทั้งนั้นคือความสัมผัสคือเวทนาคือความทุกข์เวทนาเนี่ยมีสองทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาคือร่างกายของเราบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวบางทีก็ปวดหลังปวดเอวบางทีก็ปวดแข้งปวดขามันมีทั้งนั้นแหละอันนี้คือเวทนาเวทนาในสักว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจของเราไปให้ความสำคัญตนเองมันจะเกิดเวทนาถ้าใจของเราไม่ไปแบกนะใจออกจากร่างซะนะเหมือนกับคนตายนะมันจะรู้สึกไหมเวทนาจะเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจมันออกจากร่างที่มันอยู่ในร่างนี่ก็คือใจของเราไปแบกไปรับรู้รับทราบกับร่างกายมันจึงเกิดเวทนาเพราะนั้นให้เราแยกแยะออกแยกเวทนาออกจากใจแยกใจออกจากเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใจเวทนาไม่เกิดในกายแต่กายเป็นผู้ใจเป็นผู้รับรู้เรื่องของกายเนี่ยอันนี้ก็คือการพิจารณาเวทนาเวทนาในคำนี้เนี่ยเวลาสิ่งใดจะมากระทบใจสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากระทบใจเราก็ทุกข์ใจสิ่งไหนที่พัดพาพ่อแม่ร่มหายตายจากไปเราก็เสียใจอันนี้ก็ทุกข์ใจอันนี้ก็เวทนาทางใจสิ่งไหนที่เราเป็นที่พึงปรารถนาได้ยินกิตติศัพท์เราจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเราจะได้มีเงินทรัพย์สมบัติพี่น้องเข้ามาพบพาสมัคคีกันเราก็ดีใจอันนี้เป็นสุขเวทนามันเกิดอยู่ในใจอีกเหมือนกันทั้งสองเงินมันไม่เที่ยงโดยกันทั้งนั้นมันไม่สิ่งไหนที่มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีหรอกมันเกิดขึ้นมันแล้วก็ดับทั้งดีทั้งเลวนะถ้ามันเกิดขึ้นทางชั่วเราก็ตั้งใจไปเลยเกิดตั้งอยู่ดับไปเวลาสิ่งไหนที่พึงปรารถนาเราก็ตั้งขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปอีกเหมือนกันอันนี้คือเวทนาให้พิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องจิตที่ไหนคือจิตคือความนึกคิดเดี๋ยวนี้เรานึกคิดเรื่องอะไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราพยายามดูตามดูนึกคิดถ้าว่าผู้ใดขนาดจับลมยังไม่อยู่ก้าวเดินก็ยังไม่อยู่จับสติจับกายก็ยังไม่อยู่แล้วจะมาจับจิตเนี่ยมันยากเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าเราจับกายกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่หมัดก้าวเดินที่ไหนอยู่หมัด
มีสติสัมปชัญญะในตัวของเรากำหนดเรื่องเวทนาก็อยู่เรื่องกายก็อยู่จะมากำหนดเรื่องของจิตการนึกคิดของใจมันก็อยู่อีกเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมันมองไม่เห็นแต่พวกเราตัวของเราจะรู้ได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีสติที่เข้มแข็งก็จะจับตัวผู้รู้นี่อยู่ได้ความนึกคิดของเราเนี่ยเราเดี๋ยวที่เรานึกคิดเรื่องอะไรอย่างนี้เราจะอยู่ในความนึกคิดนั้นจากนั้นจิตของเราเมื่อมันรู้ทันความนึกคิดแล้วจิตใจก็รวมลงไปได้อีกเหมือนกันอันนี้ว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสิ่งที่มากระทบใจความพอใจความไม่พอใจมันเกิดในใจถ้ามีสิ่งที่พอใจมันก็สุขเวทนาอย่างที่ว่าสิ่งที่พอใจมันก็ดีใจสิ่งที่ไม่พอใจมันก็เสียใจมันขึ้นมันลงมันดำมันขาวมันดำมันขาวมันดำมันขาวอยู่ในจิตใจของเรามันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามันหาความสงบผาจุกไม่ได้ในใจของเราอันนี้สิ่งไหนเป็นอันนี้จังสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเป็นทุกขังสิ่งไหนเป็นทุกขังสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยแหละเราดูตัวเนี้ยตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งที่มากระทบใจของเราเนี่ยแหละจะองค์ไหนก็ตามจะอธิบายเรื่องกรรมฐานแล้วพวกเราให้น้อมหรือให้สำนึกหรือให้เปรียบเทียบเข้ามาสู่สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมพวกเราจะไม่หลงทางจะไม่หลงเงื่อนในการภาวนาในการปฏิบัติแต่พวกเราได้ยินว่าเขายุบหนอพองหนอเขาเพ่งดวงแก้วนะพวกเราก็หลงเตลิดเปิดเปิงไปกับเขาแต่ตามไม่จริงยุบหนอพองหนอเขาเอาอะไรมากำหนดเขาก็เอากายเอาท้องของเขามันยุบมันพองอันนี้ก็กายเหมือนกันแต่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพียงแต่เขาจับเอาจุดใดจุดหนึ่งของตรงใดตรงหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นร่างกายเหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันหรือเพ่งดวงแก้วเพ่งดวงแก้วก็คือเพ่งความรู้สึกจะว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้อันนี้คือการเพ่งเป็นวิปัสสนาไหมยังไม่จัดว่าเป็นวิปัสสนาเพียงจะเป็นสมถะเท่านั้นเองในหลักของพุทธศาสน์ในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเท่านั้นเพียงสมถะเพียงแต่ทำจิตใจให้เป็นหนึ่งทำจิตใจให้สงบยังไม่จัดว่าเป็นวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาเราต้องพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งตัวความคิดสิ่งเหล่านั้นหายใจออกบริกรรมพุทโธไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถะนะขาขวาพุทขาซ้ายโธอันนี้ก็คือสมถะพยายามรวบรวมจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะพิจารณาให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแค่ว่าตร่อมจิตให้มันอยู่นิ่งซะก่อนในเมื่อมันอยู่นิ่งแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญามันจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวเราจะพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายมันก็จะเห็นได้ชัดเพราะอะไรเพราะเรามีสติสัมปชัญญะที่แข็งแกร่งนะสติของเราอยู่กับตัวแข็งแกร่งนะจากนั้นเราพิจารณาอะไรก็เห็นได้ชัดเจนทุกอย่างนะนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่จะมาอธิบายธาตุอธิบายนอกเหนือจากสติปัฏฐานสี่นี้แปลว่าผิดแนวทางของพระพุทธศาสนาผิดแนวทางของพระพุทธเจ้าแต่ว่าในครั้งพุทธกาลทีนี้การภาวนาของแต่ละท่านแต่ละองค์เป็นวิสัยของพุทธะก็มีเป็นสาวกะสอนกันก็มีและตัวเองประพฤติปฏิบัติตามลำพังก็มีตามแนวแถวที่เราได้ฟังได้ศึกษามาลงมือประพฤติปฏิบัติจากนั้นเราก็พ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานก็มีมากต่อมากเหมือนกันแต่บางองค์พระในครั้งพุทธกาลคำว่าเป็นวิสัยของพุทธะนั่นคืออะไรบางทีคนคนนี้สอนกรรมฐานให้สอนละเอียดออกขนาดไหนก็ตามเขาไม่เข้าใจสอนยังไงก็ไม่เข้าใจเมื่อไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์พระสารีบุตรสอนลูกศิษย์สอนยังไงก็ไม่เข้าใจทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ไม่เข้าใจ
ไปกราบพาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่

0: วิสัยของสาวกเป็นวิสัยของพุทธะจะต้องสอนคนคนนี้อ้าวเดี๋ยวเย็นวันนี้แหละเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวเราจะสอนให้นี่แหละพระพุทธองค์ได้ใช้อิทธิฤทธิ์เป็นเครื่องประกอบด้วยเลยคล้ายๆว่าอิทธิฤทธิ์เพ่งดอกไม้ให้เป็นดอกดอกบัวให้เป็นทองคําอย่างนี้ให้พระองค์นั้นไปเพ่งไปกําหนดดูทองคําทองคําทองคําสวยหนอสวยหนอนดอกบัวที่สวยหนอสวยหนอสวยหนอนให้เห็นความสวยงามจากนั้นก็เห็นจากนั้นพอพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะเศร้าหมองเลยเพราะอิทธิฤทธิ์ทำให้เศร้าหมองคือมันให้มันเสื่อมคล้ายๆว่าดอกบัวมันแก่ชราเนี่ยอย่างนั้นแหละดอกบัวมันจะร่องลุกร่องลอยอย่างนั้นอ่ะมันเศร้าหมองเขาก็เห็นอนิจจังก่อนหน้านี้สวยงามจริงๆแต่บัดนี้ดอกบัวนี้เป็นอนิจจังแล้วสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันทุกข์ที่ไหนทุกข์ใจเพราะเราไม่อยากจะให้มันเป็นไม่อยากจะให้มันร่องรอยอยากจะให้มันเจ็บสวยงดงามอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์ในใจของเราสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นท่านก็ปฏิเสธในใจของท่านท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์สรุปแล้วก็คือธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้สอนใจจะนี่ท่านไม่ได้ให้สอนอยู่ข้างนอกอันนั้นเป็นเครื่องเห็นการพิจารณาร่างกายก็ดีพิจารณาธาตุสีก็ดีพิจารณาอสุภะปฏิกูลก็ดีกำหนดรู้ความเกิดแก่เจ็บตายก็ดีอันนั้นเป็นเพียงหินรับปัญญาให้คาดว่าให้ทำใจให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายแน่นะแน่ใจนะทีนี้มาถึงตัวใจตัวผู้รู้แล้วในเมื่อผู้รู้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นร่างกายกันจะเลี้ยงอิ่มนี้พีมันขนาดไหนทะนุถนอมขนาดไหนห่มผ้าให้ดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนสร้างที่อยู่อาศัยให้หรูหราโออาขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอมันไม่คุ้นมันไม่เชื่องเพราะเหตุไรอีกสักวันเนี่ยก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงแต่พอที่สุดก็ฟันไม่เคยหลุดมันก็จะหลุดผมไม่เคยงอกมันก็จะงอกหนังไม่เคยเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวตาฝ้าฟางหูตึงไปเรื่อยถึงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนแก่ถึงจะสร้างบ้านเรือนอุหรูหราโออาขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งร่างกายของเขาคนนั้นให้เป็นปังสดใสเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่มีเลยผลที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิตเหมือนกันทุกคนเพราะนั้นร่างกายนี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนก็มีจุดจบคือมรณะภัยเพราะนั้นพวกเราจะไปหลงไหลกับร่างกายของตนเองจนเกินไปเลี้ยงดูพอประมาณดูพอประมาณจากนั้นก็ให้ดูใจของตนเองใจอย่าไปหลงร่างกายนะขนาดร่างกายตัวเองก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเลี้ยงร่างกายมาตั้งแต่เกิดมันก็ยังแก่ยังตายแล้วคนอื่นล่ะลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาล่ะคนอื่นๆล่ะเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของเราอยู่เหลือใจเหลือใจจากนั้นเมื่อเรามันน้อมมาหาใจใจของเราก็จะต้องใช้ปัญญาทีนี้ใช้ปัญญามาพิจารณาใจใจมันไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายใช่ขนาดร่างกายเราแท้ๆไม่ก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรายศถาบรรดาศักดิ์เงินคำทรัพย์สมบัติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้ยังไงใจใจเนี่ยพอเข้ามาถึงจุดนี้ใจมันรู้เหตุตามความเป็นจริงก็ปล่อยวางปล่อยวางธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ใจกิเลสมันอยู่ที่ใจแต่ที่แรกเราก็ต้องพิจารณาอยู่ในจิตปัฏฐานสี่กายเวทนาเสียก่อนใครเข้าไปดูซะก่อนสิ่งเหล่านั้นซะก่อนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงซะก่อนจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถ้าเราไม่ยึดเหล่านั้นไม่มีสติสัมปชัญญะในสิ่งเหล่านั้นมันจะเข้าหาใจไม่ถึงนะพยาตัวนี้พยาจิตตราชตัวโลภโกรธหลงมันอยู่ในนี้เพราะนั้นเราต้องหักด่านเข้ามาเห็นตามเป็นจริงเข้ามาจนถึงมาถึงใจเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าตัวนี้แหละเป็นตัวการใหญ่ความโง่ก็อยู่ที่นี่ความฉลาดก็อยู่ที่นี่ เหมือนกับเราเรียนหนังสือแต่ก่อนเราไม่รู้ A B C D ภาษาต่างๆเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้แล้วความฉลาดเกิดที่ใจความโง่นั้นก็ตกไปหายไปความโง่หายไปความฉลาดเกิดขึ้นมานี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วอวิชชาคือความโง่เง่าตะตุ่นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารว่าเป็นตัวตนของเราลุ่มหลงมัวเมาว่าร่างกายสังขารสิ่งภายนอกว่าเป็นตัวตนของเรามันก็สลัดทิ้งหมดเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายมันสลัดออกไปเป็นมิติหนึ่งใจของเรามันออกไปเป็นมิติหนึ่งนี่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสูญอย่างนิพพานศูนย์เชื้อที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นสกัดออกไปหมดแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์ยังมีอยู่ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนนั่นแหละนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ในที่ไหนนะพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกคนนะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคือท่านเน้นเรื่องมาหาใจเท่านั้นใจนี่แหละเป็นที่จุดเด่นที่สุดจะพวกเราจะเข้าไปยังไงจึงจะเข้ามาสู่จิตใจได้ถ้าพวกเราเข้ามาไม่ผิดที่ผิดทางเข้ามาไม่ถูกด่านนะกิเลสราคะมันล็อกคอเลยกิเลสโทสะมันล็อกคอไว้มันจะลุ่มหลงมัวเมาในโลกวัฏสงสารมองอะไรเป็นสวรรค์ที่มารไปหมดผลที่สุดนั่นแหละเวลามันจะตายขนาดตาลีตะเลือกกระเสือกกระสนจริงจะรู้ว่าทุกจริงจริงทุกจริงจริงทุกจริงจริงพอจากนั้นก็ใจขาดแล้วก็ตายไปท่านเองนะเพราะอะไรเพราะใจมันลุ่มหลงใจมันมัวเมาใจมันไม่รู้แต่ถ้าว่าใจของเราได้พิจารณานำธรรมคำนำธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมาท่านมาสอนพวกเราพวกเราจะได้ความแนวความรู้แล้วก็พอมาประพฤติปฏิบัติกับปรับปรุงกายใจของเราพวกเราก็จะนี่แหละเห็นช่องเห็นทางที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้นะในวันนี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการเป็นมาของพระพุทธศาสนาวันมหาปวารณาเป็นยังไงเราเอามาใช้ก็เกิดประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็พญานาคมีจริงไหมภพภูมิต่างๆในโลกมีมากมายที่พวกเราเกิดมามีหลายชั้นหลายภพหลายภูมิแล้วเราจะปรับปรุงยังไงเราจะรู้ได้ยังไงจากนั้นหลวงพ่อได้แนะนำเรื่องสติปัฏฐาน4การภาวนาการอยู่ด้วยกันทำตนอย่างไรในหลวงพ่อพูดเน้นหนักเรื่องสติปัฏฐาน4วันนี้กายเวทนาจิตธรรมจะเป็นคณาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านองค์ใดก็ตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราให้สํานึกไปอยู่เสมอว่าท่านพูดในแนวไหนในพูดในสติปัฏฐาน4กายเรื่องของกายและเรื่องเวทนาเรื่องของจิตและเรื่องของธรรมให้พวกเรานึกที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อไปแล้วเปรียบเทียบทันทีเลยให้พวกเราจะรู้ได้ท่านนี้ท่านสอนเรื่องจิตตภาวนาเรื่องของจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่แหละถ้าพวกเราจับเงื่อนใดแล้วพวกเราจะไม่หลงทิศหลงทางไปศึกษากับครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามพวกเราจะมีแต่เรื่องสติปัญญาของพวกเราจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่ดูถูกครูบาอาจารย์ท่านนั่นท่านนี้ไม่ดูถูกองค์นั้นองค์นี้เพราะแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยท่านได้ธรรมะขั้นไหนท่านก็มาแนะนำสั่งสอนพวกเราด้วยเจตนาดีแต่พวกเราจะไปประมาทท่านไม่ได้ไม่ถูกต้องเราต้องแยกแยะให้ออกแต่ละครูบาอาจารย์ถ้าท่านจะอธิบายให้ฟังถี่ถ้วนอย่างที่หลวงพ่ออธิบายท่านก็คงจะไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้แก่พวกเราฟังพอไปถึงแล้วท่านก็อธิบายธรรมะให้แก่พวกเราฟังแต่บางคนก็ไม่ถูกจริตนิสัยจากนั้นก็ดูถูกท่านไกลๆหาว่าปรามาท่านอย่างนู้นอย่างนี้เข้ามาเป็นบาปกรรมใส่ตัวเองนะเป็นบาปกรรมใส่ตัวเองเป็นบาปกรรมทางด้านจิตใจของเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดไตรตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้อธิบายมาการพูดธรรมะในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพวกเราพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะเดินจงกรมข้าพเจ้านั่งภาวนาข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถข้าพเจ้าจะใส่บาตรทุกวันข้าพเจ้าจะงดบุหรี่สุราอย่างนี้เป็นต้นนะบัดนี้วันนี้เป็นวันสิ้นสุดในการตั้งจิตอธิษฐานของพวกเราและก็ขอให้พวกเราให้พิจารณาดูว่าในเมื่อเราชนะในพรรษาแล้วเราจะกลับมาแพ้อีกเหรอเราจะกลับมาแพ้อีกเหรอเราต้องชนะไปเรื่อยๆมันจึงจะถูกต้องชนะความชั่วในจิตในใจของพวกเรามันจึงจะถูกต้องแล้วก็เมื่อเราชนะในพรรษานี้แล้วบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างที่ว่าขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาอายุวรรณะสุขะภาละปฏิภาณธนาสารสมบัติก็ให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

0: าธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตใจเข้าไปเตือนใจของเราทุกคนว่ามรณะมรณังความตายเมเราหมายถึงตัวเราด้วยถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นในโลกนี้ด้วยที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดหนีไม่พ้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้ภาวนามรณะกรรมฐานครั้งหนึ่งพระองค์ทรงถามพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งอานนท์นึกถึงความตายได้วันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ทรงตัดตอบอีกว่าอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อเราตถาคตก็นึกถึงความตายนี้ได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเป็นหลักฐานพยานในการที่ได้นึกถึงมรณะภัยคือความตายให้รู้สึกสำนึกตัวไว้เพราะว่ามนุษย์คนเรานั้นไม่ค่อยได้นึกถึงความตายถ้านึกถึงความตายนั้นก็กลัวมันจะตายเร็วเข้าเพราะคนเราทุกๆคนนี้ยังไม่ยอมตายยังไม่วางขันธ์ทั้ง5ได้จะเอาขันธ์ทั้ง5ไปให้ได้ร้อยปีพันปีไม่ยอมตายง่ายๆเมื่อความตายมาถึงเข้าจริงๆก็ยังไม่ยอมอีกเมื่อคราเป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้รู้สึกสำนึกตัวว่าอันภัยที่ดัดนั้นมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาก็เหมือนคำที่พระองค์ทรงเตือนให้ภาวนาว่าทุกลมหายใจเวลามันจะเกิดภัยอันตรายใดๆแก่เรื่องของมนุษย์ชีวิตมนุษย์ก็ตามจากวัตถุเข้าของของมนุษย์ก็ตามเวลามันจะเกิดขึ้นไม่ได้มีบอกล่วงหน้าไม่มีป้ายบอกเวลามันเป็นขึ้นก็เอาเลยดูนะเมื่อวานนี้เวลา20นเกิดต้นไม้หักลงมาจากบนยอดภูเขาแต่บังเอิญโชคยังดีอยู่มันไม่ไปตำก็ติดหลังใดหลังหนึ่งเพียงเฉียดๆไปเท่านั้นเมื่อก็แสดงให้เห็นแล้วว่าที่เราคิดเอาเองว่าไปเองไม่เป็นไรเราก็อายุยืนไม่เป็นไรยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ไข้และยังไม่ตายอันความตายนั้นมันมาจากเรื่องราวภายนอกก็ได้เรียกว่าอุปัฏฐาเหตุต่างๆมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไว้นี่แหละการภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่จึงเป็นอุบายที่ดีที่สุดเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าจริงๆไม่ว่าผู้ใดเมื่อถึงเวลามันมีแต่เมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็เหมือนว่าปลอดภัยอันตรายเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้นั้นภัยอันตรายอันเกิดจากเยือกยานพาหนะที่เราท่านทั้งหลายไปมา อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอย่าได้ประมาทแต่ถ้าผู้ใดมานึกถึงมรณังเมภาวิปติเราต้องตายได้ทุกเวลาจะไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายนั้นมากมายเท่าไรนักและได้นึกอยู่ในใจเสมอว่าความตายของคนเรามือได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกบางคนนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมชักขึ้นมาตายไปก็ได้หัวใจวายก็ได้เส้นประสาทแตกก็ได้อะไรตอนนี้อะไรเรื่องความตายนอนหลับไปเฉยๆตายไปก็มีมรณังเมภาวิสตินี่แหละให้นึกอยู่เสมอในดวงใจเตือนใจไว้ก่อนเมื่อเตือนใจไว้ก่อนก็ย่อมปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อปลอดภัยได้แล้วในใจถ้าใจนั้นปล่อยวางโลกนามกายใจได้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะไม่ต้องมาเกิดอีกไม่เกิดไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายต่อไปอีกยังไงเสียโลกร่างกายนี้มันจะต้องมีเวลาแตกเวลาดับเป็นธรรมดาดังนั้นอย่าไปกลัวถ้ากลัวอย่าให้ภาวนาถ้ายังกลัวอยู่ก็ให้ละกิเลสถ้ามันเบาบางหมดสิ้นไปตัวกิเลสและที่มันกลัวภัยอันตรายคือมันจะเอาให้พ้นจากความแตกความตายให้ได้กินยากินข้าวดื่มน้ำยกยาอะไรต่างๆนานาก็เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะไม่ให้บังเกิดมีขึ้นในโรคประขันร่างกายนี้พยาธิโลคาอันใดมีอยู่ก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความคิดความนึกของจิตใจแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบุญบาปของตัวเองทำมาอย่างไรนั้นมันจะต้องเป็นไปตามความจริงคนเราทำดีย่อมได้รับผลดีกฎของกรรมมีอย่างนี้คนเราทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วผลทุกข์ความจริงจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีไม่ใช่คนอื่นทำให้เป็นเรื่องของเราทำเองทางนั้นการนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวเองอยู่เรียกว่ามรณกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเครื่องสะกิดเตือนจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปนอนหลับนอนฝันอยู่จงเป็นผู้ตั้งใจให้มั่นคงมองเห็นชีวิตของตนนั้นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้ไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีอันนั้นมันนับเอาวันคืนเดือนปีที่มันล่วงเลยไปวันเวลาที่มันเหลืออยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละไปหน้าก็ไม่มีคืนหลังก็ไม่มีมีอยู่เฉพาะเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อผู้ใดคิดได้จะเริ่มได้กำหนดได้พิจารณาได้มีสติได้ในหัวใจอย่างนี้อยู่ใจก็ย่อมตั้งมั่นอยู่ในภาวนาตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ใดตั้งใจมั่นลงไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตเมื่อยังไหววันขั้นจึงเสียสายไปในที่ต่างๆก็นึกมรณังเมภาวิสตินี่แหละเตือนจิตดวงนี้ให้รู้สึกโยภายในทีเดียวไม่ใช่ว่าเรานึกแล้วจะให้คนอื่นรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนึกให้ใจเรารู้ ให้ใจเราเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนตัวเราจริงไหมโลกนามกายใจนี้ถ้าเป็นตัวเราจริงแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปในที่ต่างๆควรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายด้วยเพราะจิตใจมันไม่ต้องการความตายนั้นถ้ามันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังแล้วนี่แหละท่านจึงให้รู้เรื่องหน้าไว้ก่อนแม้ยังไม่แก่ก็เตือนจิตนี้ว่าผลที่สุดมันต้องแก่พลาแม้ยังไม่เจ็บมันก็จะต้องเจ็บวันหนึ่งให้จนได้มันยังไม่ตายก็จะต้องตายวันหนึ่งจนได้ปิดยาได้ประมาทยาต้องโมกลัวมัวหวาดสะดุ้งอยู่ไม่ได้ตั้งใจให้ดีเพียงเพ่งดูในใจให้ทั่วถึงว่าสารีระร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปในร่างกายสังขารอันนี้มันรอเวลาแตกดับทำลายอยู่ทุกเวลามรณะกรรมฐานนั้นจึงให้พากันเจริญอยู่เป็นนิดให้สมกับพระพุทธองค์ผู้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่เราท่านทั้งหลายพระองค์เตือนไว้แล้วตั้งหลายพันปีมาแล้วว่าให้นึกได้ทุกลมหายใจจงนึกอยู่เสมอจงเจริญอยู่ทุกเวลามรณังเมภาวิสติอย่าไปเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นอย่าไปเสียดายสิ่งอื่นต้องเสียดายเวลาที่เราปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้นึกภาวนาในใจนะอันนี้เสียมากในใจของเราให้มันถัดทีมีเครื่องเตือนให้เราเห็นแล้วว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าบุคคลใดใครจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่เป็นไรไม่ได้เมื่อใครมองเห็นว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นมาได้ทุกเวลาก็รีบภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ดีพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านไม่กลัวภัยอันตรายไม่ว่าช้างจะทำลายท่านก็ไม่กลัวท่านไม่หนีไม่วิ่งหนีเหมือนปุถุชนคนเราเพราะท่านเสียสละแล้วมันจะแตกตายที่ไหนท่านก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายเพราะว่ามันหนีไม่พ้นมันจะตายเวลาไหนท่านก็ยอมตายแต่มนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นไม่ได้พอเกิดมีเสียงโครมครามขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรก็ต้องเอาฝ่ามือคุมศีรษะของตัวเองแล้วถ้ามันลงมากองศีรษะเราจะทนไหวไหมคะมือเท่านั้นไม่ทนหรอกต้องภาวนาทำใจของตนให้มันแน่แน่ทีเดียวไม่ต้องหลบไปไหนหลบเข้าในใจนะมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อหลบเข้าไปนี่แล้วจิตมันย่อมมีความอุ่นใจจิตตั้งมั่นมันก็อุ่นจิตอุ่นใจแหละไม่กลัวภัยอันตรายเมื่อจิตเอ็นใจสงบระงับแน่แน่ก็นึกให้ได้เจริญให้ได้ว่าการที่จิตนี้จิตของเรามายึดมั่นถือมั่นในบุญจักขันในรูปขันในนามขันยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราของเราที่ไหนตัวเราที่ไหนดูให้ดีกำหนดให้ได้ถ้าเป็นตัวลายบอกไม่ให้แก่ได้หรือเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บอกให้มันหายเอา ถ้ามันบอกหายได้ก็เชื่อเป็นตัวของเราจริงๆอันนี้บอกมันก็ไม่ฟังไม่มีผู้มาฟังด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านรู้เท่าทันคือท่านแปลงวางแล้ววางขันธ์ทั้งห้าวางขันธ์ทั้งห้าก็คือวางจิตที่มายึดมาถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆยึดมันก็เท่านั้นไม่ยึดมันก็เท่านั้นจงกำหนดภาวนาในใจอยู่เสมอมรณังเมภาวิสติเตือนจิตดวงนี้ไม่ให้ประมาทมัวเมาจิตที่คิดฟุ้งซ่านไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปสิ่งถิ่นนั่นถิ่นนี้ฟุ้งซ่านไปนั่นแหละว่าจิตประมาทจิตประมาทมัวเมาเมื่อได้นึกถึงมรณังเมภาวิสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะความตายมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่มันยังไม่ถึงตัวเราเท่านั้นแหละมันยังถึงบุคคลอื่นอยู่สัตว์อื่นอยู่ความตายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวลาในขณะชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่ก็มีคนตายมีสัตว์ตายอยู่เรื่อยติดต่อเนื่องเนื่องกันมาตลอดเวลาเมื่อตัวเราที่นั่งอยู่นี่ก็ดีนั่งอยู่ดีดีตายก็ได้นอนอยู่ดีดีตายก็ได้ยืนอยู่ดีดีเกิดลมขึ้นมาอะไรขึ้นมาตายได้เดินไปดีๆก็ตายไปรถไปลาที่เราชอบกันไปนักหนานั่นมายิ่งใกล้มรณะกรรมฐานรถพัดตกลงไปข้างถนนเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายเห็นมันตายได้ทุกเวลาเราตายได้ทุกเวลาแล้วเรายังจะประมาทอยู่หรือยังไม่ตั้งอกตั้งใจอีกเลยต้องเตือนใจของตัวเองที่จะพ้นจากความแตกความตายนั้นต้องถอนตัวอุปทานความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามเมื่อยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังไม่ปล่อยวางแล้วนั่นแหละตัวตายละตายแล้วก็เกิดงอกขึ้นมาอยู่ล่ะตายแล้วก็เกิดมาเป็นคนก็มาทนทุกข์ทรมานไปอีกเกิดมาเป็นสัตว์ก็มาเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตขึ้นมาผู้อื่นก็ข่มเหงกินเนื้อกินเลือดของเรานะมันทุกข์ขนาดไหนนะร้องสุดเสียงมีความทุกข์ขนาดหนักจนเหลือวิสัยแม้นการภาวนานี่แหละเป็นจิตสำคัญที่ทุกคนทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทนึกให้เห็นจะเริ่มให้เห็นวิธีใดสิ่งใดที่จะเห็นได้ด้วยจิตใจของตนก็มีช่องทางอยู่แต่ละบุคคลไม่ใช่เหมือนกันมันจะรู้สึกขึ้นมาได้ในวิธีการกำหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรในความเกิดในความแก่ในความเจ็บไข้ได้ปยาดและในความตายจิตมันจะรู้สึกสำนึกตัวได้เวลาใดเราก็มันนึกในสิ่งนั้นๆบ่อยๆจนมันมองเห็นได้จนมันรู้ได้เข้าใจอันรู้ได้เข้าใจภายในนั้นมันไม่เหมือนคำที่เราฟังนี่มันซาบซึ้งตึงใจมันซาบซ่านเข้าไปเหมือนกับเข้าไปในกายในจิตทุกซอกทุกมุมจึงได้เชื่อว่านึกถึงมรณะภัยคือความตายได้ มันซึมซาบเข้าไปในเนื้อในเอ็นหมดรู้ทีเดียวรู้สึกในใจนั่นมรณะกรรมฐานเมื่อมันรู้สึกแล้วก็เลิกแรงรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามหน้าที่ของตนไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าได้ทุกเวลานึกถึงมรณังเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกเวลาเลือกเดินกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาถรรพ์ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจภายในขึ้นมาเรียกว่าไม่นอนหลับทับจิตเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเขาก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันย่อมเป็นไปตามเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะไปร้องไห้เสียใจก็เท่าเก่าเราจะไปดีอกดีใจเพลิดเพลินมันก็เท่าเก่านั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มีสติสัมปชัญญะในดวงจิตดวงใจจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในไม่เฉพาะแต่ตั้งภายในเท่านั้นตั้งภายในเป็นสถานที่เท่านั้นเมื่อตั้งภายในแล้วก็จะต้องตามรู้ตามเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรจึงได้มาเกิดมันเหตุการณ์อะไรจึงได้มาเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสกองไหนกิเลสราคะหรือกิเลสโทสะหรือกิเลสโมหะมันพาให้มาเกิดนี้อวิชชาตัณหาอยู่ที่ไหนจึงได้มาเกิดมันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันโลภร่างกายเกิดหรือว่าจิตมันเกิดอันโลกร่างกายเกิดนั้นเป็นธรรมดาของโลกตัวสำคัญนั้นจิตมันเกิดจิตมันหลงจิตมันมีความยินดีพอใจลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสนั่นแหละตัวเกิดความยินดีความยินร้ายความโกรธโลภหลงยังมีอยู่ในจิตจิตไม่แจ้งด้วยสติปัญญาจึงได้มาหลงเมื่อหลงแล้วมันก็เกิดแหละเมื่อเกิดมาแล้วอ่ะจะมาให้มีทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้ละมันเพราะมันเกิดมาเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่ามันมาจากความเกิดความเกิดจริงๆก็จิตนั่นแหละเป็นตัวเกิดเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์กิเลสกามวัตถุกามไม่มองเห็นทุกข์เห็นภัยไม่เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นทุกข์มันเห็นเป็นความสุขไปนั่นแหละตัวเห็นเป็นความสุขนั่นแหละมันตัวทุกข์แหละมันสร้างแต่ความทุกข์ติดอยู่ในความทุกข์พัวพันอยู่ในความทุกข์ไม่ได้แก้ไขจิตใจนี้ให้แจ้งให้ขาวให้สว่างโมหะความหลงความมืดไม่แจ้งด้วยสติปัญญาญาณอันวิเศษเป็นโอบายละกิเลสยังไม่แจ้งขึ้นในจิตในใจจิตชั่วมืดมืดก็ไม่เห็นหนทางไม่มีทางเดินเมื่อเดินไปก็เดินไม่โดนไหลโดนขวากโดนน้ำเพราะความมืดอวิชชาความไม่รู้ตัวความไม่รู้ใจความไม่ภาวนาอยู่ไม่นึกถึงมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อเริ่มหลงในจิตมันก็ไปสุ่มๆอย่างนั้นแหละทำไปพูดไปคิดไปปรุงไปแต่งไปกินไปนอนไปวุ่นวายไปทีนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยละเอาละหน้าหิ้วคิ้วขมวดเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายกลัวตายขึ้นมายิ่งเมื่อถึงความตายจริงๆเราจะไปวุ่นวายรับสินรับพรอย่างนั้นไม่ได้ทางนั้นความตายนั้นเมื่อมันมาถึงเข้าล่ะมันไม่มีเวลาไม่ให้โอกาสเลย เหมือนไม้ที่หักล้มตายลงมาอย่างนั้นแหละถ้าใครไปอยู่ที่มันหักมันล้มแล้วก็จะมีเวลารับฉินรับพรเวลาภาวนาได้หรือถ้าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจะไปทำเอาเวลานั้นมันเป็นความยุ่งยากเป็นไปได้ยากที่สุดบัดนี้เวลานี้แหละกายวาจาจิตยังมีชีวิตอยู่พอที่ได้จะภาวนาได้แล้วก็ต้องให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทมัวเมาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือ

วลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9:00 เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 7 นาฬิกาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9 นาฬิกาขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10 นาฬิกา 39 นาทีเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไสงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0940

ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าหลบขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยถ้าว่าขนมันยังมีอยู่มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมันให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะฉันใดคนเราก็เป็นอย่างนั้นคนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปโทษคนทินต่างๆคนเราเนี่ยเมื่อบาปอกุศลมันสงบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็พลอยสงบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสงบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอกุศลเป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สงบนี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญนะมันไม่ใช่ยากอะไรก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น ถ้าใจเร่าร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสงบเยือกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาปรบกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็

คิดไปในทางศีลทางธรรมคนใจบุญนะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์คิดถึงความดีที่ตนกระทำมาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมู่นี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิษนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองมันก็พออยู่ไปได้ถ้าผู้ใดประคองจิตของตนให้ดำริตรีตองอยู่ในคุณพระรัตนกรัยและคุณศีลคุณทานการกุศลต่างๆหมู่เนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่มานึกถึงชีวิตนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอไปมันก็จะเป็นอุบายสอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใด เพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี้เข้าไปแล้วอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ไม่ทราบว่าจะเพลิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็ทรุดโทรมไปอยู่เนี่ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป แล้วอย่างนี้พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้ง 100% เลยความตายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันยังไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมาก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่านึกถึงความพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต่างๆแต่ก่อนมานั้นมันก็สงบลงได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะแล้วไม่ทราบว่าจะห่วงไปทำไมอ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมีแต่ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปเปล่าๆไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ย เมื่อพวกเรารู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไปเพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็ตามแต่มันก็มีอิทธิพลเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว่ามัน
ถูกกิเลสตัณหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ถ้าว่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี่แล้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลยแต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วยถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาดมันได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั้นแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสอันนี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทำบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันบันดาลให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิดในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำกิเลสนี่มันจะบันดาลให้จิตนี้ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นมันยิ่งทำบาปได้ยิ่งเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละบัดนี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วนั่นแหละมันจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดลบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรมความชั่วที่ทำลงไปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเพิ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆมันนี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้สำรวจกวดดูจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงอ่ะจิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรรมเวรไหมหรือไม่กลัวก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกรรมเวรนั่นแหละพระศาสดาทรงตรัสว่าเป็นคนตั้งอยู่ในความประมาทปะมะตายะถามะตาคนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละหมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ตายจากกุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นนะคนตายไปแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทำความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะดังนั้นผู้ใดมาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน
ความตายเป็นของแน่นอนเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ย่อมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไปนี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผู้ใดฝึกตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแล้วตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหนะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายหรอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสเมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั่นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจตัวเองได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตามไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้บุคคลได้เสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดมนอนธการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียรละความชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาสนาบารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบารมีเหล่านี้นะมันก็มาดลจิตดลใจให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจแหละคนเราแต่ต้องขมักขม้นทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัดก้านรานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หากว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกำหนดละแล้วจะไม่สั่งสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้สำหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลสเมื่อได้อธิษฐานใจไว้อย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังอะไรแบบนี้นะคอยระวังไม่ให้เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปนะมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์นั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละทั้งกลางวันทั้งกลางคืน นี่ก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี้ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวอ่ะเป็นผู้มีกิเลสหนามากก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะอะไรล่ะเคยทบทวนดูบ้างไหม
ก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นก็มัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อยเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิดๆหน่อยๆเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็อยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุ๋นเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละกิเลสนะเมื่อสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บันดาลให้คนเราทำบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปด้วยกิเลสแล้วมันยอมหมดบาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมดซึ่งโกงกันข้ามกับนักปราชญ์นักปราชญ์นั่นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการหากว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให้เจริญไว้เจริญงอกงามขึ้นต่อไปนี่วิสัยของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นไม่ถึงกับว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้กิเลสบาปธรรมน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้มากทีเดียวอ่ะมันเป็นงั้นดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลั้งเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปธรรมต่างๆการที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วไม่เอาใช้มันก็เหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อข้าศึกจู่โจมมาก็ไม่ถอดดาบออกป้องกันตัวข้าศึกมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผลอกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงำจิตให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นน่ะให้พึ่งพากันสํารวมงานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารนามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานนี้สุขขุมอะไรก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอไปนี่จึงเรียกว่าญาณสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในญาณความรู้อย่าให้มันเสื่อมถ้าหากว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงมันจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นั่นแหละเรื่องไม่จริงก็คือเกลียดนั่นเองแหละมันมีมายา
มันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไปมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดขุ่นเคืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทฉะนั้นทุกคนในพึงสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดีอย่าให้งานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี่แต่คนส่วนมากมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษางานความรู้นี้ไว้ในตนได้ปล่อยให้ญาณความรู้นี่มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี่นั่นดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆ นะมีแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆได้ใครด่ามาก็ไม่โกรธบัดนี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามนี่แต่คนส่วนมากนะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผู้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ข้อที่ว่าอะโกเทนะชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูนั่นแหละถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอันผู้ที่ปฏิบัติได้หมายความว่าเวลามีเรื่องไม่ดีก็ไม่งามกระทบกระทั่งมามันก็หวั่นไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกลั้นมานี่จะไม่ยอมให้มันหวั่นไหวอย่างนั้นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่กิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไปปล่อยใจให้หวั่นไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติธรรมเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตัวช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก็ต้องกล่าวคำตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มารดาบิดาของเราถึงครูบาอาจารย์ของเราไม่เสียหายหรอกจะอธิษฐานจะก็ผูกจิตผูกใจเจ้าของไว้กับสัจจะนี่แหละว่าจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีก็ให้มีสัจจะคนมีสัจจึงจะมีศีลสัจจะก็ไม่มีศีลสัจจะต่อเจ้าของนั่นแหละจะอธิษฐานนี่แหละสัจจะตัวนี้แหละมันจะมาผูกจิตผูกใจของเราเอาไว้ถ้ากิเลสสั่งว่าให้หยุดเราก็จะบอกโอ้ยยังไม่ถึงสัจจะไม่ถึงสัจจะอาจจะนั่งเท่านั้นเท่านี้แล้วเธอนะทำไมมาสั่งแล้วล่ะถ้าเราไม่มีสัจก็ไม่มีศีลแหละสัจก็ไม่มีศีลคนไม่มีศีลก็เท่ากับไม่มีความหมายอะไรแล้วเกิดมาไม่มีศีลตั้งสัจจะนี่แหละเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจเขาจะทำอะไรเขาต้องสั่งสัจจะอธิษฐานหมดนั่นแหละจึงได้รับความสำเร็จถ้าไม่มีสัจจะปวดแข้งปวดขานิดๆหน่อยๆมันก็อยากออกนี้ไปแล้วกิเลสก็สั่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงทำก็ได้เดี๋ยวปวดแข้งปวดขาหลายถ้ามันเป็นโรคงั้นอย่างนี้มันเจ็บป่วยมาใครจะดูแลเราเจ็บมันจะปุงไปนะไปปรุงไปแต่งให้เราหยุดทำออกจากสมาธิออกจากทางเดินจงกรมไปก็เรียกว่าเราไม่มีศีลเป็นพูดปดโกหกหลอกลวงเจ้าของมันไม่บาปหรอกโกหกเจ้าของคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยดอกว่าอย่างนั้นนะบาปไม่บาปก็ลองดูแล้วเข้าใจไม่ได้โกหกคนอื่นเนาะโกหกเจ้าของนี่แหละนี่แหละจะทำให้เราได้รับความสำเร็จให้อยู่ในบารมีสิบทัศน์ก็มีสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานถ้าไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ความสำเร็จก็ไม่เกิดคนไม่มีศีลแล้วจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราเกิดมาก็มาพึ่งศีลพึ่งธรรมนี่เท่านั้นถ้าไม่มีที่พึ่งไปพึ่งไหนเกิดที่นั่นที่นี่ก็อาศัยภูมิสติปัญญาภูมิศีลภูมิธรรมนี่นะคนไม่มีศีลมันก็ไปตายไม่ได้แล้วไม่ใช่โกหกคนอื่นนะโกหกเจ้าของนี่แหละให้เข้าใจอันเนี้ยที่ทำมามันได้สำเร็จอยู่เนี่ยเพราะตั้งสัจจะนะตั้งแต่ไปเข้าหน้ากันนะตั้งสัจจะมาถ้าเราจิตไม่สงบดวงตาไม่เห็นธรรมแล้วเราจะไม่หยุดเราจะนั่งเราจะใช้วิธีปฏิบัติอยู่ได้15ชั่วโมงนอนตั้งแต่ไปนอนตีสองตื่นตีสี่ต้องตั้งสัจจะเอาไว้อย่างนี้ตั้งวันไม่ให้หลังถูกพื้นอีกเป็นเด็ดขาดถ้าหลังถูกพื้นก็ถือว่าเราตายแล้วตายอะไรตายจากศีลจากธรรมนี่แล้วตายจากสัจจะนี่แล้วเคยได้ยินไหมนะลูกเสือเคยไปฝึกไหมเสียชีพอย่าเสียสัตว์เอาเขียนติดไว้หน้าเข็มขัดลูกเสือตายยังดีกว่าเสียสัตว์ที่ได้มาสำเร็จอยู่ได้มาพูดกับเล่าท่านทั้งหลายอย่างนี้ครับเพราะสัจจะอธิษฐานนี่แหละบารมีอันนี้แหละจะนอนตีสองตื่นตีสี่ปฏิบัติอยู่จนอย่างนี้จนรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะหยุดทำมาถึงขนาดนี้แล้วเราไม่มีสัจจะเนี่ยทำย่อยๆแย่ๆไม่กะหารเด็ดเดี่ยวเพราะตั้งแต่จะตายมันก็ไม่ได้ภาวนาเอาตายเป็นเดิมพันไม่ใช่เ
ข้าได้ข้าเห็นแล้วผู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าแล้วโอ้ยอะไรอะไรในโลกนี่จะมาเปรียบได้ดังนั้นให้เราทั้งหลายนะเราท่านทั้งหลายนะตั้งสัจจะนี่เราจะทำอะไรอยู่ทำอะไรต้องให้มีสัจจะคนไม่มีสัจก็ไม่มีศีลเสียชีวิตยังดีกว่าตายยังดีกว่าเสียสัจนี่แหละมันถึงจะเด็ดเดี่ยวการปฏิบัตินะไม่ใช่จะมาเหยาะเยาะแย่ๆอยู่ให้มันหมดคืนหมดวันไปเฉยๆตั้งหน้าตั้งตาทำตามสัจจะเจ้าของจริงๆแต่นั้นเราตั้งสัจจะนี่ได้7ปีปีที่8ถึงหยุดนะไม่ใช่ของเล่นๆนะหลังแตะพื้นพิงเสาไม่ได้เป็นเด็ดขาดถือว่านอนถ้าเสียสัจจะก็ให้ถือว่าเราตายตายใจไม่ขาดอ่ะตายจากศีลจากธรรมชิบหายน่ะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมตายจากคุณงามความดีตายจากศีลจากธรรมนะสัจจะนี่นะมันจะผูกจิตผูกใจของเราให้ได้รับความสำเร็จคนไม่มีสัจจะนี่โอ้ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกทำไปนิดๆหน่อยๆก็เปลี่ยนใจกิเลสก็ดึงออกจากทางนี้ไปก็บังคับเราได้ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วใครจะมาบังคับเราไม่ได้เป็นเด็ดขาดภาษากิเลสจะเก่งขนาดไหนไม่นอนให้สัจจะมันจะทำอะไรถ้าเด็ดเดียวอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เราแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นฉะนั้นการทำอะไรก็ให้ตั้งสัจจะอย่างที่พระธรรมนี่แหละตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วก็ผูกจิตผูกใจเราไว้ตั้งประมาณเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ถึงไม่ครบอย่าไปลุกออกจากที่เป็นเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดเลยไม่ต้องไปกลัวมันหรอกไม่ตายหรอกลมหายใจมีอยู่นะมรรคผลนิพพานมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวคนมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์แต่เราไม่ขยันค้นคว้าหาเฉยๆมาพูดกันว่ามรรคผลนิพพานหมดการหมดสมัยแล้วนั่นมันไม่หมดอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาไม่จำกัดสถานที่ถ้ามันหมดพระพุทธองค์จะตัดอากาลิโกไว้ยังไงไว้ทำไมสันทิฏฐิโกนะนะผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองปฏิบัติลงที่กายเจ้าของวาจาเจ้าของใจเจ้าของนี่แหละนั่งอยู่นี่แหละปฏิบัติอยู่นี่เห็นอะไรเห็นเองเห็นจิตสงบก็ผู้ปฏิบัตินี่แหละเห็นจิตเจ้าของสงบรู้ว่าจิตเจ้าของสงบผู้ปฏิบัติใส่ลมหายใจนี่แหละจึงเห็นลมหายใจเข้าออกอากาลิโกไม่มีการเวลาดูเวลาไหนก็ได้ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้เนี่ยมรรคมรรคคือทางมรรคโคมรรคคามรรคคีคือทางทางดำเนินออกจากทุกข์มรรคมีองค์8มันจะหมดทำไมมันจะหมดไปไหนปฏิบัตินี่แหละเอาเราเดินเอาอะไรเดินเอาอะไรเดินอะไรเดินเอาจิตนี่แหละมรรคคามรรคโคมรรคคีทางเดินของจิตทางเดินของใจทางเดินของเรานี่นะเรียกว่ามรรคมีองค์8ย่อลงมาเหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนศีลน่ะศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจศีลย่นย่อลงมาเหลืออยู่ที่ใจเท่านั้นใจนี่แหละสั่งกายไปทำสั่งคำไปพูดบาปทุจริตได้รักษาใจเราเดียวศีลหมายถึงใจปกตินั้นสมาธิก็เหมือนจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นปัญญาคือใจรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยมันจะหมดที่ไหนศีลก็หมายถึงใจของเรานี่แหละสมาธิก็หมายถึงใจนี่แหละปัญญาก็หมายถึงใจนี่แหละใจมันหมดแล้วหรือใจของคนน่ะลมหายใจมีอยู่ใจมันอยู่ที่ลมนั่นน่ะลมหายใจนั่นน่ะมันหมดแล้วหรือทำไมถึงว่าหมดการหมดสมัยแล้วไม่มีหรอกว่างั้นนะถ้าใครปฏิบัติลงใส่มรรคแปดเนี่ยพระนิพพานก็ไม่ว่างเว้นจากโลกไปแล้วถ้ามีคนปฏิบัติอยู่
ถ้าไม่มีคนปฏิบัติอยู่มันจึงไม่มีพระนิพพานน่ะนะให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะมันมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวคนนี่นะพระนิพพานแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ค้นคว้าไม่แสวงหาพระนิพพานเฉยอย่างศีลนี่ศีลก็ศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจเท่านี้ที่เราสวดอยู่เนี่ยสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเนี่ยการงานชอบคือไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ศีลแล้ววาจาชอบก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอาชีพชอบอาชีพของเราอาชีพสุจริตให้ไปขายม้าขายสุราขายยาเมาน่ะนะให้ไปขายเครื่องมือดักสัตว์ไม่ไปขายคนขายฆ่าสัตว์ขายไปขายยาพิษไปขายไปถ้าขายของผิดกฎหมายนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอาชีพชอบนี่แหละมันไม่มีอะไรอาชีพของพระก็คือต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพเจ้าของอาชีพชอบอ่ะอาชีพอย่างอื่นไม่มีหากินด้วยปีแข่งตื่นขึ้นมาต้องไปบิณฑบาตแล้วพระถ้าไม่บิณฑบาตไม่ฉันนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละอาชีพของพระอาชีพชอบไม่ใช่ไปสร้างอันนั้นไปทำอันนี้อันนั้นมันโลกเขาดอกทำมาอย่าไปแข่งกับโลกเขาหน้าที่ของเราคือบิณฑบาตแล้วก็ไปภาวนาเท่านั้นพระอาชีพชอบโยมมาปฏิบัติอยู่นี่เหมือนกันหน้าที่เขารู้จักหน้าที่เจ้าของตื่นขึ้นก็มีการทำปัดกวาดเช็ดถูทำกับปีจังหันเท่าที่มีเท่าที่จะทำได้อาชีพไม่ใช่ว่าไปหาทำอย่างอื่นนี่แหละไม่อยู่ที่อื่นมรรคขั้นศีลศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจศีลก็หมายถึงกายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเท่านี้กายมันหมดแล้วเหรอวาจามันหมดแล้วหรือใจมันหมดแล้วหรือศีลเนี่ยนี่แหละศีลนะขั้นต้นก็เรียกต้องเอาศีลศีลนี่แหละมันเป็นที่ตั้งที่เกิดของกัลยาธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายจะมาเกิดจากศีลศีลจึงเปรียบเสมือนภาคพื้นแผ่นดินนั่นนะเป็นที่เกิดที่ตั้งของต้นไม้ภูเขาโลกาสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายเกิดจากศีลธรรมทั้งหลายก็เกิดจากใจศีลนี่แหละจึงเป็นเปรียบเสมือนมารดาศีลนี่แหละเป็นที่เกิดของสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลจะเอาไหนไว้เกิดศีลก็คือใจนั่นแหละใจนี่แหละทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาใจไม่ดีมันก็ไม่เกิดนะสมาธิใจไม่ดีฉะนั้นผู้มาปฏิบัติต้องมาปฏิบัติกายเอาของให้ดีวาจาให้ดีใจให้ดีกายให้ประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติดีกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนมรรคขั้นต้นนี่ขั้นศีลนี่มันหมดแล้วเหรอฮะหมดการหมดสมัยไม่หมดเราไม่ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติลงในมรรคมีองค์8อยู่นี่พระนิพพานยังมีอยู่เหมือนเดิมนะกายดีวาจาดีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐเราก็เรียกว่าอริยบุคคลผู้ประเสริฐบุคคลผู้ประเสริฐก็ปิดอบายภูมิให้เจ้าของได้เท่านั้นหันหลังให้อบายภูมิหันหน้าเข้าสู่พระนิพพานเรียกว่าเปิดประตูโลกุตละได้อย่างนี้ก็เรียกว่านิยโตบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติหรือเรียกตัวเองว่าสังโฆ
นี่แหละสงฆ์สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาของพระพุทธเจ้าสังโฆแปลว่าหมู่เดียวกันหมู่ที่มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดด้วยกันหมู่ที่กายดีวาจาดีใจดีด้วยกันไม่เรียกว่าพระเนนเถนชีกายของเราดีวาจาดีใจดีด้วยกันก็เรียกว่าหมู่เดียวกันเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันไม่มาบวชก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นได้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อกายดีวาจาดีใจดีโอ้ยทำอะไรมันก็ได้ดอกเช่นไงไปทำงานอยู่ทางบ้านก็ร่ำก็รวยถ้าเป็นคนมีกายดีวาจาดีใจดีพระพุทธองค์จึงสรุปไว้ทายศีลว่าสีเลนะสุขติงยันตินั้นความสุขทั้งหลายก็ไปจากศีลนี่แหละนั่นอิเลนะโภคสัมปดานะอิเลนะโภคสัมปทาทรัพย์สมบัติก็ได้มาจากศีลนี่แหละถ้าศีลไม่ดีมันไม่ได้นะกายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีจะไปหาสมบัติมาจากไหนก็เอากายนี่แหละไปหาเอาวาจานี่แหละไปพูดเอาใจนี่แหละสั่งกายไปทำงานมันจึงได้ทรัพย์สมบัติมาสีเลนะทิพนิพุติงยันตินั้นพระนิพพานก็ไปจากศีลนั่นแหละจึงเรียกว่าศีลนี่นะคือยอดคือรากเง่าคือต้นคือต้นของมันก็คือศีลต้นของมรรคผลนิพพานนะก็คือศีลอย่าพากันเหยียดต้นกินผลถ้าต้นไม่ดีผลไม่เกิดดอกศีลไม่ดีสมาธิปัญญามันไม่เกิดง่ายๆดอกต้องอาศัยศีลพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสั่งว่าอย่าเหยียดต้นกินผลแม้ผลไม้ของเราก็เหมือนกันถ้าไม่บำรุงต้นมันจะผลมันจะมาเกิดมาจากไหนล่ะปลูกแล้วก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาไม่ให้สัตว์ไม่ให้อะไรมารักษามาทำลายมันบำรุงต้นมันให้ดีผลมันไม่ต้องถามหาดอกส่วนมากเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหยียบต้นมันนะไปเอาสมาธิเอาปัญญาไปกินผลมันไม่ได้กินให้พากันเข้าใจอย่าเหยียบต้นศีลดีนี่อยู่ไหนก็สุขนั่นนะพระเนนเถนชีถ้ามีศีลเนี่ยเขาก็อยากมาศรัทธาญาติโยมนั่นนะเขาก็อยากมาอยากมากินมาทานร่วมอยากมากินมาทานกับอุบาอาจารย์ผู้มีศีลมีธรรมป่วยทุกงามๆอยู่ใส่มันกับมาไม่ได้ไปซื้อยากดอกผลมันนะถ้าพระมีศีลยอมมีศีลผู้มาอยู่นี่มีศีลกันพิษกันป้องป้องแป้งๆคอลอยเชลแลไอ้เสียงมาเหยียบนั่นแหละต้นมันไม่ดีให้เข้าใจอย่างนี้ผลมันไม่เกิดดอกอย่าเหยียบต้นกินผลให้บำรุงต้นมันรักษาต้นมันให้ดีไปอะไรก็ดีหมดนั่นนะท่านจึงว่าสีเลนะสุขติงยันตินั่นความสุขทั้งหลายก็ไปจากศีลนี่แหละนั่นสีเลนะโภคสัมปดานั่นโภคสมบัติทั้งหลายก็ได้ไปจากศีลนี่แหละนั่นสีเลนะนิพุติงยันตินั่นพระนิพพานก็ไปจากศีลนี่แหละคนไม่มีศีลนั่นนะมันไปไม่ได้ดอกพระนิพพานนั่นนะมีแต่ไปนรกจกเปรตนั่นแหละไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยู่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยู่มีแต่ไปเป็นสัตว์ในโลกเป็นเปรตนั่นแหละให้เข้าใจนี่แหละศีลยังมีอยู่เหมือนเดิมศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจศีลสังวรนั่นนะสังวรแปลว่าสำรวมระวังอะไรระวังกายอย่าให้กระทบกระทั่งกันอย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสำรวมวาจาหูปากเอาไว้เวลาทำอะไรอยู่ก็ให้สำรวมระวังสิ่งที่ไม่ควรพูดจะพูดออกไปให้พูดอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นนะ
สำรวมใจอย่าคิดไปเนี่ยในแง่บาปอกุศลถ้าคิดไปแล้วบาปอกุศลที่เกิดขึ้นก็จะเจริญงอกงามท่านว่านั่นนะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดอยู่แล้วก็จะเจริญงอกงามขึ้นกิเลสนั่นนะบาปอกุศลทั้งหลายนั่นท่านจึงให้สำรวมรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้ดีเรียกว่าศีลสังวรท่านศีลนะต่อไปก็มานั่งสมาธินี่แหละนั่งอยู่นี่แหละสมาธิมาที่ก็คือจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นถ้าจิตเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิกายตรงดอกมองไปก็รู้ว่าใครสงบไม่สงบยุกยุกยิกยิกไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอะไรบอกเอาตายเป็นเดิมพันนะนะยุกยุกยิกยิกยุกยุกยิกยิกไม่รู้ว่าคันอะไรไม่บ้างอะไรนะมาฆ่ากิเลสเนี่ยความคันนั่นแหละความปวดแช่งปวดขาน่ะคือกิเลสสมาธิดาบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรม5นั่นนิวรณ์ธรรม5ก็คือกามฉันทะความคิดไปเรื่องกามนั่นน่ะมีเรื่องในกามอยู่นั่นน่ะจิตก็ท่องเที่ยวไปในกามกามมาว่าจรจิตน่ะจิตจรไปในอยู่ในกามมานั่งแต่นั่งแต่กายเจ้าของเฉยยังนึกไปถึงกามอยู่อยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คิดหอดเหี้ยนหอดซ่านอยู่คิดหอดลูกหอดหลานอยู่นั่นแหละคือเสพกามคิดจิตส่งไปถึงอะไรนั่นเรียกว่าจิตท่องเที่ยวอยู่ในกามกามมาว่าจรจิตยังจรไปอยู่ในกามอยู่ยังยินดีพอใจในกามอยู่กามมาฉันทะพยาบาทนั่นคิดโกรธคิดหวงคิดถึงอันนั้นอันนี้อยู่อินามิทะนั่งไปในนิดนิดหน่อยหน่อยก็คอพับหลับไปนั่นน่ะไม่ใช่สมาธินั่นน่ะนะต้องแก้เจ้าของนั่งคอพับหลับไปบางคนเสียงโกนโกเกิดขึ้นมาหมู่หลายๆเขาก็ได้ยินทำลายหน่อพุทโธของหมู่ตนจิตเขากำลังสงบอยู่เจ้าของมานั่งคอพับหลับไปแล้วก็กอนก็ให้เขาได้ยินอย่างนั้นนะฮะจิตเนี่ยอินามิทะจับเหมือนกันนั่งไปมันก็ไม่สงบดอกนะนี่แหละนิวรณ์ธรรม5นี่อินามิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉานั่งไปนั่งมาก็ความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นน่ะสมาธิไม่รู้ว่าคิดอะไรพยายามมานั่งดูตั้งแต่นั่งคุยกันอยู่ข้างนอกไม่คิดดอกนั่งอยู่ข้างนอกนะพอจะมาให้เข้าสมาธิเท่านั้นแล้วมันปุ้งไปสารพัดอย่างแต่พากฟุ้งซ่านไปเอาแวะมาก่อนโลเลสงสัยวิจิกิจฉานี่แหละผู้ที่จิตสงบแต่ได้ฌานขึ้นมาก็ต้องดับนิวรณ์ธรรม5ลงก็ได้ปฐมฌานขึ้นมาเท่านั้นเรียกว่าสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรม5ออกจากจิตจากใจเราได้ชั่วขัดสมาธิข่มไว้พวกนี้แหละบางทีมันจะเกิดสำแดงแปลงเพศขึ้นมาเป็นมารท่านเรียกว่ามารความอยากได้สมาธิก็เรียกว่ากิเลสมารถ้าไม่อยากได้จะนั่งทำไมอ๋อนั่งด้วยเป็นการปฏิบัติบูชานั่งด้วยฉันทะความยินดีพอใจฉันทะความยินดีพอใจมันกับความโลภเนี่ยคนละอย่างกันนะนี่แหละเรียกว่ากิเลสมารความโลภอยากได้สมาธิอยากได้จัดจัดก็ความโลภนี่แหละมาปิดกันปิดเราไม่ให้สงบท่านจึงตัดเอาไว้ว่ายิ่งละยิ่งรวยนั่งสมาธิต้องละออกละความคิดออกละกามฉันทะออกละความง่วงเหงาเฮานอนออกละความคิดฟุ้งซ่านออกยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินความอยากนี่แหละมาปิดกั้นจิตเราไม่ให้เห็นพระนิพพานให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละกิเลสมารขันธมาร
นั่งไปไม่นานก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาก็ยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักเอาแปรมาเนื้อเต้นยึกยึกยักยักเหงื่อไหลใครแตกนั่นแหละไปกลัวมันทำไมมันไม่ตายหรอกตายจะให้พระกุศลาให้ยังไม่ได้เอาเงินปืนอยู่ที่เขานี่ก็ไม่อดไม่อยากไม่ได้เอาเงินคนที่มาปฏิบัติอยู่นี่ตายไปมาอยู่ด้วยนี่ตายไปสองคนแล้วสามคนแล้วสามกับพระไม่เอาเงินกุศลาให้ฟรีปืนก็หามาเผาให้ฟรีๆไม่ได้เอาให้มันตายโลดอย่าไปกลัวมันเนี่ยนั่งยึกยึกยักยักอันนั้นอันนี้แต่อะไรอ่ะนี่แหละกิเลสขันธมารมารก็คือกิเลสความเจ็บปวดในธาตุในขันขันห้านี่แหละคือมารเวทนาขันเกิดขึ้นก็จะออกจากสมาธิแล้วทีนี่แหละมารมาลบมาสู้กับเราดีแฮ่มันปวดนั่นนะมันจะได้ลบกับมันนี่แหละมีข้าศึกอะข้าศึกเกิดขึ้นแล้วอย่าไปหนีมันทีเนี่ยสู้ให้มันเอาให้มันชนะมันข้าศึกก็คือกิเลสคือมารนี่แหละแม้แต่พระพุทธองค์ก็ไปลบสู้กับพวกมารนี่อยู่ไม่ใช่เป็นแต่เรานะท่านจึงบัญญัติมารห้าขึ้นมากิเลสมารขันธมารอันที่สามก็อภิสังขารมารก็ความคิดฟุ้งซ่านนี่แหละมากันกลางจิตไม่ให้สงบเลยอภิสังขารมารใหญ่ที่สุดในการนั่งสมาธิก็คือความคิดนี่แหละอภิสังขารมารต่อไปก็เทวบุตรมารนั่งไปนั่งมาก็ผู้หญิงก็เห็นเทวดาลงมาเทวบุตรลงมาตัวเห็นภาพนั้นภาพนี้นิมิตเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็ออกจากคำบริกรรมออกจากความสงบไปดูภาพที่เราเห็นนี่ก็มารผู้ชายก็เห็นไปเห็นมาเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาลงมาหาตัวพระก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันนะเห็นสัจจะว่าเห็นทำจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ยินดียินร้ายมันอะไรเกิดขึ้นก็ช่างแล้วแต่อะไรจะเกิดอะไรจะตายต้องทำอย่างนี้สู้กับมันนะเราไม่ตายหรอกมันเกิดแล้วมันก็ตายลงมันเกิดแล้วมันก็ดับเท่านั้นรู้เท่าเอาทันมันอย่างนี้นอกจากนั้นก็มัจจุมานแล้วตัวที่ห้ามันมาลบมาเลวกับเราเอาละเอาละวันพรุ่งนี้ถึงทำนอนซะก่อนพักผ่อนซะก่อนใจเย็นๆว่างั้นนะนี่แหละคนไม่มีสัจจะตั้งสัจจะไว้แล้วต้องสู้ให้มันหัวเด็ดตีนขาดเลยไปเชียงใหม่คราวที่แล้วนะมีโยมคนหนึ่งอ้วนๆนิดหน่อยหรอกมาเล่าถวายทีแรกมันปวดอย่างนี้แหละเขานั่งสามคืนไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนไม่นอนกะว่าให้มันตายเลยเขาทำได้จิตสงบเลยแต่ครั้งเดียวนั้นมารไม่กล้าเข้ามาเหยียบเลยเพราะว่านั่งอย่างไรอย่างไรก็ไม่ปวดอีกเอาชนะมารได้เราก็เหมือนกันมีเนื้อมีหนังธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันกับเขานั่นแหละใจเหมือนกันนั่นแหละทำไมจะทำไม่ได้นี่แหละขั้นสมาธิดับนิวรณ์ธรรมห้าดับมารห้าลงได้จิตก็วืบลงไปถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิลมหายกายไม่ดีไม่มีนี่แหละผู้ที่ได้สมาธิใหญ่ลมหายกายไม่มีเป็นเครื่องหมายอัปปนาฌานมีแต่ความรู้กับอุเบกขาอยู่เท่านั้นรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเอาสติไปรู้อยู่กับตัวนั้นเอาแวมามันอิ่มตัวระยะนั้นเรามองเห็นอยู่ว่าจิตว่างเป็นลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตไม่นึกคิดปรุงแต่งมันดับดับนิวรณ์ทำห้าได้แล้วมันดับอุทธัจจกุกุจจะมันดับสังขารความนึกคิดปรุงแต่งลงมีแต่ความรู้เฉยๆท่านจึงเรียกว่าวิสังขาร
วิสังขารมันเรียกชื่อใหม่ว่าวิสังขารไม่มีสังขารไปปรุงแต่งใจได้หรือเรียกว่าพุทโธนั่นนะเป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆนั่นนะมันก็มีระยะรู้อยู่นั่นไม่มีตัวมีตนสัตว์

ผู้ที่รู้ว่าว่างผู้ที่รู้ว่ารู้อยู่นั่นก็เรียกว่าสังโฆนี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเป็นรู้อยู่เฉยๆจิตตรงนี้ตายไม่เป็นรู้ตั้งตรงอยู่นั่นน่ะตั้งตรงตั้งมั่นอยู่นั่นน่ะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิน่ะจิตตั้งตรงตั้งมั่นน่ะท่านเรียกว่าทิฏฐิจิตเดิมแท้มันจะตั้งตรงอยู่อย่างนั้นเรียกว่าทิฏฐิแปลว่าตั้งอยู่เราจะเห็นความรู้ไม่ขาดมรรคขาดตอนนั้นรู้อยู่อย่างเดียวนะตายไม่เป็นนะเกิดดับไม่เป็นมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวเราจึงเรียกชื่อใหม่ว่าอมตะจิตอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นจิตที่ตายไม่เป็นมตะธาตุอมตะธรรมนั่นแหละเราเห็นผู้ตายไม่เป็นแล้วเราเห็นจิตดวงที่ตายไม่เป็นแล้วนี่แหละสารณะที่พึ่งแล้วก็ไปพึ่งกูกับผู้ตายไม่เป็นนี่แหละต้องทำอยู่อย่างทำให้มันเห็นถ้าได้อย่างนี้จิตอินตัวตอนที่มันเข้าสมาธิอยู่มันจาคะขันห้าออกวางจากขันห้าออกไปเป็นเอกเทศของเขาเป็นหนึ่งเดียวอยู่จึงเรียกว่าเอกัคคตาลมหรือเอกัคคตาจิตรู้เป็นหนึ่งเดียวของเขาอยู่งั้นไม่ไปอุปทานขันห้าวางขันห้าทีนี้เมื่อจิตอิ่มตัวแล้วมันจึงจะวางมันจึงจะออกจากสมาธิถอยออกมาเห็นลมหายใจหยาบขึ้นเห็นกายของเราหยาบขึ้นนั่งอยู่เนี่ยก็เรียกว่าจิตถอยออกจากสมาธิถอนออกจากสมาธิแล้วก็มาอุปทานอารมณ์หายใจมายึดอารมณ์หายใจเป็นของมันมายึดเอากายเป็นของมันอีกมายึดเอาความขันห้ามาอุปทานขันห้าเอาอีกอย่างเดิมเหมือนเดิมตัวเราก็จึงมีขึ้นตัวเรานี่มีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราวเอานอนหลับตัวเราก็ไม่มีเอาเข้าสมาธิตัวเราก็ไม่มีพอตื่นขึ้นตัวเราก็มีพอออกจากสมาธิตัวเราก็มีท่านจึงว่ามีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราวนอนหลับเราไปไหนล่ะฮะเข้าสมาธิก็เราไปไหนล่ะไม่มีให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละสมาธิถ้าใครได้ฌาน1 2 3 4นี่ก็ว่าเห็นอารมณ์พระนิพพานเรียกว่าได้รูปฌานรูปสมาธิก็เห็นพรหมโลกรูปพรหมท่านรูปพรหมเห็นโลกมิติใหม่อีกกามโลกคือโลกที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เรียกว่ากามโลกรูปโลกมีแต่รูปประจิตไม่มีตามีหูนะมีก็มีแต่ตาใจตาจิตตาใจหูจิตหูใจนั่นแหละหูสติปัญญาตาสติปัญญานั่นแหละนั่นเรียกว่าเห็นโลกมิติใหม่คือพรหมโลกเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายพรหมโลกรู้จักแต่เรายังไม่ตายถ้าตายไปแล้วเราจึงจะไปเกิดอยู่บนพรหมโลกจริงเว้ยปีติสุขอยู่พรหมโลกนั่นแหละเหมือนกับอยู่ในพระนิพพานท่านจึงเรียกว่านิพพานพรหมนึกว่าเป็นพระนิพพานคนก็เลยมาหลงติดอยู่ในฌานในสมาธินี่แหละว่าเป็นพระนิพพานนี่สมาธิมันก็ย่นพบย่นชาติได้ถ้าใครได้แล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกให้เข้าใจอย่างนี้พรหมโลกนี่มันมีเวียนว่ายตายเกิดหมดอายุการบำเพ็ญภาวนามานั่งสมาธิเอาอย่างนี้เลยเรียกว่าบำเพ็ญภาวนาหมดอายุมันหมดอายุเป็นก็ลงมาเกิดอีกคือเก่ายังมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่านจึงให้ดับโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกขึ้นไปอยู่โลกที่ตายไม่เป็นคือโลกุตตรภูมิเหนือโลกทั้งสามจะไปได้ก็คือต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาปัญญาต้องเป็นปัญญาโลกุตตรปัญญาเหนือโลกขึ้นไปกับโลกสามได้ปัญญานี้จึงจะเป็นโลกุตตรปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ย

ปัญญานี้ก็เป็นปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจ4นะไม่ใช่ปัญญาโลกิยะปัญญาอันนี้มันเป็นโลกุตตรปัญญานะปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่เล็งเห็นอริยสัจ4ยิ่งจะดับโลก3นี้ได้นะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคองค์8ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชานะปัญญานี่จะปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิวิเวกอันได้แก่อุปธิอุปธิคืออะไรอุปธิก็คืออุปทานนั่นแหละอุปธิมันก็มาจากอุปทานนั่นแหละอุปทานอะไรล่ะอุปทานขันห้าถ้าดับขันห้าได้ก็ไม่อุปทานขันห้าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยการไม่ยึดไม่ถือนั่นไม่ยึดไม่ถือก็เรียกว่าไม่อุปทานขันห้านั่นแหละเวนายใครจะไม่ยึดไม่ถือขันห้าก็ต้องรู้เท่าเอาทันขันห้าเบื่อหน่ายในขันห้าต้องเห็นขันห้าด้วยอริยสัจ4รู้ขันห้าด้วยอริยสัจ4รู้อริยสัจ4ด้วยญาณ3มันถึงจะดับได้เป็นโลกุตตรปัญญาปัญญาที่รู้จักทุกข์ต้องรู้จักทุกข์ต้องรู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์ต้องรู้วิธีดับทุกข์ต้องรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใกล้กับใจกายกับใจย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใจดวงเดียวนี่ทุกทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่ขันธ์ห้าอันจึงพูดเป็นภาษาพระอิสานว่าทุกทั้งหลายนั้นย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันธ์ห้างับลงมาเหลืออยู่ขันธ์สีทุกอยู่ในโลกนี่มาห้อมคอยผู้เดียวไปนี่คือผู้ใดมาห้อมไข่ผู้เดียวกันทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันหายับลงมาอยู่น้ำสีอยู่ขันสีทุกอยู่ในโลกนี้มาห้อมไข่ผู้เดียวไปก็คือใจคือเล่าหนึ่งมาห้อมอยู่เล่าผู้เดียวหนึ่งเนี่ยมาเหลืออยู่ตัวนี้นั่นเหลืออยู่ตัวเราคนเดียวนี่แหละเรานี่แหละเป็นผู้ทุกข์เรานี่แหละเป็นผู้ไปอุปทานเอาขันห้าถ้าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแบบมันเกิดมันดับพอไม่มีใครไปอุปทานเอาขันห้าว่าที่โดยยอดที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือนั่นไม่ยึดไม่ถือขันห้าต้องเห็นขันห้าด้วยอริยสัจ4อีกเห็นว่าขันห้ามันเป็นทุกข์นะมันเกิดมันดับอยู่นั่นนะเนี่ยปัญญาไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ท่านเรียกว่าปัญญารู้เท่าสังขารนั้นคือยอดแห่งวิชาสังขารคืออะไรสังขารขันธ์สังขารก็คือขันธ์5นี่แหละดับขันธ์5ได้ปัญญารู้เท่าสังขารรู้เท่าขันธ์5นั่นน่ะดับขันธ์5ได้ขันธ์5นี่มันเกิดกิเลสทั้งหลายนั่นนะอาสาวกขยะญาณอาสาญาณสิ้นไปแห่งอาสาวะกิเลสอาสาวะกิเลสคืออะไรล่ะกามาสาวะนี่ภวาสาวะอวิชชาสาวะนี่กิเลสพวกนี้มันเกิดจากขันธ์5ขันธ์5คืออะไรขันธ์5คือกายกับใจอะไรคือกายตาหูจมูกลิ้นกายอะไรคือใจน้ำสีนั่นแหละคือใจตาหูจมูกลิ้นกายสงเคราะห์เรียกว่ารูปใจก็สงเคราะห์เรียกว่านามรูปกับนามนี่ท่านเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเกิดเองดับเองมันเกิดได้ยังไงต้องรู้ตาเห็นรูปอายตนะภายนอกภายในกระทบกันนั่นอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์อายตนะภายในก็คือรูปเสียงโอตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันกระทบกันรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกัน
เกิดวิญญาณรู้ขึ้นมานั่นก็เรียกว่านามรูปกับนามนี่แหละคือขันธ์ 5นั่นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับตาเห็นรูปแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับแต่มันไม่ดับรูปเสียงนั้นไปนอนเนื่องอยู่ในสันดานในจิตตสันดานคือนอนอยู่ในใจของเรานั่นแหละจึงเกิดจิตปรุงแต่งขึ้นมาอยากได้รูปนั้นเสียงนี้ขึ้นมานี่ถ้าความอยากเกิดขึ้นก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนนี่แหละอวิชชาพวกราคานุสัยนี่แหละที่มาจากกามมาสวะนี่แหละอันเดียวกันกามเกิดยินดีพอใจขึ้นมาก็เรียกว่ากามมาราคะหรือราคานุสัยตามนอนในใจเราอยู่นี่แหละที่เรียกว่าอุปธิอุปทานขันธ์ห้านั่นอุปธิวิเวกนั่นนะคือกิเลสอันได้แก่กามาสวะมันกามาราคานุสัยนี่นะไปนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเรานั่นนะจิตสันดานของเรานั่นนะมันไม่อยู่ที่อื่นนะนี่แหละขันธ์ห้าถ้ายินร้ายไม่พอใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเป็นต้นนั้นก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาโกรธขึ้นมาเรียกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนปฏิฆานุสัยกับภวานุสัยก็อันเดียวกันนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานนี่แหละความโลภความโกรธเรียกว่ากามาสวะภาวาสวะทำไมมันยังเกิดขึ้นมาเพราะอวิชชาสวะเพราะรู้ไม่จริงเพราะไม่รู้จากขันห้าตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้จากสังขารไม่รู้จากความเกิดความดับดับไปแล้วก็ยังมาอุปทานเอาไปตัวกิเลสอนุสัยจึงไปนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานจิตสัญญาณดานของเราเหมือนตะกอนนอนอยู่ในจมอยู่ในก้นโอ่งก้นตุ่มเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อเรามารู้เท่าขันห้าดับขันห้าได้ขันห้าเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดวันละกี่ครั้งตาเห็นรูปก็ได้เกิดครั้งหนึ่งหูได้ยินเสียงก็ขันห้าเกิดครั้งหนึ่งขันห้าคือตัวเราเนี่ยแหละเราก็เกิดเห็นขึ้นมาเราก็เกิดได้ยินเสียงขึ้นมานี่แหละเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งให้เรามาพิจารณาโดยแยกคายให้รู้ว่าขันธ์ห้านี่มันทำงานกายกับใจมันทำงานอิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดรูปกับนามกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้มันเป็นเองอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจนี่ปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจ4นั่นน่ะมันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ขันธ์5นั่นนะถ้าไม่ไปอุปทานเอามันก็ไม่มีอะไรมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเสมอโลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุนั่นอย่าไปตื่นโลกตื่นสงสารนั่นน่ะขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุนั่นนะเออจะไปหลงขันห้าขันห้ามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็เกิดดับอย่างนี้ถ้าจะไปตื่นมันหมุนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะโลกไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงคือมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็หมุนไปอีกเกิดแล้วก็ดับหมุนไปอีกเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้นี่ปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในกองขันธ์ห้านี่ครับรู้ขันธ์ห้าด้วยอริยสัจสี่รู้ว่ามันเป็นทุกเองของมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันเกิดมันดับแล้วก็ยกใส่อริยสัจจริงใส่วิบากขันธ์วิบากกิจเรียกว่าทุกขสัจท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้เพื่อไม่ให้อุปทานขันธ์ห้านะทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะเราได้รู้แล้วนะปริญญาคือรู้แล้วปริญเยยคือกำหนดรู้นะรู้ว่ามันเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในขันธ์ห้า
มันเกิดวันละกี่ครั้งก็ช่างหัวมันขันห้านั่นไม่มีใครไปถือเอามันก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วแต่มันจะเกิดจะดับแล้วแต่อะไรจะเกิดจะตายไม่มีใครอยู่ในขันห้าไม่มีใครเกิดใครตายดอกต้องปัญญารู้เท่าอย่างนี้ดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นขันห้ามันจะหมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่นี่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเมื่อเรารู้เท่าเอาทันขันห้าก็ไม่อุปทานเอาขันห้าไม่กำหนัดขัดเคืองในขันห้าก็ล่ะจิตอันใดไม่กำหนัดขัดเคืองในโลกในอารมณ์ในขันห้าจิตอันนั้นก็เป็นโลกุตตรจิตนั่นอยู่เหนือโลกอยู่เหนือขันห้าพอดับขันห้าได้แล้วก็ขันห้านี่แหละมันบังพระนิพพานเอาไว้ฮะมีอย่างเดียวถ้าดับขันห้าไม่ได้ก็ไม่เห็นหรอกพระนิพพานถ้าอยากเห็นพระนิพพานก็ต้องดับขันห้าให้มันได้นี่เมื่อเรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้เราดับโลกดับอารมณ์ดับขันห้าได้ด้วยความไม่กำหนัดขัดเคืองในขันห้ากำหนัดคือยินดีตามมาสวะขัดเคืองคือยินร้ายคือโกรธคือปฏิฆะคือภวาสวะอวิชชาสวะก็ดับความหลงขันห้าได้อวิชชาสวะมันก็หมดแค่นี้ภาวนาไปหลายปีหลายเดือนก็มาหมดอยู่แค่นี้แหละเรียนจบวิชาธาตุวิชาขันมันก็หมดเรื่องเท่านั้นเองพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้ด้วยอริยสัจ4นี่นะไม่ได้ไปรู้ที่อื่นหรอกอริยสัจ4คืออะไรล่ะคือทุกข์นั่นล่ะทุกข์อะไรทุกข์ทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลือกายกับใจเหลืออยู่ขันห้าเนี่ยขันห้าเกิดดับนั่นแหละคือทุกข์นั่นนะเมื่อขันห้าเกิดดับใครเป็นคนทุกข์อ่ะใจนี่น่ะไปทุกข์อ่ะใจไปถือเอาขันห้าพอดับใจลงได้มันก็หมดเรื่องเท่านั้นนะวันนี้ก็พูดย่อๆให้ฟังพอเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาดูให้เห็นว่าขันห้านี่มันคงไม่ยากดับไม่ยากไม่เหลือวิสัยต้องมาจากศีลสมาธิปัญญาเรียกว่ามรรคสมังคีศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันมารวมกันถึงจะฟาดฟันกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกได้นะเอาละ

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกรรมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ท่านผู้ฟังที่เคารพปัญหาในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันย่อมมีด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยจะเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดหรือว่าเพียงแต่ทำให้เกิดความเครียดเล็กๆน้อยๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่มาที่ไปของปัญหานั้นหรือว่าใครซึ่งเป็นผู้ผูกปมปัญหาขึ้นใครจะเป็นคนแก้ปมปัญหานั้นการเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับไหนอย่างน้อยจะต้องมีบุคคลที่สองเข้ามาร่วมสร้างปัญหาด้วยคนคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับใครจะก่อปัญหาขึ้นไม่ได้แล้วถ้ามองตัวปัญหาลึกลงไปอีกแล้วพิจารณาด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวปัญหาที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันก่อขึ้นนั้นหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมที่เป็นแรงผลักดันเป็นพลังชักนำให้เข้ามาพัวพันจนเกิดปัญหาขึ้นจนได้อย่างเช่นนายไกรซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุของโรงงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์มาเจอปัญหาซึ่งอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหมดปัญญาแก้ไขถึงกับคิดสั้นเกือบจะฆ่าตัวตายเป็นทางออกสุดท้ายหากไม่เกิดเหตุอัศจรรย์ชักนำมาพบกับหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมเสียก่อนนายไกรคนนี้มีพื้นเพเป็นคนจังหวัดแพร่สำเร็จการศึกษาแค่มัธยม6แต่ว่ามีโอกาสดีได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานโรงงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์โดยความช่วยเหลือของผู้จัดการเมื่อนายไกรเข้าทำงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็งเป็นที่พอใจรักใคร่ของผู้จัดการแล้วนายไกรก็ได้รับความอุปการะช่วยเหลือจากผู้จัดการผู้นี้มาโดยตลอดกระทั่งเลื่อนขั้นตำแหน่งมาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดหาตลอดจนบัญชีรับจ่ายตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุนี้ใครๆก็อยากได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เอื้อในการหาผลประโยชน์นอกระบบระเบียบได้ง่ายมีช่องทางที่จะคอร์รัปชันทุจริตเบียดบังแสวงหาเงินทองมากมายหลายช่องทางแต่สำหรับนายไกรแล้วไม่มีนิสัยใจคอฝักใฝ่ไปในทางช่อฉนคดโกงเอาเสียเลยเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาตามระเบียบแบบแผนทุกขั้นทุกตอนทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่านายไกรนี่ถือกำเนิดมาจากครอบครัวที่ดีมีศีลมีธรรมคอยกำกับประคับประคองมาตั้งแต่เล็กๆพ่อของนายไกรก็เป็นมรรคนายกวัดมีความใกล้ชิดกับพระสงฆ์แล้วก็กิจในพระพุทธศาสนามาโดยตลอดดังนั้นการสั่งสอนอบรมลูกๆพ่อก็ย้ำเตือนให้ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นสำคัญต่อมาทางสำนักงานโรงงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารโรงเรือนขึ้นอีกโดยมีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงมีการว่าจ้างรับเหมาแล้วก็สั่งซื้อวัสดุในการก่อสร้างเป็นลำดับนายไกรมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพัสดุมีหน้าที่คอยควบคุมดูแลด้านตัวเลขบัญชีงบประมาณค่าใช้จ่ายก็พอจะรู้ว่ามีรายการไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่กล้าทวงติงผู้จัดการผู้มีพระคุณเพราะว่าความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวมาจากการปฏิบัติของตัวผู้จัดการนั่นเองในระหว่างนั้นผู้จัดการกับรองผู้จัดการซึ่งย้ายมาใหม่ก็เกิดขัดคอปีนเกลียวกันขึ้นผลที่ตามมาก็คือมีการส่งผู้ตรวจสอบบัญชีมาสอบบัญชีข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่ามีการทุจริตในหน้าที่ซึ่งผู้จัดการต้องรับผิดชอบยังมีคำสั่งให้พักงานผู้จัดการทันทีแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นอีกคณะหนึ่งเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็หาบุคคลผู้ร่วมกระทำผิดครั้งนี้ด้วยปัญหาทุจริตคิดไม่ชอบที่เกิดขึ้นในไกรไม่มีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยเลยแต่ก็มีส่วนรู้ส่วนเห็นในบางกรณีซึ่งขึ้นอยู่กับคำให้การของนายไกรต่อคณะกรรมการสอบสวนเองว่าจะพูดยังไงถ้าพูดออกไปตามความเป็นจริงเท่าที่รู้เห็นก็เท่ากับยืนยันตอกย้ำความผิดของผู้จัดการหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าบิดเบือนคำให้การเป็นตรงกันข้ามก็ไม่ผิดกับร่วมคดโกงให้รัฐเสียหายและตัวเองอาจจะมีความผิดทางกฎหมายถึงขั้นติดคุกติดตารางไปโดยไม่ได้ลงมือทำความผิดจริงๆคราวนี้นายไกรก็เกิดความกลัดกลุ้มทุกทรมานต่อปัญหาซึ่งตัวเองไม่ได้ก่อแต่ว่าเข้าไปพัวพันด้วยโดยตำแหน่งหน้าที่ก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีระหว่างพูดความจริงกับพูดความเท็จเมื่อถึงเวลาเข้าไปให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนเพราะถ้าพูดความจริงก็เท่ากับส่งเจ้านายผู้มีพระคุณหรือว่าผู้จัดการเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุก
ถ้าพูดไม่จริงก็ไม่ผิดกับร่วมคดโกงรัฐบาลแล้วก็ตัวเองอาจจะหมดอนาคตตามไปด้วยความที่นายไกรเป็นคนซื่อตรงสุจริตและกตัญญูรู้คุณก็ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปไม่ได้คราวนี้ความอัดอั้นทุรนทุรายก็บังเกิดเป็นทุกข์สาหัสที่รุมเร้าตลอดเวลานายไกรก็เลยคิดหนีด้วยการฆ่าตัวตายไปเสียพ้นจะฆ่าตัวตายที่บ้านก็กลัวเมียซึ่งมีลูกเล็กๆเสียใจตายตามไปอีกก็คิดจะเดินทางไปหาที่ตายไกลๆเพื่อว่าเมียจะได้ไม่เห็นสภาพอันน่าอนาถของตัวเวลาเป็นศพนายไกรก็จัดแจงเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็ไปหายาพิษใส่ขวดมาซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าด้วยจากนั้นก็โกหกเมียว่าจะเข้าไปกรุงเทพเพื่อไปติดต่อราชการออกจากบ้านก็ขึ้นรถไฟจะไปกรุงเทพคิดว่าจะไปตายในเมืองหลวงแต่เพราะความที่กำลังกัดกลุ้มทุรนทุรายเผลอไผลไม่มีสตินายไกรกลับมาลงที่สถานีรถไฟลพบุรีก็เร่อกระร่าเข้าไปขอเช่าห้องพักของโรงแรมกองทัพบกขณะนั้นลพบุรียังไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแต่โรงไฟฟ้าเทศบาลเป็นผู้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลใช้เป็นการชั่วคราวเวลากลางคืนกระแสไฟมักจะตกไม่พอเพียงให้แสงสว่างได้เต็มที่เนื่องจากโรงหนังกับโรงลิเกแย่งกระแสไฟไปใช้เกือบหมดโรงลิเกที่นั่นเขาเรียกวิกท่าขุนนางโรงหนังเขาเรียกวิกนารายด้วยเหตุนี้แสงไฟฟ้าที่โรงแรมทหารบกที่นายไกรเช่าพักก็เลยสว่างริบรีริบรีจอมแวมจอมแวมในไกลเวลานั้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยู่ในห้องพักภายในโรงแรมด้วยความกลัดกลุ้มกลุ้มต่อปัญหาซึ่งแก้ไม่ได้แล้วในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะตายอยู่ที่โรงแรมนี่แหละไม่กระสือกระสนไปหาที่ตายที่อื่นอีกแล้วพอตัดสินใจอย่างนั้นแล้วในไกลก็เขียนจดหมายลาตายลงข้อความกำหนดไว้ชัดเจนว่าตัวเป็นใครอยู่ที่ไหนเหตุไหนถึงจะต้องมากินยาตายที่นี่จากนั้นนายไกรก็นำยาพิษมาเทใส่แก้วก็ตั้งใจจะปลิดชีวิตตัวเองหนีความทุกข์ไปให้พ้นๆที่นี้บอกแล้วว่าไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีเนี่ยอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเทศบาลเวลาวิกลิเกวิกหนังเปิดการแสดงก็แย่งกระแสไฟฟ้าไปเกือบหมดแสงไฟก็เลยริบหรี่ไปทั่วแม้แต่ไฟฟ้าในโรงแรมก็สลัวสลัวไม่สว่างพอนายไกรยกแก้วยาพิษจะดื่มเข้าไปไฟฟ้าก็เกิดสว่างพรึบนายไกรก็ผวาตกใจยาพิษในแก้วกระฉอกออกไปเกือบครึ่งที่จริงไม่ใช่อภินิหารอะไรหรอกเพียงแต่เป็นการบังเอิญประจวบเหมาะขณะที่นายไกรจะดื่มยาพิษลงหนังเขาเลิกพอดีพนักงานฉายหนังเขาปิดเครื่องก็เท่ากับว่ายุติการใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าในห้องพักนายไกรก็สว่างจ้าขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งคงเป็นพระบุญวาสนาในไกรจะไม่ถึงที่ตายในสภาพหน้าอนาถถึงได้เกิดเหตุบังเอิญขึ้นมาพอดีคราวนี้นายไกรก็เกิดได้สติยั้งคิดขึ้นมาเพราะว่ายาพิษที่เหลือในแก้วนี้มีปริมาณไม่พอที่จะทำให้ตายในเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นนายไกรก็เริ่มคิดหาทางออกจากปัญหาซึ่งตัวเองเข้าไปพัวพันด้วยชนิดดิ้นไม่หลุดเมื่อไม่คิดพึ่งความตายเป็นทางออกนายไกรก็คิดพึ่งทางพระเพราะว่าพื้นฐานวัยเด็กคลุกคลีมากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอสมควรพอนึกถึงทางพระก็คิดจะไปสำนักวิปัสสนากรรมฐานหวังผ่อนคลายความทุกข์ในทางธรรมรอจนกระทั่งรุ่งเช้าในไกรก็หิ้วกระเป๋าออกจากโรงแรมแวะกินกาแฟร้อนรองท้องเพราะว่ากลืนข้าวปลาอาหารไม่ลงเวลานั้นในไกรยังไม่รู้จะไปแห่งหนตำบลไหนไม่รู้ว่าวัดไหนมีสำนักปฏิบัติกรรมฐานบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งมาลพบุรีเป็นครั้งแรกในชีวิตก็แบกกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงท่าโพที่ท่าโพนี่มีรถยนต์ประจำทางเก่าๆโกโรโกโสวิ่งระหว่างลพบุรีกับสิงห์บุรีชาวบ้านเขาเรียกรถสายนี้ว่ารถคอกหมูเพราะว่ามีลักษณะพอๆคอกหมูที่นั่งเป็นไม้กระดานแผ่นวางพาดเอาไว้ให้หย่อนก้นนั่งเท่านั้นเด็กท้ายรถก็ตะโกนเรียกผู้โดยสารลพบุรีสิงห์ลพบุรีสิงห์ไม่ขาดปากเห็นนายไกรเดินเก๊ะๆกังๆเข้ามาเด็กท้ายรถก็เพ่นไปคว้ากระเป๋าช่วยหิ้วไปที่รถแล้วก็ปีนขึ้นไปมัดไว้บนหลังคาเรียบร้อยโดยไม่ต้องถามว่าจะไปไหนส่วนนายไกรก็เดินเชื่องๆไปขึ้นรถเล้าหมูเพราะว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางของตัวเหมือนกันกระทั่งรถยนต์ประจำทางแล่นออกไปแล้วเด็กท้ายรถมาเก็บค่าโดยสารถามนายไกรจะไปลงที่ไหนนายไกรก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะไม่รู้ที่ไปเด็กท้ายรถก็เลยสรุปให้ไปลงปลายทางที่สิงห์บุรีเต็มคิดค่าโดยสาร1 บาทสมัยนั้นนายไกรก็จ่ายไปรถ
คอกหมูแล่นมาเรื่อยแล้วก็รับแวะส่งคนโดยสารมาตลอดทางจนล่วงเข้าตลาดปากบางพอมาถึงตรงที่เขาเรียกบางนามีทางทะลุถึงวัดอัมพวันได้เครื่องยนต์ก็เกิดสะดุดหยุดเงียบลงไปดื้อคนขับสตาร์ทยังไงเครื่องยนต์ก็ไม่ทำงานก็ต้องลงไปเปิดฝากระโปรงรถดูว่ามีอะไรหลุดอะไรเสียหรือเปล่าตรวจดูยังไงก็ไม่พบสาเหตุย้อนกลับมาสตาร์ทใหม่เครื่องยนต์ก็ไม่ติดนายไกรก็เลยถือโอกาสลงจากรถตรงนั้นมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ข้างทางนายไกรก็เข้าไปนั่งสั่งอ้วนตินเย็นมาดื่มแก้คอแห้งแม่ค้าเจ้าของร้านกาแฟเขาก็อัธยาศัยดีเขาถามนายไกรว่าจะไปไหนนายไกรก็ตอบดุยๆไปตามความจริงว่าไม่รู้เหมือนกันเจ้าของร้านกาแฟก็เลยถอยไปเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกค้าท่าทางซึมเศร้ารายนี้จะมาไม้ไหนกันแน่นายไกรนั่งไปนั่งมาก็เกิดสังหรณ์ขึ้นมาไม่อยากจะไปกับรถคอกหมูอีกแล้วก็เดินไปบอกเด็กท้ายรถให้เอากระเป๋าใส่เสื้อผ้าของตัวลงมาจากหลังคาเด็กก็จัดการให้ตามประสงค์พอนายไกรหิ้วกระเป๋าย้อนกลับมาที่ร้านกาแฟรถยนต์โดยสารเครื่องติดอ้าวรถคอกหมูก็เลยแล่นออกไปนายไกรก็ถามแม่ค้าเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าแถวๆนี้มีวัดที่เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานบ้างไหมอยากจะให้พาไปพอดีเจ้าของร้านกาแฟเขารู้จักหลวงพ่อจรัญรู้ว่าท่านสอนกรรมฐานก็เลยบอกกับนายไกรว่ารู้จักถ้าจะให้พาไปต้องจ่ายค่านำทางให้5บาทนายไกรก็ตกลงแม่ค้าก็บอกผัวให้พานายไกรไปวัดอัมพวันสั่งให้ช่วยแบกกระเป๋าให้ด้วยแล้วทั้งสองก็เดินลัดตัดทุ่งลงไปวัดอัมพวันคนนำทางก็พานายไกรมาถึงโบสถ์วัดอัมพวันหลังเก่าซึ่งหลวงพ่อจรัญจำวัดอยู่ก็ขอตัวกลับนายไกรก็เข้าไปในโบสถ์เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ก็น้อมกายลงกราบนมัสการหลวงพ่อก็ถามว่าโยมมาจากที่ไหนเนี่ยกระผมชื่อนายบุญครับนายบุญพัฒนานายไกรโกหกเฉยเลยหลวงพ่อจรัญพิจารณาในไกรอยู่ครู่นึงท่านก็ยิ้มพอรู้แล้วว่าในไกรโกหกท่านก็บอกว่าจะมาขอนั่งกรรมฐานใช่ไหมล่ะไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจก่อนนะแล้วค่อยกลับมาพบอาตมาเดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ในไกรก็ชักงงที่หลวงพ่อจรัญอ่านใจที่ถูกต้องที่ตัวอยากจะมาปฏิบัติกรรมฐานกราบลาหลวงพ่อแล้วก็ออกไปที่หน้าวัดลงไปอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งเรียบร้อยก็ย้อนกลับมาหาหลวงพ่อจรัญอีกหลวงพ่อบอกว่าก่อนจะสอนได้รับกรรมฐานไปปฏิบัติให้ฟังโอวาทก่อนหลวงพ่อท่านก็ให้โอวาทไปเรื่อยๆซึ่งเนื้อความในโอวาทของท่านก็คือปัญหาคาใจของนายไกรนั่นเองคราวนี้นายไกรสะอื้นร้องไห้ออกมาหลวงพ่อจรัญก็บอกให้นายไกรเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังนายไกรก็พรรณนาเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนคิดจะฆ่าตัวตายที่ลพบุรีแล้วก็เปลี่ยนใจออกเดินทางมาอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งมาถึงวัดอัมพวันมากราบนมัสการหลวงพ่อโดยที่ไม่เคยคิดฝันหรือว่ากำหนดการมาก่อนเลยหลวงพ่อจรัญรับฟังโดยสงบตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อรับรู้รายละเอียดทุกขั้นตอนท่านก็สอนบอกว่าเมื่อเกิดปัญหาอย่าหนีอย่าหนีปัญหายิ่งใช้วิธีฆ่าตัวตายหนีปัญหายิ่งเป็นการโง่เขลาเบาปัญญาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อเราไม่ได้มีอกุศลจิตชั่วช้าเลวทรามแต่อย่างใดเราต้องปักหลักสู้ด้วยความดีในตัวเองข้อสำคัญที่แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ก็เนื่องจากความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเพราะหากพูดความจริงออกไปเจ้านายคือผู้จัดการในย่อมติดคุกถ้าพูดโกหกมดเท็จก็เท่ากับช่วยโกงผลประโยชน์ของชาติซ้ำอาจจะพลอยรับเคราะห์หมดสิ้นอนาคตอีกเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างหนักแล้วหลวงพ่อก็ให้ในไกรนุ่งขาวห่มขาวรับศีล8ไปรักษาให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน7วันเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงสลับกันไปตลอด7วันนี้เมื่อปฏิบัติกรรมฐานแล้วให้แผ่เมตตาออกไปถึงกรรมการผู้สอบสวนคือเจ้านายระดับสูงในกรุงเทพแล้วก็รองผู้จัดการเป็นต้นเรื่องหาเหตุหาความแล้วก็ผู้จัดการเจ้านายโดยตรงขอให้ทุกคนรับทราบในญาณวิถีขอให้มีความสุขความเจริญหากข้าพเจ้าเจริญกรรมฐานได้ครบถ้วนขอบุญกุศลนี้จงช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดนายไกรก็ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างมุ่งมั่นจริงจังที่กุฏิกรรมฐานหลังแรกของวัดอัมพวันซึ่งแม่สะอิ่งเขามาสร้างไว้จิตใจซึ่งฟุ้งซ่านก็ค่อยๆสงบ
รวมเป็นปกติอยู่ในองค์กรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลออกไปไม่ขาดตอนเวลาผ่านไป6วันอานิสงส์แห่งวิปัสสนากรรมฐานก็แสดงผลเจ้านายใหญ่ที่กรุงเทพมีโทรเลขด่วนตามตัวนายไกรให้ไปพบภายใน7วันหากไม่ไปจะมีโทษโทรเลขไปที่เพชรบูรณ์เมียนายไกรก็ไม่รู้ว่าผัวไปไหนรู้แต่เพียงว่าเดินทางเข้ากรุงเทพเท่านั้นพอดีลุงฝ่ายเมียรับอาสาไปตามเองทั้งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตามที่ไหนตาลุงคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันก่อนออกติดตามหาตัวนายไกรก็นั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้กุศลดลบันดาลให้ตามนายไกรจนพบลุงคนนี้นั่งรถยนต์มาลงตะพานหินขึ้นรถไฟจะไปกรุงเทพพอถึงลพบุรีก็ลงจากรถไฟเหมือนกันนายไกรเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุไหนถึงได้ตัดสินใจมาลงลพบุรีลงมาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเดินกระเร่อกระร่าหิ้วกระเป๋าใบเล็กๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงท่าโพมาพบกับรถยนต์โดยสารในรถคอกหมูคันเก่าแหละไอเด็กท้ายรถซึ่งแหกปากลพบุรีสิงห์ครับลพบุรีสิงห์เห็นเขาก็โดดมากว่ากระเป๋าขึ้นไปผูกไว้บนหลังคารถลุงนายไกรไม่พูดไม่จาเหมือนกันขึ้นไปนั่งโดยดีทั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตามหานายไกรที่ไหนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านผู้ฟังแต่เป็นอนิสงส์ของกุศลวิปัสสนากรรมฐานรถโดยสารคอกหมูก็แล่นปุเรงออกจากลพบุรีบ่ายหน้ามาสิงห์บุรีแวะรับแวะส่งผู้โดยสารยืดยาดไปตามประสาตลอดทางจนกระทั่งมาถึงบางนาที่เก่าซึ่งในไกลลงจากรถเครื่องยนต์ก็เกิดอาการผิดปกติดับเหมือนกันโชเฟอร์ลงมาสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแก้ไขกันโกลาหลก็ยังเหมือนเดิมลุงในไกลใจเย็นมาตลอดทางก็เกิดร้อนรุ่มทนบนรถไม่ไหวก็โดดลงไปข้างล่างบอกเด็กท้ายรถให้แก้กระเป๋าเอาลงมาให้ทีเด็กก็ทำตามสั่งได้กระเป๋าใส่เสื้อผ้าตาลุงก็เดินไปที่ร้านกาแฟที่นายไกรเคยมาแวะสั่งอวนตินเย็นกินนั่นแหละถามแม่ค้าเจ้าของร้านกาแฟว่าเมื่อ 6-7 วันก่อนนี่เคยเห็นคนหนุ่มรูปร่างคล้ายๆนายไกรหิ้วกระเป๋าเดินทางผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าแม่ค้าก็บอกเห็นสิเขามาที่นี่แหละมานั่งกินกาแฟเนี่ยตอนนี้พาไปที่วัดอัมพวันเรียบร้อยป่านนี้ยังคงอยู่ที่วัดอัมพวันนั่นแหละคราวนี้รถโดยสารคอกหมูที่จอดบนไหล่ทางโชเฟอร์สตาร์ททีเดียวติดกระหึ่มเลยก็พากันงุนงงสงสัยว่าเหตุไฉนรถถึงได้จำเพาะเจาะจงมาเสียที่นี่ถึง2ครั้ง2คราเสร็จแล้วเครื่องยนต์ก็เป็นปกตินะจากนั้นรถก็แล่นออกไปลุงในไกลก็ดีใจจนบอกไม่ถูกที่ตามหลานเขยมาจนรู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไม่นึกไม่ฝันก็ขอแรงแม่ค้าช่วยพาไปส่งวัดอัมพวันด้วยแม่ค้าก็บอกช่วยนะช่วยได้แล้วจ่ายค่าพาไปส่งตั้ง5บาทก่อนได้ไหมล่ะตาลุงก็ยินดีควักกระเป๋าจ่ายให้แม่ค้าเจ้าของร้านกาแฟก็จัดการสั่งผัวให้พาลุงในไกรไปวัดอัมพวันทันทีอีกเหมือนกันลุงในไกรไปถึงวัดอัมพวันก็พบในไกรอยู่กับหลวงพ่อจรัญในไกรก็แปลกใจเหลือจะกล่าวที่ลุงตามมาเจอได้ยังไงส่วนตาลุงก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมถึงซัดเซพเนจรมาเจอเข้าจนได้อย่างนี้ลุงในไกรได้เล่าเรื่องที่เจ้านายใหญ่ในกรุงเทพตามตัวให้ไปพบด่วนในไกรได้ยินถึงก็น้ำตาร่วงด้วยความดีใจก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อจรัญว่าเป็นความจริงนะครับที่ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้หลวงพ่อครับถ้าผมกลับไปนี่หน้าที่การงานไม่มีอะไรร้ายแรงยังทำงานได้เหมือนเดิมผมจะทอดกฐินทอดพระป่า7วัดเลี้ยงเช้าเลี้ยงเพลพระ7วันเลยแล้วผมจะมานิมนต์หลวงพ่อไปด้วยแล้วในไกรก็ขออนุญาตหลวงพ่อจรัญไปตลาดไปซื้อตะเกียงเจ้าพายุมาถวายดวงหนึ่งบอกว่าเขามาได้แสงสว่างที่นี่หลวงพ่อจรัญสนทนาปราศัยกับลุงของในไกรก็ได้ความว่าเคยบวชเรียนมานานถึง15พรรษาแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาตลอดที่มาตามในไกรถูกนี่ก็เพราะสติเป็นผู้บอกจากนั้นในไกรกับตาลุงก็นมัสการกราบลาหลวงพ่อจรัญเดินทางไปพบเจ้านายใหญ่ที่กรุงเทพเจ้านายใหญ่สอบสวนทวนความหมดแล้วเกิดเมตตาสงสารในไกรก็เลยไม่เอาผิดขั้นรุนแรงเพียงแค่ลดเงินเดือนไป2ขั้นแต่ว่ายังให้ทำงานอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมส่วนผู้จัดการผู้มีอุปการะคุณก็ไม่ถูกออกจากงานเพียงแต่ถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังจากในไกรผ่านพ้นเคราะห์กรรมอย่างน่าอัศจรรย์ก็มานิมนต์หลวงพ่อจรัญไปเพชรบูรณ์ตามสัญญาที่จะสร้างบุญกุศลตามปณิธานเมื่อหลวงพ่อจรัญไปถึงเพชรบูรณ์จึงได้ทราบว่าเรื่องราวของนายไกรที่พ้นเคราะห์พ้นภัยเนื่องจากก
การมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดอัมพวันเป็นที่รู้กันไปทั่วแล้วระหว่างอยู่เพชรบูรณ์หลวงพ่อจรัญพักอยู่ที่วัดชนแดนซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคณะจังหวัดเมืองเพชรบูรณ์ปกครองอยู่ทั้งนี้เจ้าคณะจังหวัดก็สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้กับหลวงพ่อจรัญเรื่องวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งกระทั่งเดินทางมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดอัมพวันระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปสอนพระภิกษุสามเณรและผู้ใฝ่ธรรมะสืบต่อกันมาที่วัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: นี่จะถึงที่สุดแล้วถ้าเราข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใดขอแรงข้าพเจ้ามีเยอะเลยข้อหนึ่งข้อสองข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใดขอแรงข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติเลยคือข้อหนึ่งที่จะถึงไม่เป็นไรตอบไม่ยังไงสบายแต่ถ้าถึงที่สุดนี่แหละน่าจะได้ตอบสบายแล้วนะคิดน้อยสุดเดี๋ยวแม่แม่ขัดเต็มลำเลยนะเฮ้ยติดปากเลยไม่ได้แล้วเนี่ยขัดเต็มลำแล้วเนี่ยคว้าทางแล้วจะเดินไปนั่นนะถ้าเราพิจารณาอย่างที่เป็นธรรมดาเราจะเป็นข้อถ้าเราพิจารณาอย่างที่สิ้นอย่างนักศึกษาจะสอบแล้วจังหวะเกิดมาในชาติใดก็ยังพาไปจำรถเลยรถมันจะมีที่นั่นแหละวางไว้ไม่ให้ขวางทางเราไม่ให้เจ็บทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนนี่ขอให้ท่านได้มีทรัพย์สมบัติเลยนั่นจะเป็นเหตุยึดได้อย่าไปถือมั่นถือนั่นนั่นเลยจะเป็นคนมีทรัพย์นอนในกองทรัพย์แต่จะไม่มีทรัพย์ถ้ามีทรัพย์ไปยึดมั่นถือนั่นมันทุกข์ในความมีเยอะจะให้มันเป็นทุกข์มีทรัพย์สมบัติจะให้มันเป็นทุกข์เนี่ยแต่คิดตรงนี้จะสบายใจเลยมั้งหนึ่งคิดพิจารณาอย่างนักปราชญ์ใจตรงนั้นมีเยอะจะระวังในระดับมีทรัพย์สมบัติจะระวังในระดับที่เราเยอะแน่นเท่านั้นมันเป็นไปในระดับเป็นทุกข์อย่างนี้เราชอบนี่แหละธรรมะถ้าเราฟังในถูกฟังอย่างหนึ่งแล้วจะไปในรูปอันหนึ่งถ้าฟังในมีทรัพย์ในมีเยอะในหัวทางเนี่ยเต็มลำนะถามมีใครจะพูดจะติดปากเลยเราไม่จะเรียนไปนั่นเนาะจะผิดทางอะไรได้นะเนี่ยถ้าเรารู้จักธรรมะเนี่ยมันจะได้มีรอดมีเยอะเนี่ยมันจะมีเป็นไม้ระวังอย่าไปแบกมันเป็นตัวว่าเป็นดีของเป็นร้อยเป็นให้ถือเสมอว่าเป็นปัจจัยที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวมีไม่กี่วันจะไปจากมันไปแต่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้จิตที่ความพอดีแบบลากเยอะสันเติมนั้นให้เชื่อเจ้าของเองถูกเขาอินทาก็ให้เชื่อเจ้าของถูกเขาเชื่อเสริมจะเชื่อเจ้าของไว้บางคนถูกเขาอินทาแล้วโกรธเลยไม่ได้รับฟังอะไรเลยของดีๆอยู่ตรงนั้นมีอยู่ทำไมไม่เอาล่ะถ้าอินทาอะไรดีๆเราดีหรือไม่เราควรรับฟังถ้าอะไรไม่ดีไปเราจะแยกมันออกนะก็เตือนมาเลยนั่นต้องอยู่ในนั้นเนี่ยบางคนจะได้มีทานในรับฟังเลยนะตรวจท่าเดียวเลยนั่นคือคนมีปัญญาการนักปราชญ์แต่นั่นแหละเขาสอนเราเพราะว่าเราเรียนดีแต่มีอะไรบ้างไม่เรียนดีนั่นมีไหมก็ควรดูเหตุผลมันอาจจะมีก็ได้นะจะมองมาเห็นงานการศึกษาไหนถ้าเห็นที่เราเออมันไม่เคยเราต้องไปแยกมันออกแยกมันจะหมดไปอันนั้นคนที่ถูกมีทานจะมีปัญญาและตรวจตัวเองเราเดินไปที่เงินทาก็ได้ไม่มีเยอะแต่เราก็ไปพิจารณากันที่นี่ถ้าถูกฉันจะเสียแต่ชอบชอบอะไรเดียวก็ได้ไม่เสียแล้วก็ดีที่ไม่ได้อะไรดีเนี่ยมันมีที่ตรงไหนถูกหรือไม่บางทีถ้าเราดีก็ชอบกันเฉยๆตรงนี้ก็เป็นตัวดีตรงนี้แล้วชอบกันก็จะดีตรงนี้ถ้าตรงดีตรงนี้ได้แต่แรกไปถ้าได้ไม่ได้เนี่ยให้ชอบไม่ดีได้ตรงนี้เดี๋ยวจะเสียแล้วนะแล้วก็สร้างอันนั้นเป็นให้มันดีให้มันพอได้ถึงขนาดนี้นั่นเนี่ยจะได้คนถูกเงินทาคนถูกเงินเสริมนั่นถ้าจะมีปัญญาแล้วจะอยากมีกำไรให้เพราะว่าเรื่อยๆสบายกันเหมือนกันมันจะเกิดปัญญาเป็นสติปัญญาไม่ใช่สติแต่ที่ให้มันพอน่ะมันพอมันตื่นใจมันก็จะได้เสริมนั่นมันมีสติมันรู้มันจะมองดูมันไปมองดูตัวถ้าเขาว่าในดีเงินทาจะไม่ชอบแต่มันคิดปัญญามันจะเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มีคนมาให้เราควรรับฟังและทั้งสองอย่าง คือประโยชน์ไม่ต้องสองอย่างก็เลยทายก็ขอบคุณว่าให้ใจตรงนั้นนะคือเขาจะได้เติมเราก็จะขอบคุณมากได้เพื่อทุกปากออกมาแต่ว่าในใจเราเพื่ออะไรจะได้รู้ตัวของเราถ้าปราชญ์ท่านจะสอนอย่างนี้นะคนที่มีปัญญาจะได้รับความรู้ทั้งสองอย่างนี้ที่เราเกิดมาคนไม่มีปัญญาจะได้รับความรู้ในที่ทำเป็นทางในที่ทำเป็นเติมเมื่อจะใช้ได้ศึกษาธรรมะแล้วจะรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ปัญหามันจะน้อยลงน้อยไปน้อยไปจนมันจะหมดไปนักที่เตอร์ตีอันนี้ที่เตอร์คนในถูกเป็นทาในมีในโลกนี่เขาจะไปสอนไปที่ไหนเป็นคนเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อองค์ไงในที่เขาจะไม่เชื่อเราและจะมีทาเราเราจะเชื่อตัวเราเรายังไม่ดีแค่ไหนดีแต่เราต้องเชื่อเขาก็เราอยู่ในเราถ้ามีทาเราว่าเราดีก็ได้ไม่มีอะไรแต่ไม่ต้องเชื่อเขาแล้วก็ปล่อยมันไปก็ได้ดีทั้งสองอย่างถ้าเป็นแบบคิดอย่างนี้มันก็ปัญหามันจะน้อยมีสบายมีสบายเลยไม่มีเลยธรรมะก็ไม่มีอะไรมันมีใครแต่เราดูตามเป็นเรื่องแล้วก็มีเรื่องเป็นเหตุเกิดจากศึกษาทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่จะต้องมาศึกษาศึกษาตามธรรมชาติทั้งนั้นก็เรียกแต่เป็นความเป็นจริงเท่านั้นแหละมันจะความจริงเท่านั้นแสดงอยู่ในโลกนี้เราไม่รู้เรื่องของมันเราไม่รู้จักเอามันจะเกิดอันนั้นตอบอันนี้ไม่ตอบอันนั้นเราฝึกอันนี้เราฝึกอะไรเรื่องวายก็ได้จากทั้งหลายต่ออะไรทุกเวลาทุกเวลาอย่างแสงเจริญรักเราแพงอย่างมีรักตัวหนึ่งเจริญรักมันมากมันจะเพราะเราจะรักมันถ้ามันพูดเป็นมันจะพูดอย่างนี้ว่าท่านอย่ามาจะเป็นอย่ามาเป็นเจ้าของของข้าอย่ามาเป็นเจ้าของของข้ามันจะเป็นทุกข์ท่านจะสอนอยู่ทุกเวลาและตัวหนึ่งเนื้อพูดไม่ได้มันพูดไม่เป็นแต่มันแสดงอาการแตกอาการหักอาการพังอาการแตกยึดเลยแต่เรื่องแรกที่เรามันในเรื่องเพื่ออะไรจะเราไปยึดมันถือมันมันในเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่รู้จักมันแตกเราก็เข้าใจมันไม่แตกเราก็ใจรัฐบาลทีนี้ไอ้ตัวไปกินเราไม่รู้จักธรรมชาติมันเรื่องจบไม่แค่มาเรียนธรรมะเราจะสบายจะยึดในฐานะอันใดจะสบายจะเป็นใหญ่เป็นโตจะสบายจะเป็นเล็กมันจะสบายถ้าเราคิดถึงแล้วมันจะสบายถ้าเราเป็นเด็กอยากจะเป็นใหญ่เนี่ยมันแค่เลยถ้าอยากเป็นใหญ่ไม่ได้มันจะสบายอ่ะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ทุกอย่างเพราะหลังมือหลังการงานสมาธิไม่ได้ใจสบายนั่นแหละเป็นเด็กเราอยู่ต่ำไม่สบายเราอยู่ต่ำไม่สูงถ้าสูงกันไปแล้วก็ไม่สบายตัวมันจะเดินลงมาไม่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดจะถูกทำมาถ้าเราคิดครับคิดถูกทำมาแล้วก็ในมีสูงในมีต่ำเราจะเลยธรรมชาติจะหาอะไรได้ดงในฐานะแปลว่าในฐานะสมณะในฐานะพ่อค้าในฐานะข้าราชการบางอย่างทุกส่วนก็ติดอยู่ในคำนองนี้ถ้าเราคิดถึงธรรมะเมื่อไรใจเราสบายเราก็จะใจทำให้เต็มดูเราจะเต็มที่เต็มที่ตัวของเราเนี่ยมันจะเป็นสบายมั่นคงไอ้ความเห็นนี่มันมั่นคงไอ้ความเห็นที่ถูกต้องมันมั่นคงแล้วตัวที่ในตัวของเรานอกตายตอนนั้นมันจะของไม่มั่นคงเลยจะตัววัตถุเรื่องอันดุจังตัวขังในการเนี่ยเป็นเรื่องของที่มันคงยึดหลักอันนี้เป็นของที่สำคัญมากอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่จะสอนมาเลย 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่จะทำอันนี้ยังตั้งมั่นอยู่ไม่หายไปไหนเลยที่แบบขนาดทำดีก็ดีทำชั่วก็ดีชั่วเป็นต้นถ้าเป็นตั้งถูกนะไม่ยังถูกอยู่นะถ้าเป็นตั้งในถูกไม่ยังถูกนะเมื่อกำลังทำเชื่อทำไมมันเลยดีอย่างนี้โอเคในชีวิตความดีมันเชื่อเริ่มอันนี้มันคือประเด็นปัญหาเมื่อเราทำดีมันจะดีขึ้นนะคนไม่เห็นมีอะไรเป็นดีแล้วในหลังเป็นดีแล้วถ้าเราทำไม่ดีไอ้ตัวไปดีไม่ใช่เป็นดีที่เราทำนั่นเนี่ยคนไม่ให้เราดีอยู่เต็มๆมันก็ไม่ดีไอ้ตัวมันไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องใจนะมันเป็นเรื่องถ้าเราเชื่อตัวของเราเลยแล้วก็เราทำดีอยู่ถ้าเราไม่ดีเราเป็นสบายอยู่แต่เราทำไม่ดีอยู่ต้องไม่ดีไปก่อนมันเกี่ยวกับใครก็ต้องไม่สบายแต่เป็นเกี่ยวกับเราไม่ไปเกี่ยวกับอื่นนอกเอาของไปฝากกับคนอื่นมันย่อมถ้าจะไปแก้คนจะเห็นความจริงในจิตของเจ้าของแล้วจึงมีหลักฐานมั่นคงที่จะต้องอยู่อันนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าเองไม่ใช่ของเราเลยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหรอกเราเอามาปฏิบัติใครปฏิบัติมันจะสบาย งในจิตจะใช่น้องไม่ได้คิดถูกถ้าคิดถูกมันจะเป็นบาปบางคนแค่คิดใช่น้องจะตายนี่จะตายน้องเจอจะตายยังเยอะกันนั่นเป็นตัวของตัวจะไม่หายไม่เป็นตัวมันก่อนในทุกก่อนเพราะนั่นไม่เปลี่ยนมันไม่ได้หรอกบอกว่าแต่โรงพยาบาลตายก็เอาเป็นก็เอานี่มันสบายยังตายเป็นยังเยอะท่าว่ามันตายพอสมควรนี่เราแก่กันมันอยู่ได้คุณแค่เริ่มไม่สบายแล้วให้ตายเอาเป็นเอาหายต่อมาหายอย่างไม่ดูคุณขึ้นตัวแล้วไม่ใช่สบายเลยไม่ใช่ตกกระดานเนาะถ้าเราจะมันหายเลยจะกลัวเอาจนจะตายหรือกลัวตายจะทุกข์ไปเลยเลยทุกข์ก่อนหนึ่งคือคนหนึ่งธรรมะเจอปัญหาไม่ได้ยากเหมือนกันมันบาปอยู่พระองค์เลยก็พูดเดือดเลยนะแต่พูดจริงกันเลย
2: ของเราไม่อย่างน
1: ี้
2: น
1: ะ
2: แต่ค
1: ิ
2: ดไม่ได
1: ้
2: ทำ
1: เพราะเราศึกษาธรรมะยังไม่พอ
2: ไม
1: ่ทำ
2: ย
1: ัง
2: ไง
1: เราจะมีสติอยากเลือกทำยังไงอยู่นะเราอยู่ในลักษณะทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่แล้วรู้ไหมเราได้ด่ายแล้วได้รู้ไหมคือเหมือนบ้านนั่นแหละก็เลยนี่ออกจากบ้านเราไปในจิตประตูเราไปจิตในทันคือนักถึงมามันจะจิตภาษาหมดเจ้าของไม่อยู่แล้วไม่มีสติไม่มีจิตปัญญาในตัวคุณเจ้าของอยู่บัดนี้เราพูดอะไรอยู่บัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาต้องอยู่ประตูของเราเสมอไม่ใช่ทำดังนั้นเหมือนกับอยู่ในบ้านของเราในบ้านขโมยนอนรู้ใช่ไหมเนี่ยก็เลยอยู่ในบ้านดังเรียนนั่นแบบในนี้ไปขโมยจนนอนไม่ต้องรู้เรื่องเราอยู่บ้านแต่มีสติยากเพราะเราไม่อยู่ประตูนี่ไม่รู้จักแล้วมันเติมไปอย่างอื่นแล้วไม่ต้องรู้อะไรเนี่ยก็ต้องสติเป็นอย่างนอกแต่ประตูเหมือนกับใช้ในบ้านนั่นเองความเหมือนกับในบ้านจะเรียกเจ้าของบ้านมาเรียกมาสติสติได้ได้แต่จะเรียกความรู้ตัวในอารมณ์มาเกิดขึ้นมาสติจะเป็นญาณินจะเรียกปัญญามาตรวจดูก็ทำตัวนี้ก็เราไม่ดูที่นั่นได้ไปดูที่อื่นคือในโรงหนังเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ทำอยู่นอนก็หมดขโมยของที่หมดไม่ดีใจในตายในจิตคนจะของจำนวนแล้วในคุ้มครองในใจของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดในเรื่องของจะของทำในเรื่องของจะของใจเราโดยอยู่ด้วยชนะอันใดเราจะไม่ดูเรื่องของเรามันก็ลำบากเหมือนกันนะฉะนั้นแต่พวกเราจะอยู่กับที่รู้ตัวแต่จะต้องอยู่ที่ตัวเองมีเป็นรู้กับตัวเองจะพยายามก่อนพยายามต้องคือจะไม่พลาดแต่ก็จะเป็นเรื่องในทางการดีนะถ้ามันพลาดแล้วมันจะมาทำเหตุการณ์นี้เขาพูดจะจับการดูที่ตัวต้องจะฟ้องแบบเสือไปเราคือความฉะนั้นการที่ได้ระวังเกิดการต้องระวังตาหูจมูกเยื่อตาท่านในรับใจถึงมือท่ารับประมาทแล้วมันเกิดความผิดสินนอนพูดผิดกระดับดูผิดกระดับฟังผิดกระดับคิดผิดกระดับนี่ต้องเราไม่ระวังไม่มีสินนั่นจะเกิดรุ่งขึ้นมาเมื่อมันเกิดรุ่งขึ้นมาสมาธิไม่ต้องเกิดถ้าจะยืนยันเลยความจริงอารมณ์เดียวก็ต้องไม่มีกำลังมีสิ่งมันจะมีผู้รักษาระวังอยู่ผิดถูกหรือจับอยู่มันมีความผิดความผิดมาเกิดขึ้นมาจิตใจจะไปเยียดเย็นพลังที่มันเยียดเย็นนั่นมันจะเป็นสมาธิแล้วนั่นเนาะเมื่อใจเราสมาเยียดเย็นด้วยแค่ธรรมอารมณ์อยู่แล้วปัญญามันจะเกิดจะงอไปได้เนาะมันจะเป็นสิ่งมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาไปในตัวมันเองเดินตรงนี้แบบไปไปจับเลยพลังว่าจะได้คนแก่ก็ได้คนหนุ่มก็ได้ไม่ยากอะไรแต่เราดูเรื่องเราฝึกมันต้องฝึกถ้าคนไม่ฝึกในท้องน่าขาดทุนนะและนี่คือที่ผมเรียนมาและนี่คือที่ทำเรียนรู้นั่นแหละเมื่อทุกข้องหนึ่งตกนรกต้องเมื่อทุกข์ตลอดบางตกนรกจะทั้งวันเป็นไงแล้วมีเพื่อนมาแล้ววันนี้เราตกนรกไม่ได้ยึดเจ้าจะไม่รู้สึกเท่าวันนี้มีบางไหม

0: อารมณ์ของสวรรค์ด้วยความไปหาผู้คือว่าสวรรค์มันขึ้นบ่อยๆลงบ่อยๆอย่างนี้บางทีจะไปสวรรค์บางทีไปนรกแต่ไม่ใช่เรื่องของนรกไม่ใช่เรื่องของสวรรค์แต่เรื่องนรกจะไปเกี่ยวกับโน้นมันเป็นอะไรเนาะโน้นเนี่ยพอไปถึงสวรรค์จะมองไปโน้นมันยังมีดีกว่ามีดีใจเราเติมได้แต่เราเห็นตัวที่ขนาดเยอะตรงนี้ยากแต่ละมัดจะทำต้องดีตรงนี้นะดูอย่างหนึ่งเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นโน้นดูเป็นแต่ละมัดที่จิตใจพุทธศาสนาแสดงจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจแล้วเราไปกำหนดดูดิลองกำหนดดูดิถ้าถูกอารมณ์มาปุ๊บถ้าเรามีปัญญามีสติปุ๊บมันจะเข้ากันอาการในการจะเป็นทุกข์มันจะไม่เป็น
1: ที่เรามายื่นเลยหมาไม่เคยเตือนหมูก็เป็นเตือนเนาะแต่เรารู้ว่าหมูมันเป็นอย่างนี้ต้องมันเป็นหมูแต่อย่าไปยื่นกับมันเลยหมามันเป็นหมาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างก็มันคืนมันไม่ใช่แบบนี้มันจะมีปัญหาที่เตือนเราหมูดูหมาโดยที่แท้จริงแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มันเปลี่ยนของมันเปลี่ยนอันนี้จังมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนทุกขังมันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากใจมันเปลี่ยนมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นก็ของมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องกันอยู่แต่มันต้องไปมันต้องกันอยู่แต่อันนี้ยังมันจะของมันที่นี่ครับทุกขังแต่เราไปฝืนมันมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอะไรอนัตตาไม่ควรไปหมายมันมันแค่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยรักษากระแสของนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ต้องยากที่สุดแหละแต่กระแสใช่แต่ว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นคนจังจ่าครับอาจารย์ท่านแม่อันนี้จ่าเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยอนัตตามันมาครอบเป็นอันนี้จังกับทุกขังอันนั้นสามครอบหมดเลยครับมันไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่ตนมันจะทุกข์มันก็ไม่ใช่ตนของไม่ใช่ตนอันนั้นสามมันครอบเป็นสองอย่างนะเรื่องทุกขังกับความอันนี้จังมันของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเราจะทำยังไงมันนะเราจะไปคิดเปลี่ยนมันก็เป็นทุกข์แต่คิดไปคิดแท้ของไม่เที่ยงมันมีเหตุนะจะต้องเห็นของเที่ยงในของไม่เที่ยงเห็นไงจ๊ะเห็นไงแต่เห็นไงแล้วเป็นยังไงสิ
2: เห็นมันไม่เที่ยง
1: เออมันเป็นยังไงมันจะเที่ยงไหมเที่ยงแล้วเป็นยังไง
2: มันเป็น
1: ย
2: ังไงเ
1: ออผมว่ามันไม่เที่ยงนะเที่ยงใช่ของมันไม่เที่ยงมันจะมีนั่น
2: ของมันไม่เที่ยง
1: แต่คิดยังไงแล้วเป็นทำไมยังไง
2: เออเออเที่ยงแต่ว่ามันไม่เที่ยงใส่เลยจะมาเรียนว่าเออมันไม่เที่ยง
1: ของเที่ยงแต่นิจจังอนิจจังอนิจจังมันของไม่เที่ยงนิจจังคือของเที่ยงมันเงินหน้าเงินกระดังเงินเราคิดถึงหลังนี้ก็หายไปแล้วนะมันไม่หายไปในป่าหรอกมันหายไปข้างล่างนะมาคิดถึงมันหน้าเดียวหายเลยมันจะหายไปในป่าเนี่ยมันหายไปข้างล่างมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราจำไม่ได้เป็นทุกข์อย่างนี้นั่นหลังนี้ไปที่ไหนร้องไห้หามันนะหน้าเดียวไปร้องไห้หามันนะไอ้คนจริงๆมันจะข้างล่างกระเด็นเลยมันคิดถึงมีอานิจจังมันมีเที่ยงพอเห็นแล้วโอ้ก็ตรงนี้เองของมันนะเออมันตกลงมันก็ตื้อตื้อเออตื้อเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเลยก็ตัวของมันเปลี่ยนเนี่ยนั่นคือความจริงเนี่ยซึ่งกัดจะทำเลยนะเออของจริงเลยหรือก็ของจริงมาจริงเออมันเป็นไปอย่างนี้ตรงนี
2: ้
1: จะเรียนของจริงนี่ก็จะทำเลยความจริงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่จริงไม่จริงมันจะของไม่เที่ยงนะเพราะมันจริงในตรงนี้มันจริงมันจริงอย่างนี้มันจริงอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ไปอะไรอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นการไปตรงนี้ก็เป็น
2: การเที่ยงในความไม่เที่ยง
1: โอ้นั่นแหละอะไรจังความไม่เที่ยงยึดจังของมันเที่ยงมันซ้อนกันอยู่มันต้องไปเลย
2: แล้วทีนี้มันถึงความทุกข์ถ้าเราไปเห็นเที่ยงครับมันเป็นทุกข์เลย
1: ไม่
2: ใช่ไหมครับ
1: ไม่ทุกข์
2: ทำลาย
1: ท
2: ุ
1: กข์ทำลายทุกข์
2: นะ
1: ทำลายทุกข์
2: ถ้าเราเห็นว่าสังขารเที่ยงแล้วก็ทุกข
1: ์
2: ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ใช
2: ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่จะเห็นความจริง
2: ครับแล้วยังไงมันถึงจะพิจารณา
1: ก็เห็นมันไม่เที่ยงมันกลับกันอยู่คือเราไม่อยากจะให้มันกลับแล้วมันไม่เป็นของเที่ยงเขามันกลับไปกลับมาเรื่องได้อยากให้มันเฉยๆอย่างนี้เดี๋ยววันจะเอาเที่ยงตรงนั้นทีนี้เราเห็นมันเที่ยงคือมันอยู่อย่างนี้มันเที่ยงตามวิธีของมันมันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไอ้ที่เราสมัยก่อนเราคอยจะให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องอะไรตัวไหนเลยเนี่ยเที่ยงตรงนี้เดี๋ยวว่าเราจะเลยตามอำนาจใจของเราของนั่นในใจของเราตรงนี้ที่มันเที่ยงคือมันไม่อยู่นี่ไม่ได้จะเห็นมันเป็นอย่างนี้ยังเหมือนจะอยู่ไม่ปล่อยไม่ต้องเจอมันไม่เที่ยงแล้วมันจะเป็นข้อจริงอย่างนี้มันจะเป็นข้อเที่ยงอยู่แล้วคือเที่ยงมันจะยอมเป็นอยู่อย่างนี
2: ้
1: มันจะยอมเป็นอย่างนี
3: ้แม้ตอนนี้มันก็จะยามกันนะครับ
4: ต้องไปนั่งให้มันเกิดขึ้นมีความสงบ
3: ต้องคิดให้ความสงบแม้ผมคิดมานานเนี่ย
4: คือความคิดอย่างนึงความพิจารณาอย่างนึง

0: แล้วนั่งตรงนั้นเป็นนั่นตรงนี้เป็นมีเป็นความคิดนะ
1: ก่อนที่เริ่มต้นไอ้ความคิดมันเป็นปัญญาไม่เป็นมันเป็นต้นเป็นเหตุมันเป็นคิดอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมทำสงบคือเวลาทำสงบแล้วก็ทำให้สงบเมื่อข่าวการพิจารณาปุ๊บเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นอันนั้นมันคือคนคนหนึ่งมาแสดงตัวอยู่ในจิตนั้นที่สงบนั้นเราเป็นคนคิดจะมองหรือรับฟังที่เฉยฉะนั้นได้มันปรากฏขึ้นมาแล้วนั่นเป็นการพิจารณาอยู่ในความสงบมันเกิดขึ้นนะไม่ต้องไปคิดไปตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นตรงนั้นไม่เป็นนี่ไอ้ตัวศึกษาตัวสงบเนี่ยตัวพิจารณาเนี่ยคล้ายกับศึกษาทางด้านจิต
0: ค
1: ล้ายกับศึกษากับบุคคลคนหนึ่งแต่คนคนนั้นไม่มีหรอกแต่มันมีความผู้ไอ้มีการตอบมีการรับในตัวมันไปเรื่อยถ้าหากว่ามันสงสัยไม่จบจะยืนจะเดินจะนอนอันนี้มันต้องมีอยู่ดีๆพิจารณาอยู่ดีๆมันเป็นเรื่องของมันต่อเมื่อหากมันรู้ความเป็นจริงอันนี้มันก็ปล่อยตามธรรมชาติของมันเป็นที่สุดของมันนั่นนั่นเรียกว่าการพิจารณาในที่สงบอันนี้เราพิจารณาในสัญญา
0: ความจำ
1: แปลง
0: นั้นได้หมายรู้นี่เราจะเป็นสัญญาเป็นปัญญา
1: ใช่เ
0: ป็นสัญญา
1: สัญญานี่บางคนไปจำว่ามันเป็นปัญญาซะแล้วเป็นปัญญาเป็นสัญญาเป็นสังขาร
0: จริงไม่ใช
1: ่เออความจริงมันไม่ใช่มันใกล้กันมันกันโคกกระกบเนี่ยน่าตายกันกันที่วิญญาณที่เป็น
2: แล้ว
1: ข
2: อแ
1: ท
2: นค่ะคนไม่ได้ทำลายลายศัตรูมันเป็นไอ้มันเป็นสัก
1: กันเอาทางไหนอ่ะจะเอาทางบ้านหรือเอาทางสมบัติ
2: แล้วแต่
1: ถ้าปัญญาตามมันก็แบบอย่างนั้นแหละแต่พวกมันก็มีปัญญามากก็จริงแต่มันมากแต่ปัญญาตามมันง่วงมันเน่าน่ะแต่รถมันก็เน่าใส่ไม่ได้ของรถน่ะมากคือแต่จำนวนมันมากในคนมีปัญญาคนเมื่อการพระพุทธเจ้าท่านว่ามันมากกว่าจริงเราแต่ว่าปัญญาสามมันใจไม่ใจปัญญาที่ดีอย่างนั้นไอ้ธรรมะถ้าคนปกครองประเทศชาติมันมีธรรมะถ้ามันเป็นธรรมะมันก็ไม่ปกครองกันยากมันสบายปกครองอย่างดีที่สุดแล้วนั่นแต่ว่ามันทำกันไม่ได้คือคนไม่ยอมรับดังคนเคยมาขอครองดีกับอาตมาเนี่ยแหละอยู่ตามชายแดนตามนู่นตั้งแต่มาของดีอาตมาว่าของดีมันเยอะหรอกไปโยมไม่เอาขอเฉยอย่างนี้อาตมาใครก็เอาครับเอาอยากจะได้ของดีอยากจะได้พระอยากจะได้กระตุกคือการลูกระเบิดเขาเนี่ยอาตมาไปมองระเบิดเขาลงในภูเขาเนี่ยไม่ว่ามีอะไรจะการมาแล้วนอกจากไม่วางระเบิดจะดีกว่าอาตมามาของดีจะไปทำกันเลยอันนั้นดีที่สุดแล้วนั่นแหละคือดีที่สุดแล้วนี่คือการปกครองโดยธรรมะไม่ต้องทำอะไรกันมันเป็นธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะ
2: ปกครองโดยธรรม
1: ใช่แต่มันทำไม่ได้
2: ในโลกนี้มันยากจริงอาจารย์คือมันต้องจับฆ่าคน
1: นั่น
2: ผมเป็นผู้ภาษาเวลาผมจัดสินบ้านที่จับเป็นนักเรียนตั้งแต่มาเรียนมันมีกฎหมายไม่พ้นไอ้ที่นี่ไปยึดถึงตัวนี่ตัดทางบาปมันยึดอย่างไอ้ท่านจะไม่ประหารลดตั้งแต่เลือดตลอดมันก็ผิดหน้าผิดผิดจากสังคมถ้ายังไงฮะจะต้องตั้งผิดอย่างนี
1: ้อันนี้ถ้าหากว่าเราจะตีตัวมันจริงๆเลยนะแล้วก็ทิ้งมันอันหนึ่งเลยแต่คนจะไปร่ำรองเยอะหรอกไม่ใช่มีจะลองคนเดียวหรอกนะ
2: ที่ไหนที่อะไรครับ
1: นะที่ที่การงานนั้นนั่นแหละ
2: อ๋ออยากจะอยากทำงานนั้น
1: ให้คนอื่นเขาทำใช่ไหมอ๋อ
2: คร
1: ับ ไม่ใช่ว่าเราหนีนะไม่มีคนทำล็อกเยอะไป
2: ทีนี
1: ้แล้วดีกว่ายัง
2: มันทำไปแล้ว
1: นะมันทำไปแล้วอดีตมันอะไรก็ช่างมันจะมันดวงไปแล้ว
2: เป็นกรรมติดไปหรือเปล่า
1: ฮะ
2: มันเป็นกรรมติดตัว
1: เป็นเนี่ยเป็นมันก็เป็นแต่แล้วคือคิดอย่างนี้มีเป็นประโยชน์เนี่ยมันเลยมาเนี่ยอดีตจะเป็นคำนึงมันเลยที่มันดีก็ดีมาแล้วมันถูกมันผิดมันก็ผิดมาแล้วแต่มาอย่าไปคำนึงมันเข้าใจ
2: แต่การมันก็ยังอยู่ใช่ไหม
1: ฮะ
2: การมันก็ยังอยู่
1: ถ้าว่าเราทำในปัจจุบันนี้แก้ไขถึงที่สุดมาแล้วมันก็หายไปเหมือนกันหายไปเหมือนกัน
2: เป็นระโหสิกรรม
1: ได้อันนั้นมันน้อยลงไอ้ในที่เราทำมันดีขึ้นมันก็ให้ผลก่อนให้ผลเรื่อยไปให้ผลเรื่อยไปเรื่อยไปงั้นก็มันเป็นอย่างนั้นกรรมใหม่กรรมเก่าเนี่ยแล้วก็สร้างกรรมใหม่กันสิ
2: ครับผม
1: มันมีแต่กรรมเก่าอะไรกรรมเก่ามันมีอยู่แล้วไม่ต่อมันเล ันสร้างกรรมใหม่เป็นมันมากถึงคนนั้นก็ได้
2: คร
1: ับ บางทีอาการเป็นอโหสิกรรม
2: เป็นอโหสิกรรม
1: เป็นอย่างนี
2: ้เป็นได
1: ้นะอโหสิกรรมได้อโหสิกรรมคือทำให้มันมากขึ้นมันมากขึ้น
2: คร
1: ับ สี่ที่ไม่เป็นอโหสิกรรมนั่นก็เรียกว่าไม่ให้ผลอีกแล้วให้ผลอีกแค่เมื่อเรามีชีวิตที่ต่อไปไม่ยึดมั่นเห็นยังภาษาอินเดียเคยฆ่าคนตายมาแล้ว
2: ครับ
1: เคยฆ่าคนตายกรรมมันตามทันตามทันก็เรียกว่าทันเจ็บแต่ชีวิตนี้ท่านไม่ต่อตายดีแล้วหมดตอนนี้ตายแล้วก็ถูก
2: เพราะถ้ามันไม่ตามเราไปฆ่าได
1: ้ไม่ไม่หมดในนี้ถ้าเราทำกรรมมันนั่นแหละมันโตกว่านี้อีกเลยนะ
2: ก
1: รรมนี้ตามไม่ทัน
2: กรรมดี
1: หมดแค่นี
2: ้ขาดทันแค่นี้ก็จะ
1: ขาดทันแค่นี้เหมือนกันกับไอ้อังคุลิมานโจรเนี่ย
2: เอาปริมาณ
1: นั่นนะ
2: ครับ
1: อ
2: ื
1: ม
2: ครับยักถูกหินเหิน
1: นั่น
2: นั่งเจ็บป่วย
1: เอาปริมาณบรรลุอรหันต์แล้วจะได้แก้วต่อนั้นไปไม่มีแล้ว
2: ครับ
1: อืมคือเรียกว่าไอ้กรรมตรงนี้มันใครๆเราไปช่วยปลูกบ้านครับ
2: ครับ
1: อืมคือเราไปเขาก็ปลูกแล้วเนี่ยแล้วไม่ทำอะไรนะ
2: ครับ
1: อืมมันเป็นบ้านเขาแล้วคือกรรมนั้นในผลเสร็จแล้วอย่างนี้มันก็หายกันไปมีไอ้กรรมมันหนักที่สุดอาการดีมันหนักที่สุดไม่ใช่ผลในปัจจุบันนั้น
2: ค่ะ
1: ที่ยังไม่ผลก็ละไปเป็นอะไรที่ทำไปอย่างนี้เรียกว่าเราทำกรรมใหม่ลบกรรมเก่า
2: ครับ
1: เท่าที่มันลบได้นะคือมันลบไม่ได้ก็ไม่มีเติมต่อไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแต่ถ้าเราเราทำกรรมแต่มันหนักแต่เราทำกรรมใหม่เป็นเจริญเป็นพระอรหันต์ละที่เหนือได
2: ้
1: กรรมเก่าตามทันในชีวิตนี้เท่านั้นต่อไปไม่มีเลิกเท่านั้นให้ผลเท่านั้นก็เลิกอย่างนี้ก็เอาไป
2: แล้วที่ทางโลกที่เรียกว่ากรรมดีปัจจุบันที่จะลบล้างกรรมเก่าได้อะมันต้องเป็นถึงปฏิบัติธรรมถึงขั้นอริยะ
1: ใช่ใช
2: ่ไหมครับ
1: ใช
2: ่ถ้าปฏิบัติธรรมดา
1: ใช่
2: มันก็อาจจะไม่ลบ
1: ได้
2: ลบไม่พอลบล้างไม่พอ
1: ลบไม่พอแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปแย่ง
2: ครับ
1: นะที่พอเป็นต้นเราตามยังไม่หยุดไม่มีโอกาสจะเข้าไปแย่ง
2: ครับ
1: เมื่อต่อไปเราจะทำกรรมนั้นต่อไปกรรมนี้บางทีอยู่ในหายแต่ไม่มีโอกาสที่เขาจะแย่ง
2: ครับ
1: ตามกันไปเรื่อยบางทีขมวดเป็นโอ้โหอีกสามสามไม่ทันเนี่ยก็เลิก
2: ครับ
1: อย่างนี้ก็มีนะ
2: ครับ
1: เราอย่าหยุดเท่านั้นนะ
2: ครับ
1: ก็ยังกรรมเป็นบางอย่างเนี่ยให้เราโกรธในกออย่างนี้โกรธอย่างเต็มที่นะอยู่เป็นนานบางทีก็มันก็หาย
2: ใช่
1: อย่างคนเป็นหนี้กันเถอะ
2: ครับ
1: เป็นหนี้กันเนี่ยเราก็มุ่งหวังจะหนี้สมหวังจะเอาเนี่ยแต่โอ้ยผมไม่มีแล้วขอซองเถอะหลายปีหลายเดือนเลยดีใจเลยคือสบายเลย
2: ครับ
1: ก็เลยเจ้าหนี้ผมไม่เหมือนจะมีแม่ที่ไปหันอยู่หนี้ก็เลยสบายกันเลยแล้วใส่ได้หนี้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะรอข้อผลไม่ได
2: ้ครับ
1: ข้อผลดีมันเกิดขึ้นในปัจจุบัน
2: ครับ
1: มันคงจะเป็นอย่างนี้
3: เดี๋ยวตั้งที่สายเท้าท่านทำหรือปฏิบัติธรรม
1: อะไร
3: ปฏิบัติสามหน้าที
1: ่ใช่มันหน้าที่ในทางที่นั่นมันก็หน้าที่เราตั้งกันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นยังว่าเอ้าแกต้องฆ่าสัตว์ได้โคครอบเนี่ยฆ่าไปเถอะเรื่องนี้มันต้องฆ่าสิบตัวนี่ก็หน้าที่ของเราไหมแล้วก็ทำตามหน้าที่อย่างนี้ก็เป็นบาปเรื่องนั้นนะเนาะไม่ใช่มันจะไม่เป็นบาปเนี่ยทำงานตามหน้าที่ฆ่าสัตว์เนี่ยนั่นแต่ตั้งมันขึ้นมันเป็นหน้าที่หน้าที่ที่มันถูกต้องเราจะหาว่าไม่ทำก็ไม่ได้ยังก็ไม่ได้หน้าที่คือมันไม่ดี
3: นี่ตามกฎหมาย
1: ใช่กฎหมายก็ไม่ใช่ธรรมะนะกฎหมายไม่ใช่ธรรมะนะไอ้คนเด็ดขาดของกฎหมายจับมันมาฆ่าที่ประหารชีวิตที่เด็ดขาดทางพุทธศาสนาอันนี้จังทุกขังอนัตตานะมันไม่แน่นี่ไอ้ความเด็ดขาดของทางพุทธศาสนาก็ต้องเป็นนี้เด็ดขาดทั้งโลกเอาเป็นไปฆ่าทั้งนี้มันเด็ดขาดทั้งนี้ซึ่งก็เด็ดขาดไปคนละอย่างมันเป็นเรื่องของอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายถ้าไปทำตามกฎหมายมันในบาปอย่างนี้นะความเป็นจริงกฎหมายมันตั้งเป็นในชุมชนเรานี่นะไม่ใช่ว่าของเกิดมาจากตำรวจแต่เพื่อปกครองคนเท่านี้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างโกรธไอ้คนเนี่ยทำงานเพียรแต่วานที่คนนี้ทำงานนั้นเนี่ยไอ้คนนี้จะต้องฆ่าหมูคนนี้ต้องฆ่าไก่คนนี้ต้องฆ่าวัวเป็นต้นนะเราทำงานตามหน้าที่ไม่ทำผิดไม่ผิดสิที่คนที่เขาตั้งนั่นแหละเงินเดือนไม่เคยขึ้น มเขาค่าเขาทุกวันทุกวันประจำนาทีเงินเดือนก็ขึ้นก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันดีนั่นนะมันดีเฉพาะนั่นนะเจอที่ดีป่ะอันตัวเย็นนะ
0: เด็กมาแล้วรักเพิ่มมา
1: ไม่เป็นอย่างนั้น
2: ผมเคยมีเรื่องขันคือว่าสุรายมันเติมเงินแบงค์แบงค์ศรีวิทยาที่ศรีวิทยาศิลปะแต่ขึ้นมีคนกลางวันเสร็จแล้ววันมันลากตัวคนขับลงมายิ้มตายท่าถนนก็จับได้ขึ้นศาลผมไม่มีทางแล้วต้องประหารเกิดปัญหาที่หนีไม่พ้นเลยผมตัดสินประหารถ้าถึงสุดนะครับการติดตามทีนี้เขาก็เอาเข้าคุกรอก่อนลงสิบวันเขาถึงจะเหลือเวลาอีกเจ็ดวันมันแปลกคุณตำรวจไปยิงตายแล้วคุกกันเลย
1: เออ
2: โด
1: นไปนะ
2: ไอ้นี่มันคนผมไม่ได้
1: แ
2: ปลกจริง
1: นะมัน
2: แปลกจริงแ
1: ป
2: ลกจริงมันตายแย่หลายคนแหกคุกหลายคนอันนี้นะครับเรื่องใหญ
1: ่อันนี้เราพูดเรื่องถึงทางความเป็นอยู่ของโลกเรานะในความเป็นจริงก็เรียกว่าตามธรรมชาติธรรมดาของโลกเราก็เป็นอยู่นี
2: ่ครับทุกคน
1: ถ้าแต่ถ้าไอ้คนที่มันติดมันเป็นยืนข้ามันเลยมันข้ามมันก็ไม่หมดคนเป็นอยู่ที่มันมีอยู
2: ่มันก็หมดไปเจ้าบาปมันข้ามันทิ้งเท่านั้นไม่หมด
1: ไม่ยิ่งก็ไม่หมดคนเครียดยิ่งมากเลยยิ่ง
2: มีทางอะไรต่ออะไรทั้งนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: อย่างนี้เป็นต้นถ้าไอ้ไม่หมดแต่ว่าก็ไม่หมดเราตายแต่ก่อนยุงมันเยอะเลยมันเป็นอย่างนี้มีทางที่ดีเลยว่าอะไรถ้าตัวนี้มันปลอดภัยมันน้อยลงอย่างดีครับมีหลายแต่เรื่องมันคิดกับมันก็คิดมันก็คิดพูดด้านธรรมะ
2: โลก
1: ม
2: ัน
1: เร
2: ื่อง
1: โลกอะไรเรื่องธรรมะมันก็ต้องเป็นอยู่เรื่องธรรมะก็เป็นอย่างนี้เรื่องสังคมอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นกันอยู่อย่างนี้นะเรื่อยๆไปถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติการงานหน้าที่อย่างนี้นะโลกนี้มันก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นมา
2: ข้ามมา
1: ไม่ได้มีระเบียบสังคม
2: ใช่อ
1: ย่างนี้มายกตัวอย่างเช่นนี้นะมีหมาบ้าตัวนึงนะแต่มันก็ไม่อยากเป็นบ้าหรอกแต่มันเป็นเองมันนะมันไม่รู้เรื่องมันก็วุ่นวายคนเห็นอะไรตัวนี้อะไรสุนัขมันมีพิษมันกัดคนมันเสียหายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะจะทำไงมันฆ่ามันทิ้งเท่านั้นแหละมันมีพิษมันฆ่ามันทิ้งถ้าย้อนกลับมาที่พวกเรานะพิษของพวกเราเนี่ยจนฆ่าหมาบ้าตายจนดีกว่าเรามีพิษนะไอ้ความเป็นจริงพิษของมนุษย์นี่มันมากเหลือเกินทีเดียวนะถ้าไปมองคิดของคนอื่นมันก็ฆ่าก็ตายแต่มาวันนี้มาเดี๋ยวเรามีคิดอะไรบ้างไหมจะมายอมฆ่าตัวเรามันคิดเยอะนี่ลองดูเนี่ยนี่เป็นธรรมะตรงไปตรงมามันเป็นอย่างนี้ยังเรื่องการปฏิบัติธรรมะนี่มันจึงเป็นของยากเพราะว่ามันฝืนมันฆ่าแต่ว่าด้วยปัญญาของคนอย่างนี้อย่างคนที่ว่าเนี่ยก็บวชกันได้หมดจะติดอันนั้นก็ไม่ได้จะมีใครจะบวชได้เนี่ยก็บวชกันไม่ได้จะไม่บวชกันนี้ก็ไม่ได้จะเป็นคนดีมุตคนได้มันก็ไม่ได้จะเป็นคนชั่วทุกคนมันไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนี
2: ้
1: เรื่องนี้มันอยู่อย่างนี้เรื่องนี้โลกนี้ถ้าใครมีปัญญาก็ไก่เสียพยายามให้มันน้อยไปถอยไปติดมันเรื่องของบุคคลนี่ไม่ใช่เรื่องบังคับอันนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าให้ปล่อยเรื่องนี้นี่มนุษย์ทั้งหลายจะยากมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่ลำบากอย่างนี้เป็นต้น
2: คนกับพระที่หัว
1: ใช่อันนี้ก็เรียกว่ารักษามนุษย์เนี่ยให้มีความเย็นเป็นสุขโลกนี้มันก็มันก็ผิดอยู่นี่น้อยนะมันก็เป็นอย่างนี้มันมีได้หลายอย่างอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าจึงให้ดูโลกถือทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันน่าจะการดูราชรถอันพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่ตัวรู้หาซ่องอยู่ไม่แน่มันไปไปอย่างนั้นใช่ไหมเออถ้ามันจะข้องมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงอย่างนี้ก็ไม่จบแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสออกมาใช่ไหมสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้สู่ทั้งหลายสมมติเรานั่งอยู่นี่แหละสู่ทั้งหลาย
2: ใช่
1: ไม่ใช่ยืนไกลแล้วจงมารู้โลกนี้อันน่าจะการดูราชรถทั้งพวกคนเขาหมกอยู่แต่ก็รู้ของมันไม่ทั้งร้องไห้ทั้งคนทุกข์ยังอยากจะอยู่ในโลกนี้แหละไม่อยากจะไปที่ไหนล่ะนะไอ้ตรงนี้จะไปทำมันเลยมันทุกข์คนยิ่งไปแบกให้มันทุกข์ขึ้นมาไปทำสิ่งที่มันทุกข์ไม่อยากให้มันทุกข์ไปทำสิ่งที่มันผิดไม่อยากจะให้ผิดแต่พระพุทธเจ้าตรัสทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดเพราะเหตุนี่ต้องตัดไปนั่นจ้ะแต่ทำเหตุให้มันทุกข์เกิดมันก็ทุกข์จริงนี่มันธรรมะคงไม่จริงจริงครับธรรมะของท่านก็ไม่มีอำนาจอะไรมันก็ไม่ตรงจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ใครที่ไม่มีปัญญาก็หมกอยู่ทนบ้าอย่างนี้เห็นว่าการเกิดเห็นว่าการมุ่งนี่นี่นะวัฏจักรไม่รู้จักใครไปคนเราถ้าตายไม่เกิดเรียกว่าบาปหลายพระพุทธเจ้าอย่าต้องเกิดมันมาเลยตอนนี้ก็ขัดแล้วขัดเราอย่าเกิดมาตัดใจพระนิพพานนู้นไม่อยากจะไปกลัวจะไม่เห็นหน้าพี่หน้าน้องหน้าลูกหน้าหลานนะไม่อยากจะไปคือมันไม่เห็นนั่นเองมันเป็นต้นนะถ้าว่าไม่เกิดนั่นท่านว่าบาปมากโลกเราพระพุทธเจ้าไม่เกิดนั่นดีดูที่เราตัวจะมันมีอะไรไหมใครมันสบายไหมคนรวยทุกไหมคนรวยก็ทุกคนจนทุกไหมคนจนก็ทุกเด็กมันก็ทุกแบบเด็กหนุ่มก็ทุกแบบหนุ่มแก่ก็ทุกแบบแก่เลี้ยงก็ทุกแบบรวยจนมันก็ทุกแบบจนมีอำนาจก็ทุกแบบมีอำนาจไม่มีอำนาจก็ทุกแบบไม่มีอำนาจนี่เพราะอะไรเกิดมาแล้วตัวอยู่ในนี้จะทำไงมันทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าสั่งให้ทุกอย่างนี้ยังไงคนเราก็ยังไม่เห็นก็ยังมีศึกษาธรรมะไปพอเสียมันหรอกเ
0: พราะฉะนั้นอย่างวันเกิดมีแล้วไม่ควรจะฉลองควรจะไว้ทุกข
1: ์ใช่การการที่ฉลองก็คือมาชี้แจงให้ทุกจับกันเองแหละฉลองเนี่ยอย่างว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทันว่าฉลองก็ถือว่ามันดีแล้วมาเป็นมนุษย์นะแต่คนเขาถึงวันเกิดมาก็มาฉลองเอาสัตว์มาฆ่าเลยนะครับนี่ฉลองวันเกิดจนเป็นเงินก็เอาเหล้ามากินกันอย่างเงี้ยนะเนี่ยไปย่ำมีวันเกิดของเราเนี่ยไปส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะฉลองวันเกิดแต่เห็นโทษในความเกิดมันเป็นอยู่มันเป็นธาตุแต่มันเป็นภพแต่มันเป็นธาตุมันมีภพกับมีธาตุคือความเกิดมีความเกิดอย่างเดียวอะไรมันมีมาหมดทุกอย่างเลยที่มันเกิดมันจากความเกิดจะหยุดไม่ได้ใช่ไหมมันจำเป็นบังคับจับมือในข้างพระพุทธเจ้ามีพราหมณ์ฟังธรรมเหมือนกันฟังอยู่ธรรมของใครเพราะว่าเนี่ยท่านจะเทศในความบาปหมดเลยพราหมณ์รู้สึกว่าบาปแล้วนั่งฟังอึดอัดทั้งใจเลยไงมองไปข้างหลังนี่แกบาปแล้วพอเราทำมาเรียนรู้เรียนเนี่ยบาปอย่างนั้นแล้วทำยินในเจ้าบ้านมีแต่บาปแกทำต่อปีก็บาปถึงนี่ปิดเลยต้องไปโดนตัดบาปเท่านั้นตายจะทำยังไงไม่ตายนะพระเทพจบลงพวกกลางไปกราบพระพุทธมีพระท่านเจ้ากับผมสงสัยไปแล้วว่านี่เจ้าบาปถึงนั้นใจก็สบายจะทำยังไงผมเป็นคารวาสิไม่หาจริงก็ไม่ได้กินรูปก็มีเมียก็มีอะไรก็มีจนเป็นฆราวาสยังไม่ได้บวชใจผมทำยังไงครับมันไม่แย่หรือมันบาปหมดแล้วรามบาปมันมีอยู่แต่ท้าพุทธเคยทำบาปมาแต่ก่อนแต่ยังไม่รู้แต่ถ้ามันรู้จริงจังมันไม่กล้าหรอกทำบาปนั่นอันนี้เธอยังไม่รู้มันจริงเธอจึงกล้าทำบาปฆราวาสก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ท้าพุทธเรื่องบาปโผล่มาต่อเพราะเราทางโคตรทำบาปมันเองเป็นเหตุไม่มีเป็นบาปบาปที่รู้แล้วก็เลิกมันฆราวาสก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบาปก็จริงนะอะไรมันขัดข้องมันจำเป็นที่จะต้องทำไม่มากนะก็ทำได้เป็นเยอะทำมากการตอนฟังเป็นเยอะทำมากเรื่องจำไว้กลางจำไว้อย่าทำไม่มากที่มันจำเป็นที่สุดแล้วก็ทำซะเกิดอย่าทำมากมีคนจำไว้นะพอที่สองเนี่ยอย่าทำบ่อยๆนี่ โอ้ทำดูดีใจเลยนะมันได้ทำเนี่ยมันระบายออก
4: มันปิดตรงข้างหน้าข้างหลังมันทนไม่ไหวมันใจจะขาดที่มันไม่ได้ทำเลย
5: เออแต่มันให้ทำน้อยใจทำเยอะพอไปได้พอพยายามเจตตั้งใจทำมาเรื่อยปฏิบัติทำมาเนี่ยมันฟื้นเต็มที่ในครอบครัวก็ทำใช่ไหมโดยความระวังสติอยู่ลูกทำอยู่ลูกจากวงเงินผิดหรือลูกจากวงบาปที่จะต้องทำเพราะความจำเป็นอย่างนี้ที่ทำเพื่อความรู้แต่แกก็ไม่ควรจะทำหรอกไม่ทำบ่อยๆนี่นานๆตามปีหนึ่งทำสองอย่างเนี่ยทำแต่น้อยกับไม่ทำบ่อยๆมันดีเข้าจิตใจก็ปล่อยเป็นธรรมมาเห็นโทษที่ความทั่วสมมากขึ้นเห็นประโยชน์ในการรักของความสมมากขึ้นสมมากคนที่ทำปฏิบัติธรรมได้เพราะว่ามันทำแต่น้อยจะไม่ทำมากถ้าเราทำบ่อยๆไม่ได้นะไม่ให้ทำบ่อยการทำแต่น้อยกับเป็นทำบ่อยๆนะมันหมดได้นะมันหมดได้เท่านี้เพียงคนเห็นพาไปปล่อยลมทั้งวันบาปทั้งนั้นทั้งนี้ก็บาปที่กระบาดมันบาปไปหมดที่ไปบางคนก็แห่ขอกไปเลยมีนายขอกมีพระวันนิบาตคนนี้เนี่ยพระคุณเป็นเจ้าลูกอินทรีย์ของสัตว์คนนิสัยของสัตว์ท่านผ่อนท่านผ่อนยาวให้โอกาสที่จะได้นานอย่างนั้นมันก็ปล่อยได้เนี่ยไอ้ความดีที่จริงเจ้ามันไม่หนักนะจริงเจ้าเราว่ามันหนักพอเราไปถึงมันหนักมันเป็นของหนักพาเราเห็นมันชัดแล้วมันก็เนี่ยยางปลาปลาทูเนี่ยปลาทะเลเนี่ยนักสื่อดามีเค็มไหมอัศจรรย์มันไม่ได้แสบหูแสบตานะนี่คือคนทำบาปทำไมไม่มีส่วนอัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็ยึดปลาในทะเลนั้นน้ำเค็มหรือสื่นนะมีอะไรปลามันอยู่รอยในแสบตาเนี่ยก็เพราะทำไมโอ้เขาปลานั่นเกิดเกิดมาในน้ำเค็มยาของปลาเขาเกิดในน้ำเค็มนะลูกเขาเกิดในน้ำเค็มไม่ใช่พวกน้ำเค็มเป็นพวกเค็มเนี่ยมันไม่สบายเลยไม่ได้สินี่น้ำซ้ำของความน้ำจืดมันชะลุนสลายมาได้เลยตายเลยมีคนที่ทำบาปใจเป็นบาปมาพูดในละบาปไปทำบุญเหมือนตายบางคนดีนี้ต่อหน้าเดี๋ยวมันจะได้นะอย่างนี้เพราะมันใจยังเป็นมันดูเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นอะไรเกิดขึ้นมามีการปฏิบัติมันยากอย่างนี้อันนี้ตัวมันต่างฉะนั้นถ้ามันเคยทำมามันของมันยากแต่มันของมันยากเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นี่มันทำได้มันทำได้แต่อดทำพยายามทำมันจนฟื้นซะก่อนมันจำเป็นนะแต่ว่ายังไงก็ยอมรับไปเถอะเออพวกฝรั่งที่จะมาไปที่สื่อมาฟังธรรมนะก็ผมจะพยายามพูดออกมาคือผมจะพยายามมีปัจจัยมันเลยมันพยายามถ้าคนที่ไม่ตั้งใจไม่พยายามเลยนั่นแหละไม่มีประตูแล้วคำมันดูว่าผมจะพยายามนี่มันไม่หาประตูเลยไอ้ความพยายามต้องคนที่ไม่พยายามน้ำตาลกันเยอะนะคนที่ไม่พยายามเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเลือดสั่นสะเทือนติดกระตุ้นเลยคนที่พยายามมันเป็นหมาเนี่ยมันยังคนกว้างมันยังดูตาข้างมันบอดข้างเยอะจังเลยคนที่ไม่พยายามมันบอดสองข้างเลย อย่างนั้นพระพุทธเจ้าสั่งจะตีสอนว่าเรานับถือพุทธศาสนานี้เราเป็นคนฟังเราเป็นคนไปฟังทำไมโดยที่เป็นฟังเขาเรายังไม่รู้จุดที่ถูกมันเป็นคนฟังถ้าฟังก็ต้องเป็นคนฟังอย่าบอกมันต้องเป็นนี้ต้องเป็นไม่ได้อย่าไปตัดสินลงเพราะเรายังไม่รู้แล้วมาฟังไม่รู้หมดไม่รู้รับไว้ไปดูซะก่อนเป็นที่เป็นแนวดูให้ภาวนาเรื่องของธรรมะพุทธศาสนาเรื่องภาวนาสุตตามยปัญญามันได้ฟังอย่างวันนี้ก็มีปัญญาในรู้ขึ้นในหลายอย่างนะวันนี้สิ่งไม่รู้ก็เลยรู้ไม่ได้ยินก็เลยยินขึ้นสิ่งที่มันรู้มายังโมยังไม่กระจ่างขึ้นเนี่ยคือสมัยอย่างนั้นนี่ปัญญามันเกิดพอกันฟังขึ้นแต่มายาปัญญาเนี่ยเราไปคิดออกจากนี่ไปพยายามคิดคิดในวงเดี๋ยวในฟังนี่แหละมันจะเพิ่มความรู้ขึ้นมาอีกนะต่อมานี่เป็นดูปิยวิสัยปัญญาปัญญาตั้งแต่การคิดต่อการฟังนี่นะปัญญาเก็บไว้ไม่ปล่อยทิ้งแบบปัญญาแบบเนาะขึ้นไม่ได้มันเป็นโลกีในเรศายดีก็ติดดีไม่ได้ไม่ยอมที่ดีปัญญานี้นะถ้าว่าดีแล้วก็ไม่ยอมที่ติดดีก็ไม่ได้ถ้าจะว่าไม่ดีก็เอาดีกินแล้วเนี่ยนะมันก็เลยเป็นของไม่ดีได้นะภาวนามายปัญญาโน้ต
4: ที่พอปัญญาจะหมดจะข้ามโลกีทั้งหลายแล้วนี่นะครับตรงนั้นกำหนดจิตให้รวมตรงถึงที่มันนะให้มันดูความสงบอะไรต่างๆจะมาให้ปัญญาเกิดอย่างนั้น
2: ที่ท่านจะเรียกหายปัญญาหรือมันยิ่งกว่าปัญญานั้นมันจะเป็นญาณ
4: นั่นนะคือมันละเอียดกว่าปัญญาเข้าไปแล้วมันจะเป็นญาณเป็นญาณนี่คือมันรู้แปลกๆสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้มันรู้คือวิสัยของมนุษย์ที่รู้เข้าไปที่จะตามไม่ได้ทานไม่ถึงมันเป็นญาณนั่นเองจะเป็นอดีตังสยานอนาคตังสยานอดีตังสยานปัจจุบันสยานญาณอดีตอย่างนี้มันรู้ทางอดีตนะที่ปัจจุบันมันก็รู้เรื่องในปัจจุบันอนาคตมันก็รู้เรื่องของอนาคตนะตามเป็นจริงอย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นว่าอดีตเนี่ยถ้าตามปัญญาที่ว่าเราทำอะไรมามันทำอะไรถ้ามันมีความรู้อะไรคือมันเลยปัญญาไปปัญญาอย่างละเอียดเนี่ยที่สุดของปัญญานะอดีตคือมันควรที่ที่ไหนนะมีควรที่เพราะอะไรที่ดีมันก็ดีมันมันหายไปที่ไหนแล้วที่ผิดมันก็ผิดไปมันหายไปที่ไหนแล้วนี่เออนี่ยังไปตรงโน้นจ้ะก็เรียกว่าหมดภาระแล้วอดีตนี่นะทีนี้ที่เราอยู่ตัววันนี้นะมันก็เป็นผลของอดีตแล้วอดีตเป็นผลของอดีตอย่างนี้คือปัจจุบันนี้มันก็เป็น
2: ที่มีเตะไม่เหลือนะเลยคิดเหลือแล้วมันจะหลับไปมันจะหลับในอนาคตอนาคตมันเป็นผลของปัจจุบันนี
4: ้พระพุทธเจ้าสอนมาให้ดูปัจจุบันนี้ดีกว่าถ้าเราดูปัจจุบันนี้เราจะอยู่ในเหตุผล
2: เหตุอะไรเหตุของอนาคตผลอะไรผลของอดีตนี่ไม่ใช่เหตุผลมันจะว่าเหตุผลที่ไหนมันอยู่ปัจจุบันอย่างนี้ว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ถูกดูด้วยจิตเราทำเหตุอะไรนี่อดีตไม่ต้องห่วงอนาคตไม่ต้องห่วงมันเพราะว่ามันมีเหตุผลออกจากปัจจุบันนี้นี่จิตของพระโยคาวจรเจ้าก็อยู่ดูปัจจุบันนะอนาคตจะเอาไอ้นั่นเรื่องในแน่เนาะอนาคตจะเป็นเงี้ยของในแน่นี่ก็ไม่ในแน่ทั้งอนาคตยังไม่มาถึงนะให้มันแน่อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเนี่ยนะอย่าจินตนาคตเป็นรู้ปัจจุบันนี้สิก็เพราะอันนี้มันจะทำให้เห็นอนาคตจะเกิดขึ้นมาก็ดูตรงนี้ไม่ต้องเที่ยงห่วงใหญ่อนาคตแล้วแต่มันรู้แต่ว่าไม่รู้จะรู้อยู่ว่าอนาคตมันมีอดีตมันมีปัจจุบันมันมีว่าเหตุผลมันมีแล้วก็มันรู้อยู่อย่างนี้เสมอไปไม่ใช่เราที่อะไรมันนะทีนี้เราก็ไอ้การกระทำของเราก็รวมในปัจจุบันนี่เออมันก็รวมกับมันอยู่ที่เรื่องมันก็น้อยเข้าสิครับเราก็รู้จักจุดมันเองถ้าเรารู้จักจุดเราก็นั่งอยู่ในจุดมันนั่นแหละนะอารมณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นมากันอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปกรุงเทพมันมีคนเดินเรารู้จักนะไม่ว่าเฉยๆหรอกทั้งในใจมันก็คิดว่าไม่แน่นะตัวความรู้จริงมันไม่แน่ไอ้พวกนี้เราจะไปตรงนั้นนะว่ารับปากกันแบบผมจะสุดยอดแบบเจ็บข้างในว่าไม่แน่ทำไมเพราะมันไม่จริงมันจังอย่างพวกนี้เราไปกรุงเทพฯไปก็ไปเห็นไหมที่ควรจะไปมันมีทั้งควรจะได้ไปทั้งไม่ควรจะได้ไปนะอย่างพวกนี้เราปวดท้องเขานักมากๆมันก็ไปไม่ได้เห็นไหมเพราะมันไม่แน่นอนอย่างนั้นอย่าที่มันจังนักปราชญ์พูดแล้วไม่ที่มันจังมันเป็นของแน่นอนอยู่อย่างนั้นที่เปลี่ยนแปลงจะไปไหว้ใจมันมากอันนี้นี่เรียกว่าอยู่ในธรรมะนักปราชญ์ที่พูดในที่มันนิจังยาที่มันนิจังเลยนะอย่างนี้นี่คือการปฏิบัติที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็รู้จักสบายนั่งที่เดียวก็วิ่งรอบอยู่เสมอฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่ามันเกิดจากความสงบซึ่งนั่งโดยทำมันรู้เรื่องมันแล้วมันก็สงบนะมันก็สงบนี่เราจะลืมตาจะภายในจิตเราก็สงบไม่ต้องหลับตามันก็สงบหลับตามันก็สงบลืมตามันก็สงบมันก็เป็นมีเพราะว่าที่เด็ดมันเข้ามาทุกครั้งนะไม่ใช่ว่ามันเข้ามาทีเมื่อเราลืมตาหลับตาก็เข้ามานะ ครับต้องคิดข้าวแกงใสกว่าลืมตา
4: ใช
2: ่พอกินนิ่งแล้วเลยกินเลยเป็น
4: นานแหละนานแหละ
2: ครับ
4: ทำไมได้เป็นงั้นนะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นมันแอบเกิดที่ตรงนั้นเรียกว่าพยามาณที่เราจะปลูกผักแค่แปลงนะเราทำแปลงมันให้ดีนะปลูกผักลงไปแล้วก็รดน้ำเอาปุ๋ยมาใส่
2: ญาติแค่หมูไอ้ที่ของเราไม่ต้องการมันก็มาเกิดใช่ไหม
6: ขึ้นมาเพื่อช่วย
2: มันไม่อันนี้ตรงนั้นแหละตรงที่เราต้องการเนี่ยนี่เ
6: รา
2: จะเข้าใจสอนญาติไม่ใช่รู้สึกเออญาติแค่หมูก็เอาผัดกระผัดก็เอาเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรควรไม่ควรไหมผัดควรเก็บไว้ญาติก็ถอนดอกลักษณะการละบาปถอนมันดอกมันเป็นแล้วจะผัดเราผักเราก็มีโอกาสที่จะโตขึ้นจะใหญ่ขึ้นจะดีขึ้นเท่านั้นแหละแต่ว่าเราทำดีแล้วไม่มีอะไรมานานแหละมันยิ่งปวดนะผักตามใจแมลงยิ่งมากเท่านั้นแหละหญ้ามันก็ยิ่งมาเกิดเท่านั้นแหละเราจะคนรักษาผักจะดูไหมว่าอะไรควรไม่ควรไหมอะไรควรละอะไรควรเอาไหมที่จะปล่อยทิ้งไปนั่นเลยเอาไปทั้งหญ้าทั้งผักมันจะดีไหมเป็นหน้าที่ของเราจะดูใจของเราอยู่ดีๆดีนะอย่างนั้นผิดเราก็หยุดไปได้แล้วมันต้องทำตามหน้าที่มันมีช่องอยู่แล้วอย่างจะนั่งอยู่ที่ไหนก็เลยมันมีธรรมะอย่างนี้แล้วมันจะมีข้อปฏิบัติอยู่ที่นั้นเนี่ยทุกขณะจิตใจนั่นท่านเรียกว่ามันเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาอันนั้นเป็นขั้นโลกุตระจะไปโลกุตระธรรมเนี่ยมันจำเป็นตรงนั้นไม่ต้องถามเนี่ยนั่นจะไม่จะต้องถามทำไมจะไม่ต้องถามคือมันไม่มีเรื่องที่จะต้องถามทั้งนั้นไม่มีเรื่องที่จะต้องถามคือมันหมดเรื่องหมดเรื่องง่ายๆอะไรเลยนะของเรามีปัญหาแต่เราหาพบแล้วนั่นก็หมดเรื่องที่จะกังวลเท่านั้นเนี่ยมันก็ง่ายๆจะเราเปรียบเข้ามามันมีอยู่ในนั้นเนี่ยเอออย่างนั้นมันก็สงบมันหมดเรื่องมันก็สงบแล้วก็ตรงอยู่ไปมีอะไรเกิดจะมาปฏิบัตินามันยังมีสันติสุขสบายแต่นั้นแหละปัญหาที่ไม่ค่อยยากพูดก็ไม่ค่อยยากนะ
6: ฟังก็ไม่ค่อยยาก
2: ฟังแต่ว่าปฏิบัติที่ดีหน้าของไม่ยากทำของยากไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าตัวมันมีคุณค่าสิในเงินหน้าสิยังงานธรรมะจึงมีคุณค่าจึงมีอำนาจทำคนทำความควรไปทำความชั่วมาละความชั่วอะไรก็เพราะเขาจะในธรรมะ
6: ว่าครับในเมืองไทยเนี่ยต้องเรียนอริยบุคคลเนี่ย
2: ครับแต่ว่าท่านก็ไม่เคยว่านั่นนะ
6: ท่านบอกเองไม่ได
2: ้บอกเองแต่ว่า
6: เรามีแน
2: ่เรามีรูปเสียอยู่ถ้ามีประชาก็ต้องมีคนตายนะ
6: ครับ
2: ถ้ามีบ้านคนต้องมีประชาอยู่ไม่ขาดอย่างนั้นก็มัดผลยังยืนอยู่ในโลกพระอริยบุคคลก็ต้องยังมีอยู่เ
6: นี่ย
2: จริงๆผลเพื่อมีแน่เกิดมาแล้วก็ต้องมีตายไหมแน่นอนเลยถ้าเกิดแล้วต้องตายอย่างนี้ดีชั่วบาปบุญมีต้องเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่มรรคผลสิ้นสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นที่ไหนก็มีที่นั่น
7: ตอน
2: น
7: ี้ไป
2: ต้องสงสัย
7: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ใช่ได้พูดกันนี่ก็เลยถามพ่อว่าวัดตะโพงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
8: พ
7: ี่ติยานูโยมของพี่ติยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดตะโพง3คืนและไปจะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปริศคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้น จริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงพ่อคงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยเด็กเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะทีนี้เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั่นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไป จนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทพ่อไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตในปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียก
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: มือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1,700,000 ไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
11: นายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
12: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
13: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนและตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงมากเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
12: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
9: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
14: ้นายสตอแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เคลื่อนกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
9: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
15: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
16: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
15: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพงศ์สารพมารายงาน
9: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซีย ซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า

0: และเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
1: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
0: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
2: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ทิ่งยกทิ่งผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้เดี๋ยวจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28

0: ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอีคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อการโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่าการโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของการโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: ญาณโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตา

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-5

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสกจังธัมโมโสตัพโพตีต่อไปญาติโยมก็ตั้งจิตตั้งใจ คืนนี้ก็เป็นคืนที่3นะในการที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อคุณงามความดีนะฉะนั้นอินทรีย์ของเรายังไม่เต็มนะหรือบารมีของเรายังไม่เต็มถ้าบารมีของเราเต็มแล้ว เราทำอะไรมันก็สำเร็จในเรื่องศีลเรื่องสมาธิแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องบ่มอินทรีย์นะคือสร้างบารมีนะทศบารมีธรรมแต่บารมีสิบทัศน์แต่อย่างโดยเฉพาะแต่อย่างเรื่องสัจจะบารมีนะถ้าพูดถึงสัจจะบารมีนี่คนสมัยก่อนเขาไม่มีศีลแต่เขามีสัจแต่เป็นคนไม่ค่อยมีศีลแต่เขามีสัจจะแต่คนเดียวนี้ไม่มีทั้งศีลไม่มีทั้งสัจจะและเพราะฉะนั้นอันนี้โดยเฉพาะ วัดป่าสง่าของเรานี้ตอนที่ได้เป็นวัดป่าสง่าของเราก็เพราะการดำริของหลวงปู่อินได้ดำริของหลวงปู่อินว่าท่านสร้างวัดมา2วัดแล้วก็อยากจะสร้างวัดวิปัสสนาขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือหลวงปู่อินนี่ท่านไม่ธรรมดานะแต่ท่านอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านรู้นะรู้อนาคตก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านบอกไว้หมดเลยเมื่อก่อนสมัยก่อนสง่ามนั้นไม่มีอะไรนะแต่ตรงที่ว่าการอำเภอนั้นเป็นป่าช้าเผาศพแต่ท่านบอกไว้หมดนะต่อไปจะเป็นเมืองต่อไปจะเป็นอะไรอยู่ตรงไหนท่านบอกไว้หมดเมื่อก่อนไม่มีใครเชื่อนะแต่ท่านก็บอกว่าอย่าพูดไปเดี๋ยวเขาจะว่าหลวงปู่อุตรินะคือให้รู้แค่นี้แหละแต่ท่านบอกไว้หมดนะบอกพวกไทยยกพวกอะไรเก่าๆนั้นบอกไว้หมดต่อมาก็เป็นเหมือนที่ท่านบอกไว้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างแล้วท่านบอกว่าอยากจะสร้างวัดวิปัสสนาขึ้นอีกสักแห่งหนึ่งแต่เพื่อแต่ว่าเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะแต่มีผู้คนเข้ามาประพฤติปฏิบัติแต่ก็เลยพอดีมันก็มีเหตุนะสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดทุกอย่างมีเหตุจริงต้องมีผลแต่พอท่านดำริแล้วก็ปรากฏว่าพอท่านมรณภาพไปก็เกิดแต่มันเป็นไปเองนะถ้าเป็นไปเองก็เลยทำให้ถ้าเกิดความเห็นนะไม่ตรงกันขึ้นมานะก็เลยมีคนที่มีศรัทธาก็เลยสร้างวัดขึ้นมาคือคุณพ่อมวลก็เป็นลูกชายของหลวงปู่อินนั่นแหละก็เลยได้มาสร้างวัดแต่แรกก็อยู่นู้นนะอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณสัก500เมตรมีทางล้อมรอบคุณพ่อมองก็ยกที่ให้12ไร่12ไร่นี่ก็ว่าเยอะนะ ทำแบบทั่วไปแล้วก็นิมนต์หลวงตาแดงนะ ก็มาอยู่นำพาคือทุกอย่างนี่มันคือคำว่าบารมีนะคนมีบารมีเต็มแล้วแค่ดำริมันก็สำเร็จแล้วคำว่าบารมีแปลว่าจะทำอะไรก็สำเร็จแค่ท่านดำริว่าจะสร้างก็มีเหตุมาเองนะอยู่ๆหลวงปู่ละไมท่านก็ทุดงมาตอนนั้นก็หาวัดท่านก็ไปหาอยู่ที่จังหวัดตากนั้นเดือนหนึ่งตอนจริงๆท่านก็ไปอยู่ที่ตากแต่ตอนนั้นมันไม่เห็นนะอะไรมันปิดไว้ไม่รู้เหมือนกันแต่ไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ที่ไหนก็ไม่ได้แต่มันปิดหมดนะไม่มีที่ที่จะสร้างวัดท่านก็มีความผูกพันกับโยมจังหวัดตากแต่ไปหาอยู่เดือนหนึ่งนะพยายามหาที่สร้างวัดไม่ได้พอไม่ได้ท่านก็มาที่ตอนนั้นที่ของกุ๋งนะเขาก็กำลังสร้างไปดูแล้วก็ไม่ได้ไม่พอใจก็หลุดอยู่ๆก็มาที่ไสงามนะเพราะท่านก่อนที่ท่านจะเข้าไปในสายวัดหนองบัวพงท่านเคยมาเทศที่ประเทศนี้ทุกคนเราก็เคยได้พบกับหลวงปู่อินแล้วก็คุยกันแล้วจริตตรงกันเพราะว่าปฏิบัติมาด้านศีล5เหมือนกันแต่ท่านก็เลยนึก
นะอันนี้มันก็ทุกอย่างมันมีเหตุแต่อยู่ๆก็นึกอยากจะมาที่ใส่งานท่านก็มาก็พอดีมาเจอโยมแต่โยมสืบแต่ที่เกิดน้ำพระนาถวายท่านก็เลยจำได้นั่นก็เลยมานิมนต์ก็เลยโยมมวนก็เลยนิมนต์ให้ท่านช่วยนะแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่คิดอยากจะอยู่ท่านรู้สึกว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของท่านนะแต่ท่านใจผูกพันอยู่ที่จังหวัดธรรมะจะช่วยสักพักหนึ่งก็เลยจะอยู่ให้สักพักเคยมีมนต์หลวงตาแดงนั้นไปที่วัดป่าบึงขลวงเนี่ยแต่ว่าหลวงตาแดงไปศึกษาข้อวัดข้อปฏิบัติกลับมาแล้วท่านเขาจะไปแต่ปรากฏว่าหลวงตาแดงไปแล้วอยู่ไม่ได้นะไม่สามารถจะรับข้อวัดข้อปฏิบัติได้นะก็เลยหนีไปที่ท่านก็เลยก็รอนะรอท่านก็เลยพาแต่ทราบแล้วก็ตรงนั้นก็ปรากฏว่า มันเหมือนกับเขาบอกว่าตรงนั้นมันไม่เหมาะนะอยู่ๆวันเปิดวัดเปิดสำนักที่นั่นนี่มนต์หลวงพ่อจันทร์มาพอหลวงพ่อจันทร์กลับไปตอนนั้นเองนะลมพัดกุฏิล้มหมดเลยนะแต่กุฏิล้มหมดเลยกุฏิแต่สร้างโดยกุฏิมาสมัยก่อนเอาไว้ให้แม่ชีอยู่นะทำด้วยไม้ยกขึ้นหลังไม่ใหญ่แต่ปรากฏลมพัดล้มนะโยมก็ไปช่วยกันยกจากเยื่อหนึ่งท่านก็บอกว่าสถานที่ตรงนี้มันขยายไม่ได้แล้วมันแคบท่านก็เลยมาเดินดู ในด้านนี้ก็เห็น เห็นว่ามันเหมาะเห็นว่าเหมาะท่านก็เลยคุยกับโยมบึ้มนะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะแล้วคุยกับโยมบึ้มนะคุยโยมบึ้มก็เห็นประโยชน์อาจารย์อยากจะสร้างวัดจริงๆผมก็จะให้แล้วก็บอกว่าโยมเบิ้งก็บอกว่าคือด้านนู้นด้านทางด้านหลังทางลงรถแล้วมีต้นไทรอยู่ตรงนั้น อันนี้โยมเบิ้งบอกว่าวันพระใหญ่ๆเจนแสงนะแสงลอยขึ้นสว่างแต่ตรงนั้นอยู่บ่อยนะถ้าวันพระสำคัญวันพระใหญ่ๆก็จะเห็นนะอันนี้แสดงว่าเป็นที่วัดเก่าแต่เขาบอกว่ามันเห็นนะก็เลยต่อมาก็เลยถ้าอาจารย์อยากจะได้ผมก็จะขายให้นะแต่ราคาถูกๆแล้วก็เลยซื้อนะซื้อไว้จาก12ไร่ก็มาเป็น30ไร่แต่พอเป็น30ไร่แล้วก็เห็นว่าที่30ไร่มันก็ยังไม่พอนะ ก็เลยมาขอนะตรงที่อยู่นี่เป็นของโยมคำถ้าโยมคำศีลาใสนะก็หลวงปู่ละไมท่านก็คุยกับโยมคำอีกโยมคำบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ถ้าขายคนอื่นผมไม่ขายนะแต่ถ้าอาจารย์จะสร้างวัดผมจะขายให้แล้วก็เลยได้ขยับขยายไปเรื่อยๆจนได้จาก30ไร่เป็น60ไร่แต่เราก็ขยายไปอีกเป็น90ไร่แล้วต่อมาท่านก็วางแผนวางผังแล้วก็เลยต่อมาท่านก็ พอดีท่านก็สร้างกุฏิสร้างอะไรก็วางแผนผังสร้างนะอะไรหลายๆวางไว้นะคือก่อร่างเรียกว่าจัดการปฏิบัติธรรมอะไรท่านวางโครงการเอาไว้แล้วต่อมาก็เลยท่านก็เลยส่งอาตมาเนี่ยไปศึกษาที่วัดเขาสุกิมกับหลวงปู่สมชายซึ่งตอนนั้นหลวงปู่สมชายท่านก็มาเยี่ยมมันก็คือทุกสิ่งอย่างถ้าคนเราเคยเกี่ยวข้องกันนะจริงๆแล้วไม่น่าจะมาเพราะระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายนะแต่อยู่ๆก็พอดีมันก็มีเหตุคือแม่ชีที่เคยอยู่วัดป่าเสงามนะก็อยู่กับหลวงพ่อทองพูนก็เล่ากิตติศัพท์แต่ก็หลวงปู่ละไมให้ฟังหลวงพ่อทองพูนก็เลยอยากมาเยี่ยมมาดูซิพอมาเห็นเรื่องข้อวัดข้อปฏิบัติ เห็นพระเห็นเนนอนน้อมถ่อมตนท่านก็มาก็ล้างเท้าให้เช็ดเท้าให้อะไรทั้งโง่นะแล้วก็รู้สึกเป็นสายลงบูชาก็ใครก็ยอมรับเลยถ้าอย่างนั้นน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านก็เรียกอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายมาเหยียบให้ผู้มีบารมีไปเหยียบที่ไหนที่นั่นจะเจริญนะแล้วก็จริงๆต่อมาก็หลวงปู่สมชายมาที่วัดของขุงท่านหลวงพ่อทองพูนก็เลยนิมนต์มาแวะสักนิดหนึ่งนะตอนนั้นญาติโยมแถวเสงามก็ยังไม่เข้าวัดป่าเส
ยงามเพราะเขาเรียกว่าวัดนอกนะแต่เขายังไม่เข้ายังไม่อะไรนะพอหลวงปู่สมชายมาท่านนั่นเองนะท่านพารถมาเป็นร้อยคันนะมาเต็มหมดเลยโอ้โหผู้คนแตกตื่นทั้งตลาดแต่มากราบท่านมาผมนมนต์มาอะไรเนี่ยเปลี่ยนทันทีโยมนะเขาจริงเลยว่าผู้มีบารมีประโยชน์ที่นั่นที่นั่นจะเจริญนะเปลี่ยนทันทีนะคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวัดหลายคนในตลาดถ้าเคยต่อต้านกับเปลี่ยนถ้าก็เปลี่ยนท่านรู้อย่างไรไม่ทราบแต่มาอุ้ยคอมมิวนิสต์ไหนมันจะมาสร้างวัดคอมมิวนิสต์สร้างวัดมันก็ดีสิมันไม่มีหรอกนะคือท่านก็คิดว่าวัดป่าสนามเป็นวัดคอมมิวนิสต์แต่พอท่านพูดเนี่ยครูบาอาจารย์ถ้ามีบารมีท่านพูดคำไหนคำนั้นแล้วต่อมาก็เลยทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่หลวงปู่ละมายก็เลยสมัครมาไปศึกษากับท่านนะข้อพอดีปีนั้นไปท่านก็ให้ข้อคิดให้อุบายทำมากมายนะถ้าท่านก็ให้ทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับการสอนเราโดยเฉพาะเพราะว่าเราตั้งใจรับเต็มที่นะเราเลยได้หลายอย่างข้อคิดแต่ข้ออะไรท่านบอกว่าตอนจะลาท่านกลับท่านบอกว่าไม่เป็นไรนะญาติโยมก็ดีพระเนนก็ดีถ้าเขาอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ให้เขาไปถ้าเราดีจริงเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่ถ้าเราไม่ดีจริงเอาโซ่มาล่ามไว้เขาก็ไม่อยู่นะอาตมาก็จำคำนั้นไว้ท่านก็เลยจำคำนั้นเลยนะจริงของท่านนะก็เลยพอมาอยู่แล้วแล้วก็เลยแต่พระเนนอยากจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนไปอาตมาไปส่งญาติโยมก็เหมือนกันนะอยากไปอยู่กับสำนักไหนครูบาอาจารย์ตรงไหนก็ยินดีนะเพราะว่าอาตมาตั้งใจไว้ตรงนี้เป็นที่ริเริ่มนะเป็นที่ริเริ่มนะถ้าเสร็จแล้วท่านก็มาท่านก็เมตตานะในหลายๆอย่างในความศรัทธานะมันเหมือนท่านคอยดูแลเราอยู่ตลอดแล้วก็ฝันนะเวลาตอนก็ฝันเห็นท่านเหมือนท่านมาเยี่ยมมันก็รู้สึกมีพลังมากดังนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าเล่าความเป็นมาเล็กๆน้อยๆแต่กว่าจะเป็นวัดป่าสง่ามนะฉะนั้นในพูดถึงเรื่องหลวงปู่อินนะถ้าหลวงปู่อินสักเล็กน้อยนะก็ถือว่าท่านเป็นพระที่ญาติโยมสง่ามเคารพมากนะหรือเป็นเทพเจ้าของชาวสง่ามนะแต่ถ้าญาติโยมไปในบ้านสง่ามก็เห็นถนนพระอินทร์สถิตถนนพระอินทร์บัญชานะมีแต่ถนนพระอินทร์นั้นคือชื่อหลวงปู่อินนะแต่เมื่อก่อนท่านก็มาพาอยู่ป่าช้างดงเสือแต่ทั้งเสือธรรมดาแล้วก็เสือลายคือคนนะหนีเข้ามาหนีคดีเข้ามาฆ่ากันอะไรกันมากมายตั้งสมัยก่อนแต่นี่แหละท่านก็เลยแต่ประวัติท่านจริงๆแล้วท่านก็เคยเป็นนักเลงเป็นเสือร้ายมาเหมือนกันนะพ่นชี้เขาบอกว่านักเลงโตขนาดนายโยมนะอยากได้ควายใครกลางวันแสกแสกนะแต่ปอดท่านในกลางวันศึกษาโยมเขาเล่าให้ฟังนะกลางวันศึกษาเนี่ยท่านแค่เอาหนามไปวางไว้แล้วก็พอเกวียนหยุดเอาไม้ไปค้ำแล้วก็ปลดเอาควายเขาไปต่อหน้าต่อตานะแต่เขาเจ้าของจะร้องห่มร้องไห้ไม่สนใจนะเอาไปเฉยจิตใจท่านนะไม่ธรรมดานะคิดดูแล้วว่าแต่คนไม่กล้าตามนะเจ้าของรู้อยู่แต่ไม่รู้จะไปเอายังไงแต่รู้อยู่ว่าใครเอาไปถ้าไม่กล้าที่จะตามมาคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะแม้แต่ใครก็ไม่กล้าที่แม้แต่พี่น้องก็ไม่กล้าแตะนะแต่ไม่กล้าแตะถ้าบอกว่าห้ามนะใครก็แล้วแต่จะบรรยายเพื่อห้ามมาว่านะนอกจากพ่อกับแม่เท่านั้นนอกจากนั้นห้ามมายุ่งไม่มีใครกล้าเลยนะถ้าจนต่อมาก็เลย มีอาจารย์รูปหนึ่งก็ส่งมาเป็นพระธรรมทูตนะกระเสริฐตำรวจเราไม่อยู่แต่พระนะแต่พระมาอยู่นะคือตำรวจไม่กล้าเข้ามานะแต่พระถ้าพระอาจารย์เนี่ยมาสองสามรูปก็มานะแต่นี้ก็คงจะเป็นบารมีเคยดีร่วมทางธรรมกันแล้วเคยบอกว่าในกิตติศัพท์ของนะนายอินนะพระอาจารย์รูปนี้ก็เลยเข้าไปคุยเข้าไปอะไรเนี่ยแต่ไว้ก่อนก็ยังดีว่าถึงจะร้ายขนาดนั้นก็ยังมีความเคารพต่อพระสงฆ์องค์พระเจ้านะถ้าสมัยนี้เขาไม่รู้เหมือนกันนะ
นะสมัยก่อนนั่นก็คือเขายังเคารพแต่ต่อพระแต่ต่อไปก็พยายามไปคุยเรื่องศีลห้าทางว่าศีลห้าเป็นยังไงไม่ดีอย่างไรก็พยายามพูดก็คุยกันไปท่านมีอุบายนะพระอาจารย์รู้ท่านก็มีอุบายคุยนะถ้าไม่แน่ก็ไม่กล้าเหมือนกันนะแต่พระสมัยก่อนก็คงจะมีของดีก็ต้องมีดีแหละนะถ้าไม่ดีก็ไม่กล้าที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้หรอกแต่ก็เลยพยายามมาพูดมาคุยรู้เรื่องอะไรต่างๆก็คุยนั่นก็เป็นนักเลงพอเหมือนกันเราก็เคยผิดเคยพลาดมาเหมือนกันนะเคยเล่าให้ฟังหลายๆอย่างก็เลยคุยไปคุยมาก็รู้สึกอัธยาศัยจริตจะตรงกันนะก็เลยคุยกันไปคุยกันเรื่อยๆคุยบอกให้เลิกไซอินนะมันบาปแต่มันบาปมันกรรมนะทำกับเขาแล้วก็พูดกันเหมือนกันเองนะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาแต่ที่จะได้ธรรมะจริงๆไม่ใช่ได้กับพระเองนะแต่จิตใจมันอ่อนแล้วล่ะแต่พอได้จริงๆไปได้ในวงเล่านะคือวันนั้นจะกินเหล้าแล้วเพื่อนก็เตรียมไว้พร้อมนะเสร็จแล้วมีคนคนหนึ่งนะเคยจบนักธรรมเองแต่เมานะเวลาเมาเราชอบพูดธรรมะคนนั้นท่านก็ยังไม่ได้ดื่มหรอกนะคนนี้ก็เลยพูดธรรมะเรื่องศีลห้านะในเรื่องศีลห้าความไม่ดียังไงนะข้อที่หนึ่งคนฆ่าสัตว์หนึ่งทำให้อายุสั้นสองเป็นคนขี้โรคนี่กรรมของมันนะข้อที่สองคนชอบรักชอบขโมยนี่ทำให้เป็นหนี้นะไปเป็นหนี้เป็นสินเขาใช้เขานะถ้าไม่จบไม่สิ้นโอ้โหนะท่านก็รู้สึกสะดุ้งเหมือนกันนะข้อที่สามผิดลูกผิดภรรยาเขาพัดนู่นนะมาเกิดเป็นกระเทยนะข้อที่สี่นี่คนชอบโกหกชอบเลยแต่พูดแล้วไม่มีใครเชื่อถือมีแต่คนพูดแต่ช้ำอกช้ำใจแต่เหยียดหยามนะพูดดีก็กลายเป็นร้ายนะแล้วก็คนชอบกินเหล้ามาสุราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาก็จะเป็นคนบ้าบ้าบอบอปอมปอมเป๋อเป๋อขาดขาดเกินเกินนะมันไม่รู้ยังไงนะมันปื๊ดขึ้นมาในจิตใจโอ้โหเราจะต้องมาเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยนะแต่สุดท้ายก็คำของพระอาจารย์ที่พูดไว้ต่างๆมันไหลเข้ามาแล้วกลับเลยนะท่านกลับเฮ้ยกลับเลยหรือพอกลับแล้วนะพอกลับมาถึงแต่เป็นครอบครัวใหญ่เขากำลังจะกินข้าวก็รอกินข้าวนะพอมาถึงบอกว่าวันนี้ไม่กินหรอกทุกคนจำไว้ดีว่าเจ้านายอินทินสันนะต่อไปถ้าข้าพเจ้าทำผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งขอให้แม่ธรณีนี้สูบข้าพเจ้าไปเลยนะแต่สูบข้าพเจ้าไปเลยนะทุกคนตกใจเฮ้ยพูดไปได้ยังไงไม่รู้พูดไปแล้วนะท่านไม่มีศีลแต่เป็นคนมีสัจจะนะแต่เสร็จแล้วท่านก็เลยเข้าไปในห้องน้ำตาไหลเกิดปิติร้องไห้นะและจิตใจเดียวคือพูดไปแล้วนะว่าเราจะไม่กลับไปอีกและร้องไห้เกิดสมาธินั่งสมาธิเกิดนิมิตนะนี่ท่านมีของเก่าแสดงว่ามีของเก่านะและนั่งไม่นานนะเกิดจิตสงบเกิดนิมิตเห็นตัวเองไปพ่นไปจี้ไปลักไปอะไรเขาสารพัดนะเจ้าของเขาร้องห่มร้องไห้นะโอ้ยนั่นร้องไห้สงสารเขานะเมื่อก่อนไม่มีศีลเห็นว่าใครอยากได้หมดเนี่ยเสร็จแล้วแต่เมียก็พอท่านได้บอกโอ้โหนะเจ็ดวันมาเกิดปิติได้เสร็จแล้วเขาโอ้นะเราในทำบาปทำกรรมมาเยอะมองไปโอ้นะมันมีแต่ของไม่ดีทั้งนั้นเลยของที่เรามีอยู่นี่ก็เลยชวนเพื่อนๆที่นะเคยไปพ่นไปชี้เดียวกันบอกเฮ้ยมันของไม่ดีนะตอนนั้นธรรมะไหลมามันพูดแบบจริงจังพูดแบบทุกคนก็แต่ยอมรับอยู่แล้วว่าท่านเป็นพี่ใหญ่ก็ตกลงนะก็เลยประกาศว่าของขังใครอยากจะได้มารับเราไปเลยนะแต่บ้านเรือนข้าวของไร่นาทุกอย่างมาไปเลยนะลูกบอกพ่อให้เขาไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่เป็นไรลูกนะที่เยอะแยะแต่ที่เยอะแยะไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้มันของไม่ดีทั้งนั้นนะแต่ของเขาเอาคืนเข้าไปเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นเขาแต่ไปเป็นหนี้เขาติดตามตัวเราไปอีกแต่สุดท้ายก็เลยไปนะไปตั้งที่บ้านดงหลวงนะและเสร็จแล้วก็เลย ไปอยู่ที่นั่นทางป่าทางดงสมัยก่อนนั้นที่จับจองได้นะแต่พอประยุงจริงเดือนเมษานะพอเดือนเมษานี่ข้าวสารหมด
คือข้าวสารหมดลูกบอกพ่อทำไงดีข้าวสารไม่มีแล้วนะท่านก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองนะท่านก็เลยอยากจะรู้นะว่าเทวดาฟ้าดินมันมีจริงไหมท่านก็เลยตั้งสัจจอธิษฐานจุดธูปนะที่จอมปลวกข้าแต่เทวดาฟ้าดินถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเทวดามีจริงเนี่ยขอแสดงปฏิหาริย์ให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะแล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมไปจนตลอดชีวิตแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ถ้ารู้สึกว่าดีนะมันมีอะไรแปลกๆถ้าตกตอนเช้ามาก็ไปดูนะพอไปดูคนลุกหมดเลยทำไงนะเดือนเมษานะฝนก็ไม่ตกนะแต่เห็ดโคนมันขึ้นได้ยังไงโยมนะอันนี้โยมที่เล่าให้ฟังนะเขาบอกมันเขาพูดยังคนลุกนะตอนนั้นเขาเป็นเด็กอยู่มันขึ้นมาได้ยังไงก็เลยสุดท้ายก็เรียกลูกเรียกหลานมาเก็บแล้วไปแลกพริกแลกเกลือแลกข้าวเขาก็เลยอยู่มาได้ฝนฟ้าตกก็เลยอยู่ได้จนเป็นหมู่บ้านทุกวันนี้แต่ฉะนั้นท่านก็เลยต่อมาท่านก็เลยทำบุญใหญ่ที่นี่ทำบุญใหญ่จะสร้างพระไตรปิฎกได้สร้างพระไตรปิฎกสมัยก่อนนั้นพระไตรปิฎกมันหายากนะท่านจะสร้างพระไตรปิฎกก็มีทรัพย์สินอะไรรวบรวมหมดนะได้เสร็จแล้วก็เลยจะจัดงานฉลองมีหนังมีอะไรสมัยก่อนหนังก็ไม่แพงนะได้ 3,500 นะแล้วก็ไปว่าเขาไว้อะไรไว้หมดแล้วทุกอย่างตกลงกันหมดแต่ถึงวันจริงๆนั้นอะไรก็ทานไปหมดแล้วนี่นะทุกอย่างก็ทานไปหมดแล้วพ่อก็ไอ้ทิศพ่อก็มาบอกว่าทำไปได้ยังไงนะอะไรต่างๆก็เตือนแต่ท่านก็ตอนนั้นไม่สนใจคือมันอยากจะทำบุญอย่างเดียวแต่สุดท้ายพอถึงเวลาเนี่ยฝนน้ำก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีตอนนั้นนะคลองก็แห้งสระก็แห้งไปขุดมาก็ไม่มานะ ทำยังไงดีก็อุปสรรคปัญหาอุ้ยนะแต่ก็มีผู้คนไปช่วยนะมันก็แปลกเหมือนกันนะแต่ผู้คนไปช่วยท่านก็เลยตั้งใจว่าจะบวชพระ10รูปแล้วก็ตัดชุดผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทั้งอำเภอลาดยาแล้วก็ตัดชุดปฏิบัติธรรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็น100ชุดนั่นคือทุกอย่างนั้นแต่ให้หมดนะมันก็จริงนะสุดท้ายก็ท่านก็เชื่อแล้วเพราะว่าตอนที่อธิษฐานว่าข้าแต่เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมนะก็เชื่อว่าเทวดานี่มีนะเราต้องช่วยนะแต่สุดท้ายท่านก็เลยแต่บอกว่าโอ้ตอนนี้น้ำไม่มีเลยเนาะนะจะทำยังไงดีนะน่าจะทำยังไงดีนะผู้คนมามากมายจะน้ำที่ไหนไปให้เขาเนี่ยนะอยู่ๆมาฝนตกนะตกนะตกอย่างเหมือนฟ้ารั่วเขาบอกนะฟ้ารั่วน้ำไหลมาเต็มห้วยเต็มคลองเต็มสระมันเป็นสิ่งอัศจรรย์เหมือนกันนะแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยพอถึงวันจริงๆข้าวก็หมดนะแต่แม่ครัวเขาจะมาช่วยนะพอถึงวันจริงๆมีคนจะมาช่วยนะที่ข้าวไม่มีคนบอกว่าข้าวไม่มีแล้วไม่เป็นไรขอร่วมบารมีด้วยนะไปข้าวที่ยุ่งนู่นนะแล้วก็เลยไปสีนะสุดท้ายก็พอดีข้าที่ไปจ้างหนังไว้ก็ไม่มีก็อยู่เขาบอกว่าทิศอันนี้น้องชายท่านนะปู่ตันนะปู่ตันได้ศึกมาช่วยงานนะก็เลยบอกทิศแต่ไม่มีข้าจ้ะหนังก็เลยบอกแค่ลุงนะเราไม่เป็นไรนะก็ชื่อลุงแสวงลุงอะไรแต่มาเขาลืมนะเขาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็เลยไปนะไปหายไปประมาณ2ชั่วโมงกลับมาเอาเงิน 3,500 มาเอานี่เงินมาให้แล้วนะบอกลุงนะลุงเอาไว้จ่ายเองเลยนะลุงเอาไว้จ่ายเองเลยก็แล้วกันนะผมไม่อยากเก็บเงินมันเยอะนะเสียก่อนเงิน 3,500 มันเยอะมารู้ทีหลังว่าโยมคนนี้เขาไปขายที่นะขายนามาทำบุญเลยนะ50ไร่นะถ้าเสร็จแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยถึงวันเวลามีคนมาช่วยมืดฟ้าโมดินนะไม่รู้มาจากไหนนะ7วัน7คืนนะข้าวปลาก็หมดพอดีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละมารู้แล้วนะคือบารมีของคนเราเนี่ยแต่บารมีเต็มแล้วทำอะไรก็สำเร็จไม่รู้มาจากไหนนะสุดท้ายท่านบอกท่านทำสำเร็จแล้วท่านก็อู้นะมีความปลื้มปิตินะสุดท้ายก็เลยขอบวชเนนนะแต่ขอบวชเนนถวายเป็นพุทธบูชาก็เลยตั้งใจบวชเนนพอบวชเข้าไปแล้วนะก
การเดินโยงกลมนั่งสมาธิจิตใจมันดีมากก็เลยไม่อยากจะสึกพอไม่อยากจะสึกก็มีมารคือมารมาเลยมารคืออะไรก็คือแม่บ้านป่วยนะเขาเป็นมะเร็งนะสมัยนี้นะสมัยก่อนก็เรียกว่าฝีในท้องก็บอกว่าขอให้สึกมาดูแลกันนะแล้วก็เลยสุดท้ายก็คิดเอ๊ะเอายังไงดีนะเสียดายก็เสียดายนะสงสารก็สงสารนะเพราะเมื่อก่อนเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าเขาก็ดูแลอย่างดีนะคู่ทุกคู่ยากมาตลอดแต่คู่ทุกคู่ยากลำบากยังไงก็ทนกับเรามาตลอดนะตอนนี้เขาตกระกำลำบากเราจะใจไร้แต่จะไม่ใช่ระกำยังไงโน่นะก็เลยเดินจงกรม เขาก็เสื้อผ้าไปให้นะก็เดินอยู่กับสงสารแม่บ้านก็สงสารนะเสียดายก็เสียดายนะแล้วก็โอ้เราอุตส่าห์ขึ้นจากขี้โคลนว่าจะถอยหลังลงโคลนอีกบ่นะทำยังไงดีก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตหนึ่งก็เลยถามว่าถ้าเราสึกไปเขาจะตายไหมแต่สึกไปเขาจะตายไหมจิตหนึ่งบอกว่าสึกก็ตายไม่สึกก็ตายโลกนี้นะถ้ารู้ว่าสึกไปเขาต้องตายนะแล้วเราจะสึกไปทำไมนะเราสาขึ้นมาจากขี้โคลนจากคลองนะจะถอยลงไปลงคลองอีกทำไมสู้เราปฏิบัติทำให้เขาดีไม่ดีกว่าหรือนะแต่อุทิศบุญกุศลให้เขาเพราะยังไงเขาก็ตายนะถ้าสึกไปแล้วจะกลับมาบวชใหม่มันคงยากนะสมัยก่อนเขาคงไม่ยอมรับนะสุดท้ายท่านก็เลยตัดสินใจว่าอย่าปฏิบัติทำให้เขาก็แล้วกันนะถ้ามาไม่พันท่านก็เสียพอเสียแล้วท่านก็เลยบวชพระพอบวชแล้วก็ได้กิตติศัพท์ครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ไปทุดงไปหาหลวงปู่สงหลวงปู่บุตรดาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะไปประพฤติไปปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งท่านก็กลับมาไปสร้างวัดที่วัดป่าบ้านดงหนองหลวงเสร็จแล้วท่านก็ได้นิมิตจะได้นิมิตเห็นหนองน้ำนะมีทรายแล้วก็มีต้นไทรอยู่ในนั้น อยู่ในทิศแต่ตะวันออกเชียงเหนือนะท่านก็เลยบอกว่าไปดูสิเนี่ยมันแปลกเหมือนกันนะโยมนะจะว่าไม่มีพวกญาณพวกชาติจะว่าไม่มีมันแต่นี่ก็พิสูจน์ได้เห็นนะถ้าญาติโยมมาดูก็จริงๆนะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหนองทรายนะอยู่ใกล้ๆเขาสงามใต้นะใครว่าสงามใต้มันก็เป็นน้องใหญ่ถ้าว่าตอนเป็นเด็กๆนะน่าแรงนี่จะไปเล่นน้ำไปหาภูหาผาที่นั่นน้ำไม่แห้งนะเป็นหนองใหญ่มากแล้วทรายสวยนะแต่เมื่อก่อนไม่ใช่ทรายงามเมื่อก่อนเขาเรียกว่าทรายงามแต่บ้านทรายงามไม่ใช่บ้านทรายงามนะแต่สมัยก่อนทรายงามเขาเรียกว่าบ้านทรายงามที่มันไปทับศัพท์กับบ้านหนองทรายทุ่งทรายนะเขาก็เลยไม่รู้อันไหนแน่นะทุ่งทรายนั้นเกิดก่อนแล้วเขาก็เลยจำผิดจำถูกนะจนนายอำเภอในตอนนั้นศึกษาธิการอำเภอนะก็ถือว่า คุมการศึกษาคุมอะไรนะก็เลยบอกว่าคุมเกี่ยวกับเรื่องพระด้วยนะท่านก็เลยบอกว่าโอ้นะมันน่าสายงามนี่มันทับมันสับสนกันนะเป็นสายงามก็แล้วกันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะถ้าเป็นสายงามก็แล้วกันนะก็เลยเปลี่ยนจากสายงามมาเป็นสายงามนะท่านก็เลยให้ญาติโยมมาดูนะมาดูแล้วท่านก็เลยเห็นก็บอกว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่อยู่ของพวกเรานะถ้าพวกเราไปอยู่ที่นั่นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขนะช่วยลูกช่วยหลานนะก็เลยท่านก็เลยพาญาติโยมมาแต่มาก็เลยที่แรกก็จะมากันเยอะทำไปทำมาคนนั้นก็ติดภาระนั่นอันนี้ท่านก็เลยมาเดินทางมาเดือนหนึ่งเขามาพักที่ทุ่งทรายนะหรือทรายทองพัฒนานะเสร็จแล้วก็เดินมาก็เลยสร้างวัดแรกที่วัดทรายงามใต้นะถ้าสร้างที่นั่นเสร็จนะตกกลางคืนมาท่านก็เห็นนะทีนี้โยมเขาเล่าให้ฟังนะเห็นว่า พอวันพ่อเย่ก็มีแสงขึ้นที่วัดเทพนิมิตมงคลนะถ้าท่านก็เห็นท่านต่อมาท่านก็เลยที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของท่านนะในอดีตท่านก็เลยบอกญาติโยมนะเมื่อก่อนไส้งามใต้ก็เรียกบ้านใหญ่ไส้งามเหนือก็เรียกบ้านน้อยนะเรียกว่าไส้งามเหนือนะ
ท่านก็เลยมาพอมาญาติโยมก็ติดตามท่านมาอีกแล้วก็มีหลายที่หลายทางนะคือย้ายออกมานะย้ายมาย้ายมานะนี่โยมพ่อโยมแม่โยมยายเขาตามมาก็เล่าให้ฟังว่าตามหลวงปู่มาเมื่อก่อนก็อยู่ไซงามใต้นะก็เลยตามหลวงปู่มาเพราะความศรัทธานะแต่ตอนนั้นอู้เนี่ยท่านบอกว่าเล่าให้ฟังเมื่อก่อนกลัวนะหลวงพ่อมาแล้วมีแต่คนฆ่ากันเสียงปืนดังนะต้องมีคนตายนะจะกลับพอจะกลับหลวงปู่ท่านก็ไปนะบอกว่าโยมอยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะแต่อย่าทิ้งหลวงพ่อไปเลยนะอย่าทิ้งอาจารย์อย่าทิ้งหลวงพ่อไปเลยนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็ดีนะเดี๋ยวคนเก่งๆมันก็ตายหมดเราทนเราอยู่หน่อยเดี๋ยวก็ดีนะอยู่ตรงนี้แหละนะน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีศีลมีธรรมนะถ้าจะกลับไปเลยนะก็พูดอยู่ครึ่งวันนะคุยกับญาติโยมนะอยู่ครึ่งวันนะถ้ามีเมตตามากนะสุดท้ายก็ตกลงกันนะถ้าหลวงพ่อว่าดีก็ดีนะอยู่ก็อยู่ให้นิยมยายเล่าให้ฟังนะนะก็เลยอยู่ยมยายยมแม่เคยเล่าให้ฟังก็เลยอยู่นะก็อยู่แล้วก็จริงๆนะคนเก่งๆก็ตายทีละคนสองคนหมดนะได้จนหมดอาจารย์พูดคำไหนคำนั้นนะแต่นี้ท่านมีญาณ นะท่านยังรู้เสร็จ แล้วท่านก็เลยมาสร้างวัดเกิดตั้งชื่อวัดเทพนิมิตมงคลทำไมถึงตั้งชื่อวัดเทพนิมิตมงคลนะมันก็มีเหตุนะแต่ท่านไม่ได้ตั้งลอยๆนะก็มีเหตุปีนั้นคนเป็นไข้ป่ายาก็ไม่มีนะ คือยาก็มีก็กำลังทางป่าจะสร้างวัดกันอยู่ๆก็มีไม่รู้ใครมาจากไหนไม่มีใครรู้จักนะเข้ามากราบหลวงปู่อินแล้วก็บอกว่ายาไม่ยากหรอกนะคือไม่มีอะไรมากให้เอามีดเนี่ยถากเปลือกสักนะถากขึ้นอย่างเดียวนะห้ามถากลงเอาไปต้องกินเดี๋ยวก็หายนะต้มกินเดี๋ยวก็หายท่านก็เลยบอกให้ญาติโยมเนี่ยถ้าไปต้มท่านรู้นะถ้าท่านรู้เสร็จแล้วก็หายจริงๆนะหายจริงๆนี่ผู้ใหญ่พานะมาเล่าอาตมาฟังก่อนท่านอาตมามาบวชนะใหม่ๆเป็นเจ้าอาวาสมาก็เล่าให้ฟังนั่งคุยกันอะไรกันเออความเป็นมาหลายๆอย่างนะสุดท้ายก็หายจริงๆก็ท่านก็เลยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดเทพนิมิตมงคลนะคือเทพเข้ามานิมิตให้เราเห็นนะถ้ามันเป็นมงคลแล้วนะต่อไปวัดเราจะได้เจริญก็จริงๆของท่านนะเมื่อก่อนแต่ที่ไหนก็ไม่สู้ถ้าพูดถึงวัดเทพนิมิตมงคลใครจะมาจัดการแข่งกันมาตักบาตรเทวตรงกันในเจงสถานเดียวนะด้านนี้แหละก็คือเป็นที่มาที่ไปนะของ วัดเทพนิมิตมงคลนะหรือวัดไสงามเหนือนะต่อมาท่านก็เลยบอกว่าต่อไปจะสร้างวัดอีกสักวัดหนึ่งเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานนะต่อมาท่านก็เลยนะมรณภาพซะก่อนนะแต่ถ้ามรณภาพปี23หรือ24นะอาตมาก็ลืมนะตอนนั้นอาตมายังไม่ได้ยังไปทำงานอยู่ก็คือยังไม่รู้นะกลับมาเอาหลวงปู่มรณภาพแล้วนี่นะก็เลยนะต่อมาก็เลยได้มาบวชแล้วมาบวชแล้วท่านอ

าตินะดำเหมือนถ่านหมดเลยนะนี่คือเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไม่รู้ใครเอาไปไหนหมดนะตอนนั้นเก็บไว้อย่างดีนะดังนั้นอันนี้ก็คนไม่รู้นะดังนั้นนี่ก็ถือว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดานะท่านไม่รู้หนังสือโยมนะไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ศึกษาตำรับตำราอะไรมากมายเลยนะแค่ท่านใจว่าถ้าข้าพเจ้าผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งคอยแม่ตรงนี้สู้ข้าพเจ้าไปเลยนะนะสุดท้ายปัญญาไม่รู้มาถึงไหนธรรมะไหลมานะนะนี่สัจจะบารมีของท่านเต็มนะถ้าไหลมานะขนาดท่านเคยเป็นโจรนะถ้าเป็นผู้ร้ายนะนอกจากนั้นเลยก็คือสัจจะบารมีแต่ของท่านฉะนั้นเขาบอกรู้มากญาตินานรู้น้อยพลอยลำคาญไม่รู้เลยนี่ดีนะปฏิบัตินะเด็ดขาดเด็ดเดียวจริงจังนะทีเดียวตัดพุทธในเรียกว่าสมุเฉทประหารเลยนะคือถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าได้อธิษฐานแม่เลือดเนื้อนางเอ็นกระดูกเกลือแท่งไปกระทำถ้าเราไม่ตัดสรู้เราจะขอตายอยู่ตรงนี้อันนี้ท่านก็เหมือนกันนะถ้าข้าพเจ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งขอแม่ตรงนี้สู้ข้าพเจ้าถ้าไม่ได้มารับกับพระด้วยนะนะแค่ประกาศให้รู้เลยข้าพเจ้าเราคือเด็ดเดียวนะศีลไม่ได้อยู่กับพระนะอยู่ที่เจตนานะตั้งใจงดเว้นแต่ตั้งเจตนางดเว้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่ารับกับพระแล้วถึงจะเป็นศีลจริงๆครับเผลอๆทำไม่ทำตามครับโกหกพระอีกนะโยมนำมาโกหกพระอีกวันไหนก็มานะนะมารับแล้วไม่เคยไปปฏิบัติแต่ท่านนี่มาอย่างนั้นท่านรับทีเดียวจบเลยนะถ้าผิดศีลก็ได้ก็หนึ่งแม่ทรณีสูบข้าพเจ้าเลยนะแต่ไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะนาทีเดียวของท่านประหารเลยสมุเฉทประหารก็คือศีลมีศีลบารมีศีลบารมีศีลปรมัตถบารมีนะเรียกว่าศีลสมุเฉทประหารนะเป็นศีลของพระอริยะเจ้าก็คือรับครั้งเดียวไม่ต้องมารับอีกก็คือรับครั้งเดียวแล้วก็นาทีเดียวเลยท่านประหารกิเลสตุดทีเดียวเลยปุ๊บไปเลยนะไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะแม่ธรณีเป็นพยานว่าถ้าไม่ถ้าข้าพเจ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งแม้แต่ข้อเดียวนะให้แม่ธรณีสูบข้าพเจ้าไปเลยนะอันนี้คือความเด็ดเดี่ยวของท่านนะคือบารมีที่ท่านสัจจะของท่านเต็มนะถ้าท่านพูดคำไหนคำนั้นนะโยมถ้าพูดคำไหนคำนั้นมันมีสัจจะนะคือมีอันนี้โยมคุณโยมคุณหมอยานะเคยเล่าอาตมาฟังว่าท่านใกล้ชิดท่านเป็นลูกบุญธรรมนะก็เลย ใกล้ชิดก็เลยตอนนั้นมีโยมคนหนึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นทายกแล้วก็รู้สึกว่ามีฐานะที่สุดก็ว่าได้ตอนนั้นก็เลยตอนนั้นก็เมื่อก่อนก็ตกลงกันเรื่องการจัดงานวัดไม่ให้ตรงกันคือวัดสง่ามใต้เดือน3วัดเทวนิตเดือน4นะแต่ปีนั้นหลวงปู่บอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานวางศิลาฤกษ์ทางศาลาก็เลยขอแต่ขอเป็นเดือน3เนาะเปลี่ยนกันสักปีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าโยมคนนี้ก็เขียนหนังสือมาด่าท่านว่ามือถือสากปากถือศีล อะไรต่างๆสารพัดนะทีนี้โยมก็อ่านให้ฟังท่านไม่ได้พูดอะไรมากนะท่านบอกเออไม่เป็นไรหรอกลูกเสี้ยวน้ำมันมีแต่ไหลลงมันไม่ไหลขึ้นหรอกนะถ้าน้ำมันมีแต่ไหลลงมันไม่มีไหลขึ้นนะปริศนาธรรมคือตั้งแต่วันนั้นมาโยมคนนี้นะมีแต่เรื่องมีแต่ราวนะจนลงจนลงจนจนที่สุดนะอยู่ไม่ได้ต้องย้ายหนีนะมีเรื่องมีราวนะใครคนหนึ่งเมานะพอเมาแล้วก็มีความแล้วก็ไปฟันแทงน้ำท่านฟันแทงน้ำท่านนี่รั่วหมดเลยเมื่อก่อนสมัยก่อนแทงละ 2,000 ลิตรนะ แทงอะไรรู้แทงสังกะสีแทงซิงค์นะนะสมัยก่อนก็เสร็จแล้วไปฟันรั่วหมดเลยท่านก็บอกเพื่อนโอ้นะใครนอนนะมาฟันแทงกูนี่ตามันไม่เห็นนี่นี่ตามันบอดเนี่ยแต่ถือว่าฟันแทงกูได้นะอยู่

ยมคนนี้ตามองไม่เห็นนะตามองไม่เห็นพอท่านรู้อยู่นะพอท่านรู้อย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาท่านไม่พูดดีเลยไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่อะไรท่านบอกคนมีสมาธินิวาจามันศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ใครไปถามแล้วท่านบอกดีอย่างเดียวดีหลวงปู่ขึ้นวันใหม่วันนี้ดีไหมดีทุกวันแหละดีใครถามแล้วดีหมดทีนี้ถ้ามีแต่ดีถ้าคนมีสมาธินี่หลวงพ่อพุทธท่านก็ว่าบอกว่าคนมีสมาธิจะไปว่าใครไม่ได้นะว่าใครไม่ดีเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ประมาณศักดิ์สิทธิ์นะฉะนั้นอันนี้ เราก็เล่าสู่ฟังนะโยมจากเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่อาตมานั้นมีความรู้ศรัทธามีความเชื่อนะพอเห็นนั่นคือเห็นหลายๆอย่างจากตนเองแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังถ้าตอนมาบวชนี้ก็เลยเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนก็ได้แต่จะไปทํางานทําการที่ไหนก็ไปกราบท่านแล้วก็ท่านเป่าหัวแห้งแต่โยมแม่จะพาไปเอาให้หลวงปู่เป่าหัวให้ลูกให้หลานหน่อยจะได้ไปดีมีสิริมงคลคัดแคล้วปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆก็มานะแต่ก็หมายท่านนั้น จะไปท่านเป่าหัวให้ทําได้ผูกแขนให้นะอันนี้ก็มันก็มีความมุ่นใจนะดังนั้นอันนี้นะเรียกว่าสังฆังสรณังคชามินะอย่างน้อยๆนะท่านก็เป็นแบบเป็นอย่างมีความศรัทธาเริ่มใส่ท่านไปไหนก็นึกถึงท่านอยู่ตลอดนะคิดถึงท่านอยู่ตลอดนะดังเพราะฉะนั้นอันนี้มีความรักมีความเคารพและมีความศรัทธานะต่อองค์ท่านนะก็เลยนึกถึงนะตอนนี้ก็เลยเมื่อก่อนวัดป่าสงามไม่ชื่อวัดป่าสงามอินทารามเอาชื่อท่านเสด็จถึงเขาบอกว่าทางกรมการศาสนาว่ามันยาวเกินเอาวัดใจงามก็พอนะเอาแค่วัดใจงามแล้วก็ได้ชื่อวัดใจงามแต่ว่าญาติโยมก็เรียกติดปากว่าวัดป่าใจงามนะฉะนั้นการนี้แหละนะคือคำว่าสัจจะที่ญาติโยมมาทั้งสัจจะปิดวาจานะถ้าปิดวาจาคือสัจจะเนี่ยมันมีอานิสงส์ไม่ใช่ธรรมดานะโยมอย่างหลวงปู่อินท์ แต่ที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้านะเอาแค่หลวงปู่อินท์เหล่านี้แหละหลวงปู่อินท์เหล่านี้ท่านตั้งสัจจะว่าถ้าข้าพเจ้าผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งขอแม่ตรงนี้สู้ข้าพเจ้าเลยนะแต่มันเด็ดเดียวนะธรรมะได้เกิดขึ้นมานะสว่างสวยดวงตาเห็นธรรมเลยแต่ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรมากมายนะฮะนะอ่านหนังสือไม่ออกด้วยนะแต่อ่านใจตัวเองออกนะเพราะมันเป็นพุทธาแล้วมันรู้อันเดียวกันนะมันโยมมีโยมอยู่คนหนึ่งนะพ่อบ้านนี่เป็นมหานะทีนี้โยมคนนี้ก็มาปฏิบัติธรรมช่วงสร้างวัดป่าสงามใหม่ๆหลวงปู่เรามาท่านก็เทศเรื่องศีลห้านะนะจี้จนที่สุดโยมคนนี้ก็ตั้งใจสมาทานศีลห้าแต่พอสมาทานศีลห้าแล้วก็มานั่งสมาธิบอกว่าเราพอไปนั่งสมาธิ นั่งไปเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาไต่ตามเนื้อตามตัวนะฉายไฟดูก็ไม่มีนะแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเกิดปิติเราเหมือนไต่ตามเนื้อตามตัวนะพอพิจารณาไปมาเกิดเสียงดังโผล่หนึ่งนะลมหายใจเบาลงแล้วมันเหมือนมันรวมอยู่ที่นะที่หัวใจดังโป้หนึ่งโอ้มันสว่างสวยเลยนะธรรมะไม่รู้มาจากไหนไหนแต่มันรู้นะกลับไปไปถามนะไปถามพ่อบ้านนะตรงเป๊ะมันอัศจรรย์เหมือนกันไหนถ้าถามอะไรตรงเป๊ะไหมเรียนรู้มาจากไหนไปเรียนมาจากไหนนะมันดีมันเกิดขึ้นกับใจนะพ่อบ้านก็เลยศรัทธาก็เลยมาปฏิบัติแล้วก็เลยมาปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ละไมนะมันอัศจรรย์อยู่เหมือนกันนายโยมนะหลังจากนั้นเวลาปฏิบัติจริงๆเขาไม่ให้ดูหนังสือไม่ต้องหนังสือต้องปิดนะปิดตำรับตำรานะดูใจอย่างเดียวนะนะดูใจอย่างเดียวอย่าไปกลัวโง่อย่าไปอยากฉลาดดูใจแล้วนี่แหละนะใจอะไรมันเกิดขึ้นนะดูจิตดูใจอันนี้จังทุกขอนัตตาจิตของเรามันแปรเปลี่ยนเลยก็ดูนะนะดูนะเพราะฉะนั้น อันนี้อย่างหลวงปู่จันทาท่านก็ไม่รู้หนังสือนะแต่ท่านพูดได้หมดนะและท่านเห็นนรกเห็นอะไรต่างๆ
ดังนั้นในการปฏิบัตินี้จริงๆธรรมะมาอยู่ที่ใจเราหมดเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราหมดแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะบางคนนี่นะก็เลยเวลาปฏิบัติจริงมันอยู่นี่แล้วมันจะรู้นะเราจะรู้ขึ้นมาแต่เรารู้สัญญาณเนี่ยมันก็ลืมแต่ถ้ารู้ด้วยใจเนี่ยมันไม่มีทางลืมนะแต่วันไหนเดือนไหนก็จำได้ตลอดแต่ประสบการณ์จริงเนี่ยแต่ถ้าอ่านหนังสือนี่เดี๋ยวก็ลืมนะเดี๋ยวก็ลืมแล้วนะดังนั้นก็นี่แหละญาติโยมแต่ก็อ่านนะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแต่อันดับแรกเวลาปฏิบัติจริงๆที่ปิดวาจาเราก็พยายามนะดูใจมีสัจจะเรามีไหมศีลเรามีไหมนะดูตรวจดูตรงนี้แหละบารมีของเราสิบทัศน์เนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีสัจจะบารมีที่ฐานบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีนะบารมีสิบทัศน์ถ้าเต็มแล้วนี่นี่รับประกันนะโยมดังนั้นอันนี้แหละเข้ามาประพฤติปฏิบัตินะแล้ว นะเพราะฉะนั้นแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแม้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็ยังนะสามารถที่จะนะที่เราถือธุดงควัตนะต่างๆอย่างให้พระทั้งสัจธิฐานก็เพื่อให้มีสัจจะความจริงใจทำอะไรทำจริงแต่ไม่ทำเล่นๆไม่ได้ทำเพื่อนะเอาชนะใครไม่ได้ทำเพื่ออวดใครไม่ได้ทำเพื่อถ้าอยากจะทำเพื่ออย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญถึง6ปีนะบำเพ็ญทุกเรียกเกียรติถึง6ปีนะฉะนั้นเดินถ้าเรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิก็เพื่อสร้างกำลังจิตและของเราให้มีพลังเมื่อจิตมีอำนาจมีพลังแล้วมันสามารถละได้เลิกได้บารมีมันจะเต็มนะสัจจะบารมีมันเห็นปัญญาบารมีปุ๊บเห็นประโยชน์ปุ๊บก็มันก็ลงผู้อินท่านเห็นประโยชน์รู้ไม่มีศีลนี่ตายนะตกนะไปตกนรกแล้วก็ยังมาอายุสั้นอีกโลกเป็นคนขี้โลกอีกเนี่ยโอ้นะมันไม่ไหวแล้วนะครับแต่เห็นคนขี้โลกแล้วเป็นยังไงโยมเอาไหมอายุสั้นเอาไหมนะไปลักไปขโมยเขาหลอกลวงเขาไปเป็นขี้ข้าเขาเอาไหมล่ะไปเป็นวัวเป็นควายเขาใช้งานแต่ไปเป็นขี้ข้าเขาถูกเขาโกงเขาหลอกเขาเอาเปรียบอันนี้ทุกสิ่งอย่างนะมันมาจากแต่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะแต่ทำไมบางคนถึงไม่โดนนะมีโยมอยู่คนหนึ่งนะแต่อยู่ที่บ้านใหม่สุวรรณภูมิเนี่ยนี่โยมเขาเล่าให้ฟังโยมจีนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังโยมคนนี้นะโยมนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่านายทุนใครจะไปเมืองนอกต้องมากู้เงินโยมคนนี้นะหนังสือตัวเดิมไม่เคยเขียนนะสัญญาไม่ต้องทำเอาเท่าไหร่เอา 30,000 เอาไปเลยแต่เท่าไหร่ไปเลยแต่ไม่เคยมีใครโกงเขาสักคนเดียวนะนะครับมาพอเขาได้มาปฏิบัติมาฟังมันจริงอาจารย์นะนะไม่เคยมีใครโกงเขาสักคนเดียวนะขนาดไม่ต้องทำสัญญาเอาเท่าไหร่ 30,000 เอานับไปเลยสัญญาแล้วก็ไม่ต้องทำนะแต่ไม่มีใครกล้าของบางคนทำสัญญาทำอะไรมีคนค้ำก็ยังโกงนะอันนี้แหละมันเป็นเพราะอะไรนะดังนั้น อันนี้แล้วก็จึงถือว่าอาตมาก็เจอมาหลายอย่างก็เลยมีความเชื่อนะในคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่สงสัยเพียงแต่ว่าบางสิ่งอย่างเรายังทำไม่ถึงถ้าเรายังทำไม่ถึงก็กำลังภาคเพียรพยายามนะที่จะทำที่จะปฏิบัติแต่เราก็พยายามที่จะนำพาญาติโยมนะเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะชักชวนญาติโยมมาปฏิบัติส่วนใครจะได้ไม่ได้นี่คือขึ้นอยู่กับบารมีนะถ้าบารมีทางธรรมเคยเกี่ยวข้องกันมามันก็ได้ถ้าไม่เคยเกี่ยวข้องกันมามันก็ไม่ได้เพียงแต่พระเจ้ายังโปรดไม่ได้นะคือบารมีธรรมไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาแล้วอาตมาจะช่วยได้ทั้งหมดก็อันนี้ขึ้นอยู่กับบารมีธรรมของแต่ละคนบางคนฟังแล้วนะรู้สึกว่าไม่ศรัทธานะเมื่อแต่พระเจ้าเทศไปบางคนสำเร็จเป็นพระอรหันต์บางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบางคนเป็นพระอรหันต์บางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบางคนเป็นพระอนาคามีบางคนเป็นสกิทาคามีบางคนเป็นโสดาบันบาง
างคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแต่บางคนก็เฉยเฉยนะแต่บางคนนั้นโอ้ยนะมาด่าท่านอีกโกรธท่านอีกนะมันแปลกเหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้ละบัวสี่เหล่านะโยมละบัวสี่เหล่าอุคติตันยูก็ได้เห็นศรัทธาเลยนะวิปติตันยูก็ได้กินได้ฟังไม่ต้องมากก็เข้าใจเลยยะบุคคลนี้ต้องเขี้ยวเข็นนะต้องเขี้ยวเข็นต้องชี้โทษแล้วชี้โทษแล้วขนาบแล้วขนาบอีกถ้าขัดเกากิเลสถ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะไม่ทำกับทั่วเถิดหลายอย่างทนุถนอมเราจะชี้โทษตัวแล้วชี้โทษตัวอีกขนาบแล้วขนาบอีกเราจะทำกับพวกเธอเหมือนกับช่างหม้อที่ทำกับหม้อที่ยังดิบอยู่นะคือหมายถึงว่าสมัยก่อนหม้อนี่เขาตีเอานะอาตมาก็ยังทันสมัยก่อนไปจ้างเขาตีบาทนะเขาตีบาทนะเป็นรูปบาทสมัยก่อนแต่สมัยนี้นี่อัดมาเลยนะสมัยก่อนต้องตีต้องเคาะแต่ไม่ได้เคาะให้พังนะเคาะให้ดีนะคือเคาะให้ดีนะเหมือนตีหม้อคนอินเดียเขาจะมีหม้อประจำเกิดมาปุ๊บเขาต้องมีหม้อประจำเลยนะหม้อนี้จะใช้ทุกอย่างนะไปทำธุระอุจจาระไปตักน้ำไปนะไปล้างชำระแต่คนอินเดียก็จะมีหม้อประจำเลยนะถ้ามีหม้อประจำพูดถึงอินเดียมันก็ตลกนะแต่พูดถึงขี้คุยเนี่ยนะก็มาจากอินเดียทำไมนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะยังสมัยก่อนนี่ยังไม่มีสะพานนะแม่น้ำแต่แม่น้ำในรัญชลาที่พระเจ้าลอยถาดเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน 2,000 กว่าปีนี่มันตื้นเขินหมดแล้วนะหน้าฝนก็เดินข้ามได้หน้าแรงนี่มีแต่ทรายนะแล้วคนอินเดียเขาไม่ห้องน้ำเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะนั่นคือไม่ต้องมีประตูนะตรงไหนก็ได้นะโยมนะห้องเดียวใช้ได้ทั้งประเทศเลยนะตรงไหนก็ได้นะห้องน้ำอินเดียนะนะห้องน้ำอินเดียตรงไหนก็ได้นะเดินต้องระวังนะตอนเช้าเขาจะไปที่เข้าไปรวมกันนะผู้หญิงก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปนั่งนะไม่ได้นั่งทำนั่งทำทุลันแล้วก็คุยกันไปทำไปนะนะก็เลยโอ้นะมันถึงบางอ้อมันอย่างนี้เองเลยนะอินเดียนะในอินเดียนะฉะนั้นอินเดียมีหลายอินเดียคือแดนดินถิ่นพระเจ้าแต่พระเจ้าเยอะที่สุดอะไรก็เป็นพระเจ้านะนะลิงก็เป็นพระเจ้านะวัวก็เป็นพระเจ้างูก็เป็นพระเจ้ากบก็เป็นพระเจ้านะทุกอย่างเป็นพระเจ้าดวงอาทิตย์แต่ทุกอย่างพระเจ้าเขาหมดนะถ้าพูดถึงเรื่องกบเนี่ยมันก็ตลกนะมีเรื่องเล่านะในสมัยที่สร้างวัดไทยกุสินาราใหม่ๆก็คนอีสานไปอยู่นะทางทุ่งทิ้งสร้างกลางทุ่งนานะฝนตกนะกบมันก็ออกมานะคือทำไมกบถึงเป็นพระเจ้าครับเพราะว่ากบกบร้องแล้วฝนจะตกก็บอกถ้ากบไม่ร้องฝนไม่ตกนะในสมัยก่อนเรายังคิดว่ากบกินเดือนกบอะไรมันก็มีความหมายทีนี้ความเชื่อมันเชื่อจริงๆเนี่ยแต่เขาศรัทธาจริงๆว่าเป็นพระเจ้าเขาถ้ากบไม่ร้องนี่แหละพวกเราตายแน่นะฝนไม่ตกแต่ทีนี้ก็พอฝนตกมาก็ กบก็ออกมาเนี่ยที่คนไทยก็เห็นกบก็อู้นะเขาจับมาทีนี้พอจับมาเนี่ยเขาไม่เห็นพวกนี้เอ้าจับพระเจ้าเขาไปทำไมโหไปบูชานะคนไทยบอก คนไทยบอกไปบูชานะเขาก็โอ้งั้นเลยนะกันก็เดี๋ยวต้องดอกไม้ด้วยนะดอกไม้บูชากบก็คือใบกะเพราโยมมันพอดีเลยนะนะใบกะเพราไม่ใช่พูดเล่นนะโยมไปอินเดียไปเที่ยวเด็ดใบกะเพราเขาเล่นไม่ได้นะแต่เป็นดอกไม้บูชาพระเจ้าเขานะก็เลยใบกะเพรามาให้เขาพอดีเลยนะแต่ผัดเผ็ดกะเพรานะโยมแต่สุดท้ายทำไงก็ไปถลกหนังพระเจ้าเลยแต่ผัดเผ็ดกะเพรานะทีนี้พอดีเขาก็ดีนะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะนะคนไทยจะบูชาพระเจ้าเป็นไหมน้อนะเขาจะบูชาถูกต้องเขาอยากจะมาบอกนะพอมาบอกท่านโอ้โหนะเท่านั้นก็รีบกลับไปนะคืออินเดียนี้ไม่ได้เลยนะโยมนะเรื่องศาสนานี้ไม่ได้นะนะเขาไม่ทำร้ายกันเขาทำท่าคู่กันไปนะทะเลาะกันนะไม่ทำร้ายกันแต่ถ้าเรื่องพระเจ้านี่ตายเป็นตายนะเขาไม่ยอมเด็ดขาดที่พารู้สิโอ้รีบให้หนีเด็ดหนีอย่างเดียวนี้เลยนะ
ทำไมงั้นตายนะแป๊บเดียวเขามาปุ๊บเลยเรามาล้อมวัดถ้าทีนี้ไม่ทันนิดเดียวตายนะโยมนะไปนะตลกหนังพระเจ้าก็ได้นะนะเขาบอกอินเดียคือแดนดินถิ่นพระเจ้าอินเดียมีหลายเผ่าหลายศาสนานะศาสนาเยอะที่สุดเผ่าพันธุ์ก็เยอะเมื่อก่อนนะคุยกันไม่รู้เรื่องนะยิ่งอังกฤษถึงยึดได้ง่ายๆเพราะคนอินเดียคุยกันไม่รู้เรื่องภาษามันเยอะจัดจนต่อมาก็เลยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหลังจากนั้นเวลาเขาไปอยู่คนหนึ่งเขาบอกให้เขียนประวัติศาสตร์ทำไมอินเดียถึงถูกอังกฤษยึดบอกว่าเขียนแค่3นาทีก็ได้แล้วนะไม่เกิน3นาทีก็จบแต่คนนี้เขาเลยเขาจบด็อกเตอร์นะเอาทำไมถึง แค่นั้นก็บอกว่าเอาสรุปง่ายๆนะไม่ต้องมาเขียนอะไรมากยุให้ตีกันแล้วก็ยึดนะแล้วก็ยุคนอินเดียให้แตกกันตีกันทะเลาะกันแต่ไม่ให้นั่นกันสุดท้ายเขาก็ยึดอังกฤษตอนนั้นอังกฤษแค่30ล้านนะอินเดีย150ล้านนะแต่อินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอังกฤษก็เลยเอาหลายๆอย่างนะไปหมดนะเพราะฉะนั้นนี่นะก็เลยอินเดียคือแดนดินถิ่นพระเจ้าอินเดียมีหลายเผ่าหลายศาสนานะอินเดียมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อคงคานะนะความศรัทธาของเขานี่นะอินเดียมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อคงคาอินเดียคือแดนภูผาหิมาลัยอินเดียคือที่สุดแห่งที่สุดนะรวยที่สุดจนที่สุดนะห้องน้ำใหญ่ที่สุดนะอินเดียคือที่สุดของที่สุดอินเดียคือที่สุดแห่งที่สุดอินเดียคือเมืองพุทธอันยิ่งใหญ่นะถ้าไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยอินเดียนี่ลำบากนะเพราะปีหนึ่งนี่เงินไหลเข้าไปเพราะพุทธศาสนานี่มากมายนะอินเดียคือเมืองพุทธอันยิ่งใหญ่อินเดียมีสาวสวยไม่แพ้ใครนะคนอินเดียเคยเป็นนางงามจักรวาล นะแต่อินเดียแรงน้ำใจจึงขอทานครับแล้วก็ขอนะเดินตามขอนะเพราะญาติโยมที่เคยไปเขาจะรู้จักดีแต่ก็สนุกนะไปแล้วอยากไปอีกแต่มันมีมนต์คลังนะอินเดียเนี่ยไม่เจริญแต่ก็ไปแล้วอยากไปอีกแต่มันแปลกเหมือนกันนะถ้ามาไปอินเดียเนี่ยยังติดใจพอไปยุโรปมันก็คือมันเหมือนเมืองท่องเที่ยวนะแต่เราเป็นพระก็เลยชอบไปแบบอินเดียมากกว่านะชอบไปแบบอินเดียนะดังนั้นนั่นนี่แหละก็เลยอินเดียถ้ามีโอกาสเป็นเวลาญาติโยมข้อแต่ถ้าทุกอย่างมันปกตินะก็คงจะได้ไปสัมผัสนะบ้านพ่อของเราอาจารย์ชีวิตหนึ่งของเรานะเกิดมาอย่างน้อยๆได้ไปนมัสการสังเวชนีสี่สถานนะเขาบอกว่าจะทำให้ตายไปแล้วไม่ตกนรกไปสวรรค์นั่นจริงนะพอไปแล้วแต่มาไปครั้งแรกนะโอ้ยนะมันเกิดศรัทธาความปิติยังบอกไม่ถูกนะโอ้นะถ้าเราไม่ได้บวชเนี่ยเราไม่มีโอกาสถ้าที่จะได้มีโอกาสมาแบบนี้เลยนะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องไม่มีโอกาสได้มาต่างประเทศแบบนี้เลยนะถ้าไปเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นมันบอกไม่ถูกนะไปครั้งแรกมันตื่นเต้นมันปิติเราเป็นความศรัทธาไปนั่นอะไรนะเห็นนักพระทิเบตพวกคนทิเบตพระทิเบตเขาไปกราบนะเขากราบนะกราบตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเช้านะถึงแปดโมงเช้านะครับอยู่นะเขามีกระดานแผ่นหนึ่งเขาไม่ได้กราบแบบแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็กราบเขาองค์แปดนะหน้าอกต้องถูกพื้นด้วยนะของเราแค่หน้าผากแตะพื้นของเราเข่าสองศอกสองหน้าผากหนึ่งแต่ของเขานี่ต้องแนบไปเลยแนบทั้งหมดนะลุกขึ้นยืนนะนะแล้วก็คู่เข่าเรามากราบแล้วก็ยืดไปนะก็ลุกขึ้นเราคิดดูเขากราบตั้งแต่ตีสี่สมัยก่อนตีสามตีสี่เขาลุกขึ้นมากราบจนลื่นนะกระดานของเขาในลื่นนะถึงหกโมงแล้วบางทีเขากราบลุกขึ้นแล้วก็กราบเดินวนรอบเจดีย์พุทธคยานะสมัยก่อนแต่ขนาดเราเดินนี่เราจะงงนะอันนี้เขาก็จะรอบในโยมนะยืนขึ้นกราบลงเหยียดแล้วก็ยืนขึ้นแต่ไปจนรอบไม่รู้กี่รอบนะ
เพื่อเห็นความศรัทธานะถ้าเห็นความศรัทธาเห็นอะไรหลายๆอย่างนะมันก็เลยเกิดพลังถ้าเกิดพลังเนี่ยเพราะฉะนั้นความศรัทธามันต่างกันแต่บางคนถามทำไมถึงอยู่ตรงนี้นี่มันเกิดพลังจากความศรัทธากันที่เราได้ไปเห็นเราได้ไปรู้แล้วก็ได้อธิษฐานบางสิ่งบางอย่างแต่ที่เกิดขึ้นนั่นก็เลยทำให้ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสจะพาพระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมมานมัสการสังเวชนี4สถานนะพอมีโอกาสก็เลยพยายามพาญาติโยมไปนะดังนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่าเล่าสู่ฟังวันนี้นะเป็นธรรมะแบบเป็ดตริดนะแต่ก็สำหรับผู้ใหม่นะฉะนั้นก็ในเรื่องสัจจะ นะศีลสัจจะนะแค่2อย่างนะแต่มันเกิดความมหัศจรรย์หลวงปู่อินของเราเนี่ยกายจากเมื่อก่อนเคยพูดถึงในมีแต่คนสาบแช่งมีแต่คนสาบแช่งพอไปลักไปขโมยนะเห็นของใครอยากได้แต่เดี๋ยวนี้ใครพูดถึงหลวงปู่อินเนี่ยมีแต่คนโอ้ยนะยกมือท่วมหัวเทพเจ้าของชาวไสงามเมื่อก่อนไม่มีศีลเนี่ยของใครก็อยากได้หมดแต่พอมีศีลมีธรรมแล้วให้หมดเลยนะให้หมดนะบ้านช่องรู้เนี่ยเลือกส่วนไรนาเท่าไรเอาไปเลยได้เอาไปเลยนะดังนั้นนี่ก็ท่านแสดงให้เห็นนะว่าธรรมะนั้นปฏิบัติจริงได้จริงนะอยู่ที่ว่า เราปฏิบัติได้หรือไม่นะฉะนั้นก็เอาละอาตมาก็คิดว่าคงจะพอสมควรแก่เวลานะก็จะได้สวดสาธุการแล้วก็จะได้ไป

ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอชวนกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ธรรมบรรยายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องรักงานคือรักแค่ไหนมีปัญญาคือรู้เท่าใดบรรยายเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2548
1: แล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับ
2: อยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณนะครับเรื่องเกี่ยวกับอิทธิบาท4ครับที่เป็นตัวที่ทำให้สำเร็จรู้ร่วงในการทำงานต่างๆก็คืออิทธิบาท4เนี่ยเริ่มต้นที่ฉันทะเลยในการที่เราจะทำงานใดๆก็คือให้เริ่มที่มีความพอใจคราวนี้เวลาที่ปฏิบัติจริงๆไปแล้วเนี่ยคืออย่างเช่นผมเนี่ยก็ยังมีกิเลสหนาอยู่เวลาที่ทำอะไรไปแล้วเนี่ยฉันทะมันก็คอยจะลดลงไปเสมอแล้วก็มันจะมีความเบื่อเข้ามาในการงานนั้นก็ตามถึงตอนแรกฉันทะจะมาเต็มเปี่ยมก็ตามแต่พอได้ลงมือทำไปแล้วสักพักนึงก็จะมีเรียกว่าตัณหาหรือว่าความอยากจะให้สำเร็จเร็วๆหรือว่าผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็อาจจะฝ่อลงเบื่อลงอะไรพวกนี้ครับมีวิธีไหนไหมฮะที่จะช่วยเสริมฉันทะให้คงอยู่ตลอดไปหรือว่าเป็นตัวอะไรที่นำมาก่อนจะเข้าอิทธิบาท4เหมือนเป็นบุพนิมิตแห่งอิทธิบาท4
1: มันก็มีหลายแง่เช่นว่ามันต้องมีตัวมาเสริมกันตัวเสริมก็อยู่ในชุดอิทธิบาทนั่นเองอย่างหนึ่งนะก็มันชุดเขามันมีอยู่แล้วในฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาเราเริ่มที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนโดยเฉพาะฉันทาเนี่ยมักจะเป็นตัวเริ่มโดยทั่วไปแต่ไม่แน่เสมอไปบางคนเริ่มที่วิริยะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเริ่มที่ตัวไหนก็ตามแล้วนะให้มันมาเสริมกันซะถ้ามันมาเสริมกันได้แล้วก็ทีนี้มันก็ไปได้ดีฉันทามันรักใคร่พอใจชอบเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อยากจะทำนะนะนี่ฉันทะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องปัญญาที่ว่าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์หรือถ้าไม่ถึงกับมีปัญญาแท้ชัดออกมาก็คือมันตรงกับความพอใจแต่ตามปกติต้องถือว่ามีปัญญาอยู่บ้างเห็นว่ามันดีมันงามมันเป็นประโยชน์ก็เกิดความพอใจอยากจะทำสิ่งที่นี่มันดีนี่มันน่าทำถ้าทำให้สำเร็จแล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างเงี้ยฉันทะก็เกิดฉันทะก็จะไปสัมพันธ์กับการมองเห็นคุณค่าประโยชน์เห็นความดีงามอะไรบางอย่างทีนี้วิริยะนี่เป็นฝ่ายเรี่ยวแรงกำลังมาจากคำว่าวีระนั่นเองวิริยะเนี่ยต้นศัพท์มันวีระที่แปลว่าแกล้วกล้าเนี่ยวีรชนวีรบุรุษเลยเนี่ยตัวนี้แหละตัวศัพท์เดิมของเขาวีระวิริยะหรือวีริยะภาษาบาลีได้ทั้งสองอย่างก็แปลว่าความเป็นผู้แกล้วกล้าแกล้วกล้าก็หมายความว่ามีกำลังแล้วจะบุกจะเดินหน้าลักษณะของวิริยะก็คือมุ่งไปข้างหน้าอันนี้ก็ต้องมีกำลังการที่จะมุ่งไปข้างหน้าก็เกิดกำลังขึ้นมาว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้สำเร็จท้าทายเพราะงั้นเธอใช้ภาษาไทยถ้าใครมองเห็นอะไรแล้วมันท้าทายให้ทำให้สำเร็จอย่างนี้เรียกว่ามีลักษณะของคนมีวิริยะลักษณะคนมีวิริยะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรามาดูให้เหมาะกับนิสัยคนนิสัยคนนั้นไม่เหมือนกันคือคนทั่วไปเลยมากมันก็เป็นธรรมดาตั้งเริ่มด้วยฉันทะคือมีความรักความพอใจชอบสิ่งนั้นเห็นคุณค่าความดีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เกิดฉันทะแต่บางคนเนี่ยมันไปเด่นที่นิสัยเนี่ยนิสัยวิริยะคือชอบอะไรที่ท้าทายเมื่องั้นแก่กันเรื่อยๆฉันทะมันเบาจนกระทั่งไม่มีอะไรเลยไม่เคยได้ผลแต่ว่าถ้ามีอะไรให้เกิดความรู้สึกว่าท้าทายเอาพวกนี้ต้องปลุกใจให้เห็นว่าสิ่งนี้ท้าทายแล้วจะเกิดกำลังใจจะสู้จะทำให้สำเร็จนะนี่เรียกว่าให้ตรงนิสัยกันก็ปลุกวิริยะขึ้นคนพวกนี้ใช้วิริยะเป็นจุดเริ่มได้อ้าวทีนี้ เราต้องดูนิสัยด้วยบางทีเราเป็นคนที่ว่าฉันท้าเนี่ยไม่ค่อยแรงต้องเป็นคนเจอแบบวิริยะเจอสิ่งท้าทายแล้วเอาอย่างนี้แล้วก็ไอ้ตัวฉันท้ามันจะมาเสริมโดยวิริยะเป็นตัวหลักแล้วคนแบบนี้บางทีเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จไม่ยอมหยุดเพราะตัววิริยะมันเป็นกำลังใจแรงมากมันก็ไม่เคยลดถอยจนกว่าจะสำเร็จต้องดูท่านเองด้วยท่านญาณพัทโธใช่ไหมว่าเออเราจะเหมาะกับวิริยะหรือเปล่าต้องดูตัวเองด้วยทีนี้สามจิตตะนี่พวกใจฝักใฝ่ใจจดจ่อพวกอุทิศตัวอุทิศใจภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์เป็นพวกคอมมิตหรือเดดิเคทหมายความอุทิศตัวอุทิศใจให้กับเรื่องนั้นอันนี้มันก็มาจากอันอื่นได้ด้วยแต่ว่ามันมีอันหนึ่งสำหรับคนทั่วไปเนี่ยบางคนฉันทะมันก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยพอใจจะทำอะไรวิริยะกำลังใจที่จะสู้อะไรอยากจะทำให้สำเร็จเห็นอะไรท้าทายก็เห็นแล้วมันก็เฉยๆไม่ท้าทายอะไรพวกนี้ต้องให้เห็นว่ามันสำคัญต่อชีวิตอาจจะเป็นเรื่องตายโอ้ทำไมทำแล้วตายหรือว่างั้นก็มีอันตรายภัยข้างหน้าพอเห็นความสำคัญแล้วรู้ตัวไม่ทำไม่ได้เหมือนกับความจำเป็นมาบังคับจะเกิดจิตตะขึ้นมาเอาใจจดจ่อเพราะว่ามันเรื่องใหญ่นี่เรื่องสำคัญต่อชีวิตคือเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นกู้ระเบิดเนี่ยไอ้กู้ระเบิดนี่เรื่องเป็นเรื่องตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกต้องระวังเอาใจใส่ตั้งใจทำอย่างดีเลยใช่ไหมนี่พวกจิตตะมาแล้วเนี่ยจิตตะแบบเนี้ยโอ้โหใจไม่ไปไหนแล้วตั้งใจเต็มที่เลยอันนี้ก็ข้อจิตตะตัวอย่างแล้วพวกวิมังสาพวกวิมังสานี่คือพวกที่ชอบทดลองอยากรู้อยากเห็นอยากจะทดลองว่าถ้าอันนี้ถ้าเติมอันนี้ลงไปมันจะเป็นยังไงนะถ้าวันซีอันนี้ออกถ้าลองกันอย่างงดอย่างงี้อะไรมันจะเป็นยังไงพวกนี้นิสัยวิมังสาคนเราเนี่ยมีนิสัยต่างกันเมื่อเราไปสอนนักเรียนก็มีนิสัยต่างกันนั้นอิทธิบาท4เนี่ยแม้ท่านจะเรียงไว้อย่างนั้นอันนั้นคือตามปกติคนทั่วไปก็เริ่มด้วยฉันทะแต่ตามนิสัยคนแล้วไม่แน่อาจจะเริ่มข้อไหนก็ได้ก็ตามนิสัยคนจะมีลูกมีลูกน้องหรืออะไรก็แล้วหรือลูกศิษย์ก็แล้วแต่ลูกไหนก็ได้เราก็อาจจะต้องดูว่าคนไหนมีแบบไหนแล้วก็ให้เหมาะกันว่าคนนี้ต้องเอาแบบวิมังสาคนนี้เอาแบบจิตตะคนนี้เอาแบบฉันทะคนนี้เอาแบบวิริยะทีนี้พอปลุกอันใดขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วก็ให้ตัวอื่นตามมาช่วยมาเสริมเหมือนอย่างคนมีวิริยะเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาจะทำให้สำเร็จเพราะมันเห็นมันท้าทายใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็มาเสริมให้เขาเห็นคุณค่าผลประโยชน์อะไรต่างๆให้มีความรักความพอใจด้วยนะแล้วก็ไปหนุนจิตตะมันก็มักจะตามมาง่ายอยู่แล้วคนที่เห็นสิ่งนั้นท้าทายจะต้องทำให้สำเร็จเนี่ยใจมันก็จะจดจ่อแล้วก็ให้เขาใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่ทำเรื่อยเปื่อยเอาแต่แรงกายเอาแต่แรงใจอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาด้วยวิมังสาก็คือปัญญาเข้ามาเราก็พยายามมาให้มันครบชุดซะหนึ่งโดยธรรมชาติมันก็หนุนกันเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรไปช่วยหนุนมันก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมาเสริมกันนั้นมันมากขึ้นและก็ไวขึ้นพร้อมบริบูรณ์ได้ง่ายขึ้นอีกแง่หนึ่งที่สำคัญมากคือฉันทะที่บอกว่าพอใจรักใครเช่นว่ารักงานนั้นชอบงานนั้นอยากทำสิ่งนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ชัดพอนะอยากทำชอบทำชอบอะไรชอบงานนั้นอ้าวก็เหมือนกับตรงแล้วแต่ว่าที่จริงมันยังคลุมเครือชอบงานนั้นเนี่ยบางทีชอบกิจกรรมในงานกิจกรรมบางอย่างเช่นว่างานนั้นมันมีกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลินก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งบางทีชอบที่ทำงานบางทีชอบความสะดวกสบายในการทำงานที่นั่นบางทีชอบเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานกลุ่มนั้นรู้สึกไปกันได้ดีอัธยาศัยไปกันเป็นมิตรกันได้ สนุกสนานร่าเริงก็ชอบการชอบงานเนี่ยบางทีมันเป็นเพียงชอบเพราะไปพอใจในแง่ด้านโน้นด้านนี้ของงานอย่างเนี้ยไม่มั่นคงก็ไปได้อยู่แต่ไม่เป็นหลักประกันฉะนั้นฉันทาที่ว่าชอบใจพอใจเนี่ยต้องมองให้ชัดเลยชัดชอบอะไรชอบงานนั้นที่แท้เนี่ยไอ้งานเนี่ยมันก็คือตัวเหตุเราทำงานก็ทำให้เกิดผลใช่ไหมการที่เราชอบงานนั้นเพราะว่างานนั้นมันทำให้เกิดผลที่ดีอะไรบางอย่างที่เราต้องการนี่ผลดีมันก็มีสองแบบผลดีแบบที่ว่าชอบใจได้เงินได้ทองเป็นต้นนี่เรียกว่าได้ผลประโยชน์เป็นตันหางอ่ะเคยพูดแล้วใช่ไหมทีนี้เราชอบผลของงานนั้นแท้ๆเนี่ยเช่นอย่างงานแพทย์เนี่ยก็คือเราชอบที่ว่าอยากให้คนเนี่ยหายโรคหายภัยอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือชอบงานนั้นเพราะว่ามันมีผลที่ตรงกับใจเรางานนั้นมันจะให้ผลที่เราต้องการก็คือจุดหมายนั่นเองใช่ไหมผลของตัวงานนั้นมันก็กลายเป็นจุดหมายของเราเรารักงานนั้นเพราะงานนั้นจะทำให้เกิดผลที่เราต้องการแล้วมันก็เป็นจุดหมายขึ้นมาพอเรารักความเข้าใจของเราเนี่ยมองที่งานนั้นโยงไปหาจุดหมายผลที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้จะชอบจริงแล้วถ้าเรารักที่ผลที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะรักจุดหมายจริงตอนนี้แหละครับไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยแต่ถ้าท่านไม่ได้รักที่ผลที่มันจะเกิดขึ้นจากงานนะไปรักเพราะกิจกรรมในงานนั้นมันสนุกมั่งที่ทำงานนั้นสะดวกสบายอะไรเกียอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมงานดีอะไรเงี้ยนะไม่มั่นคงเนี่ยพอมันเหน็ดมันเหนื่อยมันยากอะไรเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนไปเราก็หมดแรงจริงไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นที่ว่าฉันทะเนี่ยมันต้องไปนู่นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่ามีพุทธคุณอันหนึ่งใน18ประการนัตถิฉันทัสสหานิไม่มีความเสื่อมถอยหรือลดถอยของฉันทะเลยนี่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการพุทธธรรมมี18ประการและใน18ประการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งว่าอย่างเงี้ยนัตถิฉันทัสสหานิไม่มีความลดถอยแห่งฉันทะพระพุทธเจ้ามีพุทธลักษณะเนี่ยเรียกว่าพุทธธรรมข้อหนึ่งจำไว้ถ้าเราจะดำเนินตามพุทธปฏิปทาเราก็ต้องไม่ถอยเหมือนกันนะมีฉันทะที่ไม่ถอยเลยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจพระองค์ไม่เคยถอยมีฉันทะที่จะทำงานก็เพราะอะไรพระองค์ต้องการผลนี่นะผลอะไรผลที่แท้ไม่ใช่ผลแก่พระองค์เองนะผลก็คือว่าเห็นเขามีความทุกข์เห็นเขาไม่เข้าใจความจริงนี้ต้องการจะให้เขารู้ให้เข้าใจ ถ้ารักไอ้ตัวนี้แหละผลงานที่แท้ของมันแล้วก็ใช่เหมือนอย่างคนทำสวนถ้ารักอยากเห็นต้นไม้งามเห็นหญ้าเขียวขจีอยากเห็นสนามหญ้าเรียบเห็นคนมาแล้วแหมสบายตารื่นรมใจนะเห็นต้นไม้มีดอกสวยนะร่มรื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าอยากเห็นผลอย่างนี้นะมันก็รักงานทำสวนนะแต่ถ้าไปรักผลอ้อมคือผลแบบเงื่อนไขใช่ไหมอยากได้เงินเดือนอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่เรียกฉันทาแล้วเรียกอะไรนะเรียกตัณหาเรียกผลตามเงื่อนไขเพราะว่าเงินเดือนมันไม่ใช่ผลของการทำสวนเนี่ยใช่ไหมคือเป็นผลหลอกๆผลตามสมมติของมนุษย์ไงใช่ไหมทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทนี่คือผลตามข้อตกลงของมนุษย์ไงใช่ไหมตกลงกันสมมติคือตกลงกันไว้การทำงานนั้นก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขให้ได้เงินเดือนแต่ที่จริงว่าผลของการทำสวนมันไม่ใช่เงินเดือนหรอกผลที่แท้ผลโดยตรงก็คือต้นไม้งามสวนงามตกลงว่าต้องแยกให้ถูกตั้งแต่ผลของงานถ้าเรารักผลของงานนั่นก็คือทำให้ต้องรักงานไปในตัวเองคือมันมองไปได้ข้ามไปเลยได้ซ้ำบางทีก็รักงานไม่รักงานไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมมันต้องการให้ผลที่ดีงามอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือตัวฉันทะที่แท้มันประกอบด้วยปัญญาเห็นคุณค่าของงานนั้นเพราะว่าอะไรมันมีคุณค่าเพราะมันจะทำให้เกิดผลที่ดี เรารักเพื่อนมนุษย์เราอยากให้เขาอยู่ดีมีความสุขอ้าวงานนี่มันจะทำให้คนได้เกิดได้รับผลอันนั้นเราก็ฉันทะใช่ไหมครับคือเราต้องการมีความรู้เราก็ไปเหน็ดเหนื่อยหาความรู้ไอ้ตัวนี้มันจะให้เกิดผลก็คือได้ความรู้ใช่ไหมในผลก็คือความรู้นี่แหละมันเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยชอบไม่ใช่อยู่ๆก็ชอบฉันทะแบบนั้นคลุมเครือไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไม่ลงลึกเป็นอันว่าเอานะฉันทะเนี่ยทีนี้แปลว่าฉันทะที่แท้เนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาแล้วมันมองไปที่ผลที่ต้องการที่จะเกิดขึ้นจากงานนี้งานนี้เป็นเหตุให้ได้ผลที่เราต้องการนั้นซึ่งเป็นผลที่ดีเราก็เลยรักมันแล้วเลยว่าเมื่อเป็นผลนี่มันก็เลยหมายถึงจุดหมายเพราะนั้นเราก็จับไอ้ตัวผลเนี่ยมาไปวางเป็นจุดหมายเพื่อจะทำให้หนักแน่นยิ่งขึ้นเรามีขั้นหนึ่งแล้วนะพอเรารักผลงานผลที่แท้ที่งานนี้จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เรามีฉันทะแรงขั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าจะให้มั่นขึ้นไปอีกก็ตั้งปณิธานเลยตั้งปณิธานก็ตั้งใจคล้ายๆว่าเด็ดเดียวแต่เด็ดเดียวนี้อธิษฐานจิตปณิธานก็คือความตั้งเป้าหมายที่มุ่งอย่างเข้มแข็งอ่ะปณิธานก็คือการตั้งจิตตั้งใจต่อเป้าหมายนั้นก็คือตั้งจุดหมายขึ้นมานะตั้งปณิธานมุ่งมั่นต่อจุดหมายนั้นตั้งให้อันนั้นผลที่ต้องการนั้นเป็นจุดหมายของเราขึ้นมาว่าต้องทำให้สำเร็จอย่างนี้ก็เป็นการย้ำให้ฉันทะนี่มัน

0: มีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ซ้อนกับอีกชั้นหนึ่งตั้งปณิธานเลยถ้าอันไหนเราจะทำให้สำเร็จให้ได้ตั้งปณิธานเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ไงพระโพธิสัตว์ก็คือท่านผู้ตั้งปณิธานนี่แหละก็ตกลงใจแล้วเห็นคุณค่าเห็นสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์เห็นโลกสังขารมันอยู่ไม่เป็นปกติมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนในระดับหนึ่งยังปัญญายังไม่พอหรอกพระโพธิสัตว์เนี่ยนะได้เคยเห็นท่านผู้บรรลุธรรมนะได้เคยได้ยินประวัติอะไรเงี้ยก็โอ้มุ่งหมายว่าอย่างนั้นดีนะท่านจะมีชีวิตที่ดีจะมาช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้เอาบ้างนะเราก็ตั้งเป้าหมายนะตอนนี้ก็มองเห็นในระดับหนึ่งพระโพธิสัตว์ในปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็เอาว่าพอไว้เข้าใจในระดับที่เรียกว่าสำหรับปุถุชนด้วยกันนี่ก็ยอดเยี่ยมเลิศแล้วแล้วก็เลยว่าเมื่อเห็นความชัดเจนพอสมควรในระดับสติปัญญาของมนุษย์ปุถุชนแล้วเนี่ยเอาแน่แล้วก็เลยตั้งปณิธานเลยพอตั้งปณิธานแล้วต่อจากนี้ก็เอาจริงเอาจังก็บำเพ็ญบารมีคือทำความดีอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่คนธรรมดาทำแทบไม่ไหวถ้ามันไม่มีปณิธานก็ทำไปไม่ไหวไม่มีกำลังพระโพธิสัตว์ก็ต้องอยู่ได้ปณิธานแล้วต้องบรรลุโพธิญาณให้ได้ถ้าไม่บรรลุไม่มีทางหยุดเหมือนกับท่านจะทำงานอะไรเนี่ยท่านก็ต้องตั้งปณิธานแต่ว่าต้องคิดทบทวนกับตัวเองก่อนนะว่าอันนี้มันดีจริงมันเป็นประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจได้ปัญญาชัดเจนแล้วก็เราก็พอใจแล้วก็ขึ้นระดับตั้งจุดหมายเลยจิตมันก็จะมาหนุนให้เกิดกำลังแล้วก็มุ่งหน้าเดินไปแปลว่าปณิธานนี่มาช่วยอีกชั้นหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบารมีด้วยปณิธานจนกระทั่งบรรลุผลว่าเป็นพระพุทธเจ้าปณิธานก็บรรลุผลก็จบพุทธเจ้าตรัสบอกว่าตัณหาก็ต้องละฉันทะก็ต้องละแต่ว่าตัณหานั้นเกิดที่ไหนก็ละซะได้เลยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้แต่ฉันทะนั้นละด้วยการทำให้สำเร็จเข้าใจไหมพอเราทำสำเร็จแล้วมันก็ละตันฉันทะได้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องการทำเมื่อทำสำเร็จมันก็ละเองอ่ะมันก็จบแยกสองอย่างตัณหากับฉันทะนี่เราก็หนึ่งก็ทำตัวให้พ้นจากตัณหาหรือบรรเทาตัณหาที่ท่านให้ลดละลงไปสองก็เพิ่มพูนพัฒนาฉันทะขึ้นมาแล้วก็ทำฉันทะนี่ให้ชัดเจนแล้วก็มุ่งแนวไปมีฉันทะที่มั่นคงแล้วเจ้าวิริยะจิตตวิมังสาก็มาร่วมช่วยด้วยหนุนเข้าไปก็มาเน้นในฉันทะวิริยะจิตตานี่เป็นฝ่ายจิตทั้งนั้นนะสามตัวแรกวิมังสาเป็นฝ่ายปัญญาต้องมีปัญญามาช่วยอย่ามีแค่ด้านจิตอย่างเดียวไม่พอนะฉันทะก็รักใครพอใจก็เป็นด้านจิตวิริยะความเข้มแข็งมั่นคงจะก้าวไปไม่หยุดนิ่งก็เป็นด้านจิตแก้วกล้าไม่กลัวไม่ถอยวิริยะนี่ไม่ถอยนะก้าวหน้าบุกวิริยะนี่ตัวบุกแล้วก็จิตตานี่ก็ตัวอุทิศตัวอุทิศใจจดจ่อแน่วมีจิตหมดด้านจิตแล้วก็วิบังสาด้านปัญญาถ้ามีแต่ด้านจิตไปไม่รอดเหมือนกันนะถึงจะจิตจะเข้มแข็งยังไงแต่ปัญญาไม่มาช่วยมันก็ทำไม่สำเร็จต้องมีปัญญามาเอาจิตไปใช้ประโยชน์จิตที่เข้มแข็งก็เป็นที่อาศัยของปัญญาปัญญาก็ทำงานจิตมันก็สนองรับไปด้วยกันเลยแล้วก็มีปณิธานเนี่ยมาทำให้จิตที่เข้มแข็งมันมีเป้าหมายชัดไปเลยนะมันก็มีพุ่งแล่นแน่วไปนี่ถ้าใครไม่มีจุดหมายชัดเจนนี่ทำอะไรแต่อะไรมันก็จะพลาดได้ง่ายแล้วมันก็ไม่มีตัวที่มาคอยกำกับจิตไอ้ปณิธานเนี่ยมันทำให้อยู่กับจิตตลอดเวลาเฮ้มันก็ตัดเรื่องไม่เข้าเรื่องปลีกย่อยเรื่องกระทบกระทั่งอะไรตัดได้หมดถ้าคนไปมีปณิธานเข้มแข็งนะเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆไม่เกี่ยวกับจุดหมายมันตัดหมดมันก็เลยกลายเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นไม่เอาถือสาอารมณ์เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่เข้ากับจุดหมายใจของตัวนี่มุ่งจุดหมายอยู่เพราะความที่ใจมุ่งจุดหมายมันเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ตัดไปไม่กระทบ นี่คนที่ไม่มีพวกความเข้มแข็งเรื่องปฏิทานจุดหมายอะไรพวกนี้อยู่แม้แต่ฉันทาเนี่ยมันก็รับอารมณ์เรื่อยอารมณ์เข้ามาตาหูจมูกนะมันก็มีชอบใจไม่ชอบใจกระทบหนุนกระทบนี่โอ้เข้ามาเก็บเป็นอารมณ์วุ่นวายนะตัวเองก็เป็นทุกข์ด้วยจิตใจก็ระส่ำระสายงอนเงินคลอนแคลนวุ่นวายไปหมดนะแล้วก็เกิดเรื่องได้ง่ายอันนี้คนมีปณิธานก็ไปเลยอ้าวว่าซะยาวเลยมีอะไรสงสัยไหม
1: คือจะถามต่อครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อ่านผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ทึ่งในความที่ลงลึกในรายละเอียดได้ถึงเรียกว่าภาษาเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าถึงกึ่นคืองานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวลาที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยจะมีการอ้างอิงหรือว่าการอ้างอิงอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะงานอันนี้นี่ลงลึกจริงๆแล้วก็ถึงจะเป็นงานที่ไม่ตรงกับทางพระพุทธศาสนาโดยตรงอาจจะเป็นทางเช่นเกี่ยวกับทางเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะถามพระเดชพระคุณว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าที่ถึงแม้เป็นงานที่เราก็ไม่ถนัดด้วยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่เราก็ยังสามารถลงไปลึกได้ถึงขนาดนั้นอย่างเวลาทำงานทั่วไปเนี่ยฮะผมก็จะมีกัลยาณมิตรหรือว่ามีเพื่อนคอยคุยกันว่าเอ๊ะท่านทำถึงไหนแล้วผมทำถึงตรงนี้แล้วก็สนุกกับการทำงานเพราะว่าได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่เท่าที่ทราบมาก็คือพระเดชพระคุณก็จะทำงานคนเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าสามารถสนุกกับงานไปได้เองคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยปรึกษาหรือว่าเดินไปด้วยกันนะครับไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณทำยังไงครับที่สามารถมีกำลังใจได้ขนาดนั้นครับ
0: ก็จะว่าไงดีล่ะก็ไม่มีอะไรมากอันหนึ่งก็คือว่าอยากรู้เราต้องรู้ให้ชัดด้วยคือถ้าไม่ชัดจะไม่หยุดหมายความว่าเราต้องการรู้เรื่องเนี้ยยังไม่ชัดมันไม่ยอมหยุดต้องค้นมันไปให้มันชัดเจนให้ได้จนกระทั่งมันไม่มีทางที่จะชัดก็เอ้าก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมีหาโอกาสต่อไปข้างหน้าถ้ามีอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นผมเคยบอกแล้วนี่ไม่ค่อยอ่านหนังสือผมไม่ค่อยได้อ่านเลยหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยมีแต่ค้นมีเรื่องจะค้นขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ค้นไปเจอมันอยู่ในเล่มไหนก็ไปค้นตามมันไปละไม่ว่าเล่มไหนมันก็เลยใช้โดยที่ว่าไม่ได้อ่านแบบตามลำดับเล่มจะหน้าแรกไปหน้าสุดท้ายไม่ใช่ใช้แบบนั้นแต่มันไปค้นในนั้นว่ามีเรื่องที่เราต้องการไหมแล้วก็เอาตอนที่มันจะมาให้ความชัดเจนในเรื่องนั้นมันเลยกลายเป็นปกติไปเลยเพราะว่ามันมีเรื่องที่อยากจะรู้อยู่เรื่อยอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ค้นมันไปอันนี้มันยังได้ความแค่นี้แล้วไปเห็นไอ้อีกอันมันต่างกันเอาละอันไหนมันจะถูกกันแน่แล้วใช่ไหมมันก็มีเรื่องให้ค้นไม่รู้จักจบค้นอยู่นั่นแหละนะจนกว่าบางทีมันก็ตัดสินได้บางทีก็ตัดสินว่าไหนก็ต้องแยกว่าอันนี้เขาว่าอย่างนี้นี่ว่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก็คือว่าต้องการรู้และให้ชัดก็ถือความชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัญญาเนี่ยมันหมายถึงรู้ชัดนะที่จริงก็คือต้องรู้ถึงความจริงนั่นเองอ่ะปัญญาก็ตราบใดที่มันยังไม่ถึงความจริงมันก็ไม่ใช่ปัญญาแท้ทีนี้ในเมื่อรู้ยังไม่ชัดแล้วมันจะเป็นความจริงได้ยังไงใช่ไหมไอ้ความจริงก็คือต้องชัดเนอะเมื่อเห็นชัดมันจึงจะเป็นความจริงเพราะนั้นปัญญามันจึงแปลว่ารู้ชัดรู้ชัดก็คือรู้ถึงความจริงก็คือรู้ถูกต้องเมื่อไรรู้ถูกต้องนั่นก็คือรู้ความจริงปัญญาเป็นตัวเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริงใช่ไหมมนุษย์อยู่งี้แล้วความจริงอยู่โน้นปัญญาเป็นตัวคุณสมบัติของมนุษย์ที่รู้ถึงความจริงอันนั้นเป็นตัวเชื่อมมนุษย์กับความจริงอ่ะคราวนี้ปัญญาคุณสมบัติของมันทีนี้ถ้าเกิดมันรู้แต่มันไม่ถูกมันก็ยังไม่ใช่ปัญญาจริงเพราะนั้นปัญญามันก็ต้องรู้ถูกต้องหรือรู้ชัดถ้ารู้ถูกต้องหรือรู้ชัดว่าอะไรมันก็คือถึงความจริงมันก็เป็นปัญญาจริงๆแต่ที่แอกรู้ความจริงมันก็มีหลายระดับอีกรู้ความจริงระดับสมมติรู้ความจริงระดับสภาวะรู้ความจริงระดับสภาวะเฉพาะอย่างรู้ความจริงสภาวะที่เป็น หลักการที่ครอบคลุมอีกใช่ไหมมันก็หลายระดับอีกเหมือนกับเรารู้เรื่องรูปธรรมเงี้ยอันก็เป็นเฉพาะอย่างแต่รู้ไปถึงสภาวะคุณสมบัติของรูปธรรมทั้งหมดไปถึงนามธรรมทั้งหมดธรรมชาติทุกอย่างไปรู้ถึงไตรลักษณ์ก็ไตรลักษณ์นี่ครอบคลุมแหละนี่อย่างนี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันแม้แต่รู้ความจริงมันก็ไม่เท่ากันอีกอันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ก็สำคัญที่ว่าเนี่ยต้องมีความอยากรู้อยากรู้แล้วก็พยายามสืบค้นหาความจริงให้มันได้คือใจมันอยากจะรู้ความจริงนั่นแหละว่างั้นเถอะแล้วก็ค้นมันไปเถอะให้มันรู้ให้ได้แต่นี้คนเราบางทีมันไปท้อซะและอย่างหนึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะไปติดแค่ว่าเอาพอรู้อันนี้ไม่เอาความชัดด้วยมันก็เลยคล้ายๆว่าพอได้ข้อมูลบางอย่างมาในเรื่องนั้นคือตอนแรกยังไม่มีเลยข้อมูลไม่รู้พอไปหาข้อมูลได้ก็พอใจว่าได้แล้วยังไม่ทันชัดมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแล้วบางทีไปเกิดได้ข้อมูลผิดเลยแล้วยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมไม่รู้ซะดีกว่ารู้ผิดทำให้หลงเลยใช่ไหมนั่นก็เราก็ต้องพยายามบางทีเนี่ยทำให้มีการต้องเทียบต้องเคียงต้องมาจัดสรรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็ที่น่าเสียดายก็คือเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาสำคัญในประเทศชาติเนี่ยไม่ค่อยใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ที่บอกว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโอกาสสำคัญที่สุดก็คือโอกาสที่ทำให้ประชาชนได้ปัญญาเนี่ยจะมีโอกาสอะไรดีกว่านี้ก็เกิดวิกฤตขึ้นมาประเทศชาติเช่นมีไอ้เรื่องก่อการร้ายหรือความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยอ้าวก็เป็นโอกาสแล้วที่จะทำให้ประชาชนได้ความรู้ได้ปัญญาก็ต้องเอาเลยหาทางให้ได้ความรู้เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ควรรู้เหล่านี้ปัญญาเกิดขึ้นมันจะยังไงก็ตามนะไอ้ปัญญาที่ได้มาเนี่ยในตัวมันเองก็ได้สิ่งประเสริฐมาแล้วใช่ไหมได้หนึ่งแหละได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมสองและความได้นี้เป็นประโยชน์ที่สุดในการแก้ปัญหาด้วยจะมีอะไรดีกว่าปัญญาในการที่จะมาแก้ปัญหาล่ะจริงไหมนั้นหนึ่งได้ปัญญาก็ดีแล้วประเสริฐในตัวแล้วสองยังได้ปัญญานั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยและการแก้ปัญหานั้นจะถูกทางถ้าปัญญาไม่มีจะแก้ปัญหาถูกทางยังไงก็งมไปสิใช่ไหมแก้ปัญหาแบบเดินไปในความมืดก็เวลาเนี้ยสังคมไทยอ่ะก็อย่างที่เคยพูดบ่อยๆว่าพูดอะไรกันมามีแต่ความเห็น ความรู้ไม่มีหายากความรู้บางทีได้ข้อมูลมานิดๆหน่อยๆแล้วก็มายุ่งอยู่ไอ้ข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะมาวิจารณ์เป็นความเห็นกันทั้งนั้นขออภัยแล้วก็มาเผ็ดมันกันสนุกกันเรื่องความเห็นแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นแหละเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจมันก็อยู่แค่ความเห็นมันไม่ได้ความรู้ที่ลึกเข้าไปให้มันได้ปัญญาแท้ๆเนี่ยให้มันชัดเจนพอมันเริ่มแล้วเนี่ยได้ข้อมูลความรู้มันต้องหาความรู้กันต่อไปความรู้เท่านี้เป็นจุดเริ่มแล้วก็ตุ้นต่อไปให้มันได้ความรู้ที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้นสังคมก็พัฒนาคนที่อยู่ในสังคมนี้ก็เป็นคนที่มีปีชาญาณมองเห็นอะไรต่ออะไรเข้าใจสถานการณ์ชัดเจนมองอะไรถูกต้องเห็นทางแก้ปัญหาขึ้นใช่ไหมไอ้นี่มันไม่เอาเลยเนี่ยมันก็หยุดอยู่แค่ความเห็นนี่นะเนี่ยอันนั้นจึงได้ย้ำบ่อยๆว่าสังคมไทยเราเนี่ยน่าเป็นห่วงคือแม้แต่ไปยุเด็กก็เอาให้เด็กกล้าแสดงความเห็นแต่ไม่เตือนไม่กระตุ้นเราให้หาความรู้ต้องเอานี้ก่อนต้องกระตุ้นเราให้ฝ่ายหาความรู้เป็นนักค้นคว้าหาความรู้หาความรู้ให้มันชัดเจนให้มันจริงที่ว่าเนี่ยนะแล้วเขาจะแสดงความเห็นได้อย่างมีความหมายมีคุณค่าเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันไม่มีความรู้และความเห็นมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วมันจะพาให้เขวด้วยใช่ไหมมันก็ได้แต่สนุกสนานไปแล้วก็ไม่งั้นก็เข้าใจผิดหลงผิดพากันเฉยฉายไปบางทีแสดงความเห็นเก่งแบบสนุกสนานอะไรจะอะไรพาคนอื่นหลงผิดไปด้วยอีกเพราะมันไม่ตั้งอยู่บนฐานของความจริงนี่แหละเรื่องนี้ต้องเตือนกัน คนไทยเราก็แปลว่าเวลามีการถกเถียงอภิปรายก็เน้นในความเห็น

พศเรื่องอะไรเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเสพบริโภคทุกอย่างอ้าวเราก็มีการพูดกันก็ว่าเป็นอย่างงั้นๆๆไม่ดีอย่างงั้นๆอ้าวพูดถึงข้าราชการพูดถึงนักการเมืองรัฐบาลอ้าวก็เป็นอย่างงั้นๆโกงกินกันมากคอร์รัปชันอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วพูดถึงสภาพสังคมทั่วไปก็ไม่ดีงั้นพูดถึงพระก็พระก็แย่อย่างงั้นๆมีแต่เรื่องไม่ดีเยอะแยะไปหมดพูดแบบหนึ่งก็คือมาวิจารณ์กันว่ากันหรืออย่างอ่อนก็ปรับทุกข์กันร้องทุกข์ปรับทุกข์ด่าว่าวิจารณ์กันแต่อันหนึ่งไม่ค่อยพูดก็แล้วเราจะต้องทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีถ้าจะให้เป็นการสร้างสรรค์นะเมื่อมีการพิจารณาปัญหาต่างๆนอกจากไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นนี้แล้วเนี่ยมันต้องมาถึงตัวว่าแล้วเราจะทำอะไรกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยไม่ค่อยมีใช่ไหมมันไปอยู่แค่ว่าเขาว่าพวกนั้นไม่ดีอย่างนั้นพวกนั้นแย่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่มาถึงสักทีว่าเราจะทำอะไรนี่จุดอ่อนที่สุดเลยถ้าทั้งหมดนั้นมันลงที่นี้ได้นะมันจะมีการสร้างสรรค์ก็จะมาลงโอ้นี่สถานการณ์มันไม่ดีมันเป็นความเสื่อมโทรมเราจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนี่คือผลเกิดขึ้นแล้วนะมันต้องได้บทสรุปที่นี่ไม่งั้นมันก็ลอยอยู่ค้างอยู่นะไอ้ไม่ดีก็วิจารณ์มันก็จบไปจะมันก็ไม่ดีต่อไปผลมันต้องมาออกที่ว่าแล้วเราจะทำอะไรการที่ว่าเราจะต้องทำอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราที่ร่วมกันทำนะถ้าพิจารณาแคบเข้ามาอีกก็แต่ละคนเลยมองในแง่พระนะสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นสภาพความเสื่อมโทรมไม่เฉพาะสังคมทั่วไปสถาบันพระสงฆ์เองก็เสื่อมเต็มทีมองไปไหนก็ปัญหาทั่วไปหมดเลยแย่มากๆอันนี้จะทำไงนี่เราก็ต้องมองว่าในเมื่อความเสื่อมมันเป็นอย่างเงี้ยก็แปลว่าจะต้องแก้ปัญหาแล้วการที่จะแก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่การที่เราจะตั้งตัวอยู่ได้ดำรงอยู่ในความดีในสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมอย่างเงี้ยต้องการความเข้มแข็งมากแต่ก็เป็นการฝึกตนที่ยิ่งใหญ่เอาละในสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมที่สุดเนี่ยเราจะเพียรพยายามอย่างน้อยให้พระศาสนาหรือว่าให้ธรรมะหรือให้สังคมมันดำรงอยู่ได้ใครจะเป็นยังไงก็เอาเราช่วยได้แก้ไขได้เราก็ช่วยไปแต่ว่าช่วยใครไม่ได้เอาตัวเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดเราก็ได้ฝึกตัวได้ด้วยฝึกตัวอย่างที่เรียกว่าต้องเข้มแข็งที่สุดเลยสภาพแวดล้อมไม่เอื้อเราทวนกระแสแต่ว่าเราตั้งใจการสำนึกในส่วนรวมแบบนี้มันจะกลับมาเสริมในการฝึกตนเองพอนึกถูกทางนี่ยิ่งมีกำลังใจมากในการที่จะฝึกตนว่าเราจะต้องเอาจริงเอาจังเนี่ยมันเสื่อมโทรมกันขนาดนี้แล้วปล่อยต่อไปไม่ได้ต้องเข้มแข็งต้องเอาจริงเอาจังแล้วช้าไม่ได้ด้วยนั่นก็เลยยิ่งเข้มแข็งใหญ่เลยตอนนี้จะปฏิบัติฝึกตนเต็มที่เลยหรือจะมองไปข้างหน้าก็ได้มองว่าโอ้กายข้างหน้านี่สังคมจะอยู่ได้พระศาสนาจะอยู่ได้ธรรมะจะอยู่ได้นี่ต้องเพียรพยายามมากต้องสร้างสรรค์กันกำลังถ้าเราขืนช้าแล้วเราทำนิดๆหน่อยๆเยอะแยะเนี่ยมันไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นต้องเต็มที่อันนี้ก็จะมาเป็นกำลังเราตัวเองให้มีความเข้มแข็งขึ้นตอนนี้เราจะไม่ไปคำนึงมากว่าสภาพแวดล้อมคนรอบข้างมันจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่หมายความเราไม่เอาใจใส่เนี่ยเราเอาใจใส่ทั้งสองอย่างเลยหนึ่งถ้ามีโอกาสช่วยแก้ไขช่วยไปแต่สองเอาไอ้สภาพไม่ดีนั่นมาเป็นแรงกระตุ้นตัวเองให้เราทำดียิ่งขึ้นได้ทั้งคู่เลยเราก็ยิ่งมันร้ายเราก็ยิ่งต้องทำให้ดียิ่งขึ้นให้ยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นหรือว่าเรายิ่งต้องตั้งมั่นในความดีให้หนักขึ้นใช่ไหมมางานมันอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงเราก็ตั้งมั่นมาอยู่สิตามมันก็ตามไม่มันนะสิก็นี่แหละอย่างนี้เรียกว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนล่ะอย่าให้เราพลอยย่อหย่อนไปด้วยต้องคิดแล้วมันกลับมาหนุนให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราจะให้เป็นอย่างที่ใจเราปรารถนาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เราไม่ได้ละเลยทอดทิ้งอะไรจะช่วยแก้ได้ก็พยายามแก้ไป

0: แต่ว่าพร้อมกันนั้นเอามันมาหนุนตัวเราเองให้เข้มแข็งที่จะทำการแก้ไขตั้งแต่ตัวเองเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเดินหน้าไปนี่สารพัดแหละอะไรต่ออะไรแต่ว่าเราดูไปกว้างๆเราจะเห็นสภาพความเสื่อมบางทีเรามองเทียบไปอ๋อถ้าเราไปดูสภาพเสื่อมที่โน่นกว้างๆไปเราจะเห็นว่าอ๋อจุดนี้ที่เราว่ามันยังไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเทียบกับโน่นแล้วยังดีกว่าเยอะแยะนี่ก็มีแต่ว่าถึงอันนี้มันก็ยังไม่ดีอย่างที่เราต้องการจะเรียกว่ายังไม่ได้ตามอุดมคติก็ได้แต่จะทำยังไงให้ได้อย่างใจมันก็ต้องมาช่วยกันบางทีเราจะให้เขาเป็นอย่างเราต้องการก็ไม่ไหวเราทำได้แค่ไหนเราพยายามไปตามกำลังของเราบางทีมันก็ขึ้นต่อปัจจัยฝ่ายเราด้วยเราจะไปโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เราก็มีความสามารถจำกัดที่เราไม่สามารถไปชักจูงเขาได้เพียงพอใช่ไหมเราก็พยายามทำแต่ว่าอย่างน้อยก็มากระตุ้นตัวเรานี่แหละให้ตั้งมั่นเข้มแข็งเพียรพยายามทำไปอ้าวแล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับอ้าวตกลงว่าก็ได้เวลาท่านก็ให้โอกาสผมอย่างนี้เรียกว่ามีกรุณา
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: ทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคิดแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ข้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมติสงฆ์และอาริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจฟังสักนิดเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจอาตมาภาพจะได้ยกบุคลาธิฐานมาเป็นแนวตั้งในการทำความดีในวันนี้จงตั้งโสตประสาทประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะพูดจะเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังในวันนี้เรื่องในวันนี้มีชื่อว่าฆ่าสัตว์แก้บน

เรื่องที่จะเล่าต่อไปนั้นเป็นนิทานธรรมะมาจากหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาติเรื่องที่18มีชื่อว่าฆ่าสัตว์แก้บนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลายยมมีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีหลายคนได้พากันเดินออกเพื่อเดินทางไปค้าขายณเมืองต่างๆและก่อนจะออกเดินทางได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บนบานเทวดาที่สิงสถิตอยู่ใต้ต้นไทรใกล้ประตูบ้านของเขาทันทีจากนั้นเมื่อเขาเดินทางไปถึงต้นไทรเขาก็ได้กล่าวกับต้นไทรว่าเจ้าประคุณเอ๋ยเจ้าประคุณพวกโลกช้างโลกม้าจะออกเดินทางไปค้าขายขอให้ขายดีขายหมดร่ำรวยกลับมาโดยสวัสดีแล้วพวกโลกช้างโลกม้าจะฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่แพะแกะมาเส้นสวงท่านทันทีเจ้าค่ะหลังจากที่พ่อค้านั้นได้ขอพรจากต้นไทรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วและเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงเมืองอันเป็นจุดหมายปลายทางปรากฏว่าญาติโยมสินค้านั้นขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วจริงหลังจากที่พ่อค้าขายของเสร็จอย่างรวดเร็วอย่างนั้นก็มีพ่อค้าท่านบอกว่าแม่วันนี้ขายดีจริงๆเทวดาของเราเนี่ยช่วยแน่ๆพวกเขาต่างร้องบอกกันด้วยความดีใจกลับไปนี่นะเราจะต้องจัดการแก้บนท่านให้หนักนะพวกเรานะแน่ละยังไงต้องฆ่าแกะสัก10ตัวให้ท่านกินนั้นอิ่มเปรมไปเลยอีกคนหนึ่งเขาว่าญาติโยมครั้นแล้วเมื่อพวกเขาพากันกลับมาถึงบ้านก็แวะกราบไหว้บอกกล่าวเสียครั้งหนึ่งก่อนว่าพรุ่งนี้นั้นพวกโลกช้างโลกม้าจะจัดเครื่องเส้นสังเวยมาฝ่ายเทวดาญาติโยมซึ่งสิงสถิตอยู่บนต้นไม้ครั้นทราบว่าพวกเขาคือพวกพ่อค้าจะฆ่าสัตว์มาเส้นสวงดังนั้นก็ให้ร้อนใจอย่างยิ่งทีเดียวรีบปรากฏตัวออกมาให้เห็นแล้วร้องห้ามทันทีอย่างนี้หลังจากที่ได้ทราบดังนั้นแล้วเทวดาก็รีบออกมาร้อนอกร้อนใจทีเดียวเพราะกลัวว่าพวกพ่อค้านั้นจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยออกมาห้ามทันทีท่านเทวดาเลยบอกว่าอย่านะพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการทำไมล่ะท่านไม่โปรดปรานลูกช้างลูกม้าแล้วหรือพวกพ่อค้านั้นย้อนถามอย่างงงงันเป็นที่ยิ่งนักญาติโยมลูกช้างบนท่านไว้ก่อนจะไปแบบนี้ก็จะมาแก้บนท่านยังไงล่ะถ้าพวกท่านจะแก้บนก็อย่าเอาแพะแกะหรือสัตว์ไหนๆมาฆ่าเทวดาว่าญาติโยมเพราะนั่นมันไม่ใช่วิธีแก้บนที่ถูกต้องมันเป็นวิธีสร้างบาปให้พวกท่านมากกว่านะจะบอกให้แต่พวกเราบนไว้ว่าจะฆ่าสัตว์มาถวายนี่นะท่านถ้าทำตามที่ท่านบอกพวกเราก็ไม่มีอะไรมาแก้บนท่านนะสิเราต้องการเพียงดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นแล้วก็ให้พวกท่านเลิกฆ่าสัตว์เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจไหมลูกช้างเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพวกพ่อค้ารีบก้มลงกราบปลกปลกแล้วกลับเข้าบ้านจัดแจงเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะบูชาเทวดาอย่างมากมายและตั้งแต่นั้นมาพวกเขานั้นเลิกฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาดจนกระทั่งตายไปเกิดและอุบัติเกิดในสวงสวรรค์ญาติโยม

อย่างไรบ้างญาติโยมฟังนิทานเรื่องแรกไปแล้วเป็นอย่างไรมีข้อคิดสะกิดใจบ้างไหมญาติโยมอาตมาภาพว่ามีนะเพราะว่านิทานเรื่องนี้นะเทวดาที่ดีที่จริงแล้วเทวดาที่ดีนั้นเขาย่อมไม่รับการแก้บนที่ใช้ชีวิตผู้อื่นมาสังเวยนะญาติโยมเพราะกลัวคนจะทำบาปอีกทั้งตนเองก็จะบาปไปด้วยคนเราก็เหมือนกันญาติโยมคนที่ดีที่ฉลาดนั้นย่อมจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครไปเส้นสวงเทวดาเพราะเขารู้ดีว่านั่นเป็นการเพิ่มบาปให้เขาอย่างมหันต์ทีเดียวญาติโยมก็นำไปคิดไปพิจารณาก็แล้วกันญาติโยมนิทานเรื่องนี้เรื่องของฆ่าสัตว์แค่บ่นก็คงจะยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขออนุโมทนา

0: ระเจ้าพรหมทัตทรงมีอำนาจคนหนึ่งเป็นคนฉลาดศึกษาจนจบศิลปะหลายสาขามีจิตใจหนักแน่นมั่นคงชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอมาตย์นั้นส่วนพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จพร้อมข้าราชบริพารจำนวนมากไปประพาสอุทยานพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นน้ำในสระใสเย็นจึงชวนพระเทวีและนางสนมลงเล่นน้ำฝ่ายพระเทวีและพวกนางสนมก่อนลงเล่นน้ำนั้นก็ถอดเครื่องประดับประดาออกหมกไว้ในผ้าห่มมอบให้หญิงคนใช้เก็บไว้แล้วจึงลงไปเล่นน้ำขณะที่พระเทวีกับนางสนมกำลังถอดเครื่องประดับมอบให้หญิงคนใช้เก็บรักษาไว้นั้นนางลิงตัวหนึ่งจับอยู่บนกิ่งไม้เห็นเครื่องประดับสวยงามและตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะสร้อยพระศอของพระเทวีนางลิงเห็นแล้วอยากได้มาสวมบ้างจึงรอเวลาที่คนใช้เผลอหญิงคนใช้นั่งเฝ้าเครื่องประดับพลางดูพระเทวีกับพวกนางสนมเล่นน้ำพลางก็เกิดง่วงจึงเผลอหลับไปนางลิงเห็นว่าคนใช้หลับจึงรีบลงไปแก้สร้อยพระศอที่นางสวมอยู่แล้วขึ้นไปจับบนกิ่งไม้พร้อมกับซ่อนสร้อยพระศอเอาไว้ในโปร่งทำทีเป็นไม่รู้เรื่องหญิงคนใช้เมื่อตื่นขึ้นมาไม่เห็นสร้อยพระศอของเทวีจึงตกใจร้องเสียงหลง
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยคนขโมยสร้อยช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วย
0: ความทราบถึงพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตทรงกริ้วมากจึงรับสั่งให้จับตัวคนขโมยให้ได้เจ้าหน้าที่อารักขารีบปฏิบัติตามรับสั่งทันทีโดยวิ่งออกจากพระอุทยานแล้วค้นหาจนทั่วทำให้คนที่ผ่านไปมาแตกตื่นกันไปหมดขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งกำลังทำพิธีบวงสรวงเทวดาเห็นผู้คนแตกตื่นจึงทิ้งเครื่องเส้นไหว้วิ่งหนีพอดีขณะนั้นเจ้าหน้าที่อารักขาเหลือบมาเห็นเข้าจึงพากันวิ่งไล่ตาม
2: แล้วๆๆพวกเรา
3: อะไรๆ
2: โจรอยู่ตรงนี้แล้วๆๆนี่เนี่ยจับได้แล้วแล้วพวกเรา
3: พวกเรา
2: แล้ว
3: ไม่ใช่แล้วโอ้ย
2: โจรข้าใช่พวกต่อขึ้นมาเดี๋ยวนี้
3: ข้าไปได้ข้าไปได้เอา
2: ตัวนี่นะเราช่วยกันพวกเรา
3: เดี๋ยวโอ้ยข้าไปได้เอานะช้าก่อนนายเดี๋ยวข้าพเจ้าจะคืนให้ก็แล้วกันนะโอ้ยข้าพเจ้าจะคืนให้จริงๆพามันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตดีกว่าบ้าง
2: ดีๆ
3: พาไปเดี๋ยว
0: จะเอาสร้อยคอเมียข้าไปอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่แล้วพระเจ้าข้า
0: และตอนนี้จะซ่อนไว้ที่ไหน
3: ข้าพระองค์นำไปมอบไว้ที่เศรษฐีพระเจ้าข้าเพราะว่าเขาเป็นคนสั่งให้ข้าพระองค์ไปขโมยพระเจ้าข้า
0: เลวจริงๆพระเจ้าพรหมทัตกริ้วหนักขึ้นเพราะคิดไม่ถึงว่าเศรษฐีที่พระองค์พระราชทานตำแหน่งให้นั้นจะมาคิดไม่ซื่อเช่นนี้จึงรับสั่งให้นำตัวเศรษฐีเข้าฝ้าทันทีนี่เศรษฐีเจ้าคนนี้มันบอกว่าท่านใช้มันไปขโมยสร้อยพระศอของพระเทวีมาใช่ไหมว่าไง
2: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้สร้อยอยู่ไหน
2: ข้าพระองค์มอบให้ปุโรหิตไปแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ปุโรหิตเหรอคนใกล้ชิดกับข้าขนาดนี้ยังคิดไม่ซื่ออย่างนั้นเลยไปเอาตัวมันมา
2: ท่านปุโรหิตมาแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ท่านเอาสร้อยคอพระเทวีไปไว้ที่ไหน
2: ให้นักดนตรีไปแล้วพระเจ้าค่ะ
0: งั้นไปตามนักดนตรีมาน
2: ักดนตรีมาแล้วพระเจ้าค่ะ
3: ขอเดชะข้าพระองค์ได้มอบให้นางวันทาสีไปแล้วพระเจ้าค่ะ
0: งั้นไปพานางวันทาสีมาเดี๋ยวนี้เลย
3: พระเจ้าค่ะ
4: วันทาสีมาแล้วพระเจ้าค่ะ
5: วันทาสีจะเอาสร้อยคอของพระเทวีไปไว้ที่ไหน
1: หม่อมฉันไม่ทราบเลยค่ะ
5: จะไม่ทราบได้ยังไงกันก็นี่ว่าคนไข้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเป็นคนเอาไป
1: ไม่ทราบจริงๆเพคะหม่อมฉันไม่เคยเห็นสร้อยคอของพระเทวีเลยแล้วก็ไม่เคยรับจากใครด้วยเพคะ
5: อ้าวนักดนตรีไหนจะบอกเจ้าให้นางไปแล้วยังไงเหรอแต่ทำไมนางปฏิเสธล่ะบอกสิ
3: ก็ข้าให้เจ้าไปจริงๆนะพระโถให้นางวันทาสีเจ้านี่มันเป็นยังไงฮะ
1: เปล่านะ
3: แม่เปล่าได้ยังไงกันเรา
1: ไม่ได้รับ
3: เอาไปอ่ะ
1: เขาไม่ได้รับจริงๆ
3: ก็ข้าเป็นคนให้ไปจริงๆนี่นา
1: เอา
5: ละเอาละไม่ต้องโต้เถียงกันเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนเข้าไปขังไว้ก่อน
3: พระเจ้าค่ะ
6: เอสร้อยพระสอหายไปในพระอุทยานผู้ต้องหาคนแรกก็อยู่นอกอุทยานจะเข้ามาขโมยได้ยังไงกันแม้แต่คนในพระอุทยานขโมยและจะออกไปทางไหนล่ะเพราะประตูพระอุทยานน่ะมีเจ้าหน้าที่อารักขาหนาแน่นเหลือเกินฉะนั้นเมื่อคนแรกไม่ใช่โจรคนที่เหลืออีก4คนจะเป็นโจรได้ยังไงเอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วคนทั้ง5นี้ทำไมถึงได้ซัดทอดกันแต่ละคนเขามีเหตุผลยังไงกันนะเออข้าอำมาตย์ก็จนใจจริงๆไม่ได้เราต้องไปแอบฟังซะแล้วว่าเขา5คนคุยกันยังไงบ้าง
2: นี่เจ้าคนสารเลวข้ากับเจ้าเคยเห็นกันรอบพบกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเจ้าเคยให้สร้อยพระสอแก่ข้าเมื่อไหร่กันวะ
3: ขอโทษด้วยท่านเศรษฐีข้าเราเป็นคนจนอย่าว่าแต่สร้อยคอราคาแพงขนาดนั้นเลยนะแม้แต่เตียงตังที่ทำจากไม้นะข้าก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยใช้เลยแต่ที่ต้องอ้างท่านนะก็เพราะว่าชื่อเสียงของท่านอาจจะช่วยให้ข้านะรอดตายได้มันก็เท่านั้นเอง
7: เห็นไหมล่ะท่านเศรษฐีฮะชายคนนี้บอกแล้วไม่ได้ให้สร้อยพระสองพระเทวีแก่ท่านแล้วท่านกราบทูลพระราชาว่าได้ให้ข้าพเจ้ามาได้ยังไงอ่ะฮะ
2: ขอโทษด้วยท่านปุโรหิตที่ทำให้ท่านนะต้องมาลำบากกับข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าอ้างก็เห็นว่าเราสองคนนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหากพูดอย่างเดียวกันนะเรื่องก็คงจะจบโดยเร็ว
3: แล้วข้าพเจ้าเราท่านปุโรหิตท่านให้สอยพระสอกับข้าพเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่อะ
7: ขอโทษด้วยเถอะพ่อมหาจำเริญเรื่องที่ข้าพูดนั้นน่ะเท็จทั้งสิ้น
3: อ้าว
7: แต่จำเป็นต้องอ้างถึงท่านก็เพราะคิดว่าเวลาที่พวกเราถูกจับขังนะเสียงเพลงของท่านอาจจะช่วยพวกเราพอมีความสุขอยู่บ้าง
1: ก็แสดงว่าเรื่องที่กล่าวกันมานั้นน่ะไม่มีมูลความจริงเลยสิคะ
3: ใช่แล้วน้องสาวต้องขอโทษด้วยที่ดึงน้องสาวเข้ามาพัวพันนะแต่ก็มีความจำเป็นเพราะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นจะต้องมีผู้หญิงมันถึงจะอ่อนหวานเรา5คนถูกจับมาอยู่รวมกันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันมีน้องสาวอยู่ด้วยช่วยทำให้ครอบครัวชั่วคราวของเรามีชีวิตชีวาขึ้น
0: คำสนทนาระหว่างผู้ต้องหาทั้ง5นั้นเมื่ออำมาตย์ได้ฟังก็คิดอยู่ในใจว่าขโมยตัวจริงเป็นใครกันในที่สุดก็ลงความเห็นว่าขโมยต้องอยู่ภายในสวนนั่นเองแน่นอนไม่ใช่คนใกล้ชิดอำมาตย์จึงตั้งสมมติฐานไปที่ลิงเอลิงมันเป็นสัตว์ซุกซนมีความรู้สึกและการแสดงออกหลายอย่างเหมือนคนมันต้องเป็นลิงตัวเมียตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนที่ขโมยอำมาตย์จึงเริ่มแผนจับลิงขโมยด้วยการสั่งให้เอาสร้อยคอพวงเล็กๆสวมคอลิงตัวเมียทุกตัวในสวนยกเว้นนางลิงขโมยที่ไม่ยอมออกมาพบใครลิงตัวเมียเหล่านั้นดีใจมากที่ได้สวมสร้อยคอจึงพากันเดินอวดอยู่ในสวนนั่นเองส่วนนางลิงขโมยเห็นและทนไม่ได้จึงได้เอาสร้อยพระสอของพระเทวีที่ตนขโมยออกมาสวมเจ้าหน้าที่เห็นดังนั้นจึงช่วยกันจับนางลิงขโมยและเอาสร้อยพระสอคืนจากนั้นก็รีบนำไปมอบให้อำมาตย์เจ้านายของตนอำมาตย์จึงรีบนำขึ้นถวายพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงดีพระทัยมากที่ได้สร้อยพระสอของพระเทวีกลับคืนจึงรับสั่งขอบคุณอำมาตย์และผู้ร่วมค้นหาทุกคนและรับสั่งสะดุดดีว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นย่อมต้องการคนกล้า
5: เมื่อข่าวตื่นเต้นเกิดขึ้นย่อมต้องการคนหนักแน่นเมื่อข้าวและน้ำมีบริบูรณ์ย่อมต้องการคนที่รักและเมื่อคดีที่ซับซ้อนเกิดขึ้นย่อมต้องการคนฉลาดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้อยู่แต่ว่าผู้แก้ปัญหาจะกล้าหนักแน่นหรือว่าฉลาดลึกซึ้งแค่ไหนเพราะความกล้าความหนักแน่นและความฉลาดรอบคอบย่อมช่วยให้พบทางแก้ได้เสมอเหมือนอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตซึ่งหนักแน่นฉลาดรอบคอบจึงสามารถค้นหาผู้ขโมยสร้อยพระศรของพระนางเทวีได้ฉะนั้น

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักรอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนแบบนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งทัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHzออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: ไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ข้าวหาญตอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเกวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นๆใจเย็นๆน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

ไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับขวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงๆอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวเ
นิยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: ๆอยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่

าไซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ในพระพุทธศาสนานี้มีงานบุญที่สำคัญหลายงานเช่นงานทอดผ้าป่างานทอดกฐินงานฝังลูกนิมิตเมื่องานจบแล้วเขาถามว่าได้เงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ไม่เคยมีใครถามว่าไปวัดไปแสวงบุญไปปฏิบัติธรรมมีจิตสงบเท่าไหร่ปล่อยวางละโลภโกรธหลงได้เท่าไหร่แล้วก็เข้าถึงศาสนาเท่าไหร่มองเห็นวัดที่เป็นบุญเป็นบารมีเท่าไหร่แล้วจิตรวมสงบร่มรื่นเงียบสงัดภายในจิตเท่าไหร่เวลานี้เวลางานทอดกฐินเสร็จบางทีพระก็อวดกันนะวัดนู้นได้10ล้าน20ล้าน50ล้านเมื่อสมัยนี้มันมีเฟซลงแล้วมันมีอะไรนะที่มันถึงกันหมดนะเสร็จแล้วก็วัดมูลนี่นั่นเยอะหลวงพ่อก็เลยอยากจะอวดบ้างวัดหลวงพ่อทอดกฐินปีนี้โยมมาเยอะมากโยมมาเยอะจริงๆเสร็จแล้วก็ได้ปัจจัยประมาณรวมทั้งหมดก็ประมาณ 6-7 แสนบาทก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆละปีแรกแต่จุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญนั้นหลวงพ่อไม่ได้ก่อสร้างอะไรมากก่อสร้างเล็กๆน้อยๆก็ปัจจัยที่ได้ก็พอจะได้หมุนไปปัจจัยก็สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของการสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนพวกโยมไปใส่บาตรทุกวันจะเป็นพระมากพระน้อยมันอยู่ที่จิตของเราตื่นที่จะน้อมรับบุญไปตั้งไว้ที่จิตการที่ชีวิตของเราเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในวัดมันมีสิ่งสำคัญถึง3เรื่องเรื่องที่1นั้นจิตของเราผูกพันกับบุญเรื่องที่2จิตของเราผูกพันกับศาสนาเรื่องที่สามแน่นอนคือจิตของเราเลื่อมใสในการทำความดีทีนี้การที่เรามาเที่ยวมาไหว้มาอยู่อย่างนี้เราจะนอนหลับให้สบายก็ได้ทำไมเราต้องตื่นมาใส่บาตรในเช้าทำไมเราจะต้องสละเวลามาอย่างนี้มันบ่งบอกหมายถึงจิตของเรานั้นหิวบุญมันหมายถึงจิตของเรานั้นศรัทธาหมายถึงจิตของเรานั้นมีความประสงค์จากเทพเทวดาแล้วแต่จากจิตตัวเองแล้วแต่การมาทำบุญใส่บาตรมันเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในตัวมันเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องรับรู้และเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องของบุญทำไมจะต้องรับรู้เรียนรู้ถึงเรื่องของบุญเพราะวันที่ตายไปสิ่งนี้ตามตัวเราไปวันที่เราตายไปสิ่งนี้ตามตัวเราไปวันนี้เรามองไม่เห็นวันนี้เรานึกภาพไม่ออกวันนี้เราคิดว่ามันจะไปแบบไหนมันจะเป็นยังไงแม้แต่วันตายของตัวเองเรายังไม่รู้เลยจะไปยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงเพลิดเพลินกับความนึกคิดของตัวเองเราจึงเพลิดเพลินกับการกระทำของตัวเองเราจึงเพลิดเพลินกับคำพูดของตนเองผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายถ้าคนไม่มีสติไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้าเพลิดเพลินตามอารมณ์ของจิตที่มันพาไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราจะต้องเดินตามมันไปจนสุดโต่งแล้วอกุศลและบาปกรรมและวิบากก็จะตามไปแค่ไหนเพราะคนวิ่งตามความคิดของตัวเองด้วยขาดสติสมาธิปัญญาแยกแยะสิ่งที่เราควรทำอย่างรีบด่วนสิ่งที่เราควรทำอย่างรัดกุมให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั้นคือสิ่งใดเราไม่ได้ไตร่ตรองตรงนี้คนจึงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันสาเหตุไม่มีสติควบคุมการกระทำ
สาเหตุไม่มีสติควบคุมคำพูดสาเหตุไม่มีสติควบคุมความคิดดังนั้นปัญหาของโลกปัญหาของสังคมปัญหาของวัดปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้กับการสอนสติสมาธิทั้งหมดจึงมีปัญหาทุกหนทุกแห่งสาเหตุก็คือเราเข้าไม่ถึงสติเราไปรู้ไม่ทันสติของเราเองเราไปควบคุมสติของเราให้นิ่งไม่ได้ไม่เป็นก็เลยวิ่งตามความนึกคิดของตนเองไปอย่างไม่มีจุดหมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงแนะนำพร่ำสอนให้เราทุกคนฝึกสร้างบารมี4ประการประการที่1การเกิดมาเป็นคนอย่างน้อยต้องรู้จักให้ทานต้องรู้จักการทำบุญใส่บาตรหรือทำสังฆทานหรือทอดกฐินทอดผ้าป่าอะไรก็แล้วแต่ประการที่2เราเกิดมาเป็นคนที่เป็นชาวพุทธอย่างน้อยเราต้องรู้จักวิธีการรักษาศีลไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้เวรกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำการพูดและการคิดแล้วข้อที่3อย่างน้อยก็ให้เรารู้จักสวดมนต์ไหว้พระข้อที่4สำคัญมากให้เรารู้จักการฝึกหัดสมาธิในจิตของตนเองเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความสงบนิ่งการสงบนิ่งคือการกรองจิตของเราให้มีเหตุผลจิตของเราจึงจะไม่ฟุ้งซ่านไปตามความคิดที่เราอยากจะทำวิ่งตามความคิดที่เราอยากจะพูดวิ่งตามความคิดที่เราอยากจะแสวงหาการแสวงหาที่ยิ่งใหญ่นั้นเลยพระคุณหลวงปู่ชาท่านบอกว่าการแสวงหาไม่มีบุญคุณไม่มีมรรคผลอะไรแต่ถ้าการแสวงละการแสวงปล่อยการแสวงวางแสวงหาทางละแสวงหาทางปล่อยวางแสวงหาทางที่ทำให้จิตของเราสงบได้นั่นเองคือการแสวงหาที่มีมรรคผลโอ้ไม่น่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงชอบไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อให้ความสงบข้างนอกนั้นไปจุนเจือความสงบข้างในเพื่อให้ความสงบข้างนอกนั้นไปผลักดันให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายนอกหล่อล้อมความสงบภายในเช่นเมื่อตาเรามองไปเห็นสิ่งร่มรื่นเมื่อหูเราไม่ได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมเมื่อจิตของเรามองไม่เห็นสิ่งที่จะต้องตามดูในสิ่งที่กระทบต่างๆความสงบอาจจะเกิดขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงให้เรานั้นไปอยู่ตามป่าตามเขาบางครั้งพระธุดงค์ท่านไปอยู่ในป่าช้าบางครั้งพระธุดงค์ท่านไปอยู่ในถ้ำทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการความสงบเงียบต้องการความสงบภายในจิตต้องการความสงบทั้งภายนอกเพื่อผลักดันไปสู่ความสงบภายในจิตของเราทุกคนด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญที่พวกเราไปแสวงที่บุญต่างๆไปแสวงทำบุญต่างๆที่ตรงนั้นเขามักจะเรียกว่าเป็นวัดเราจะไปใส่บาตรมักจะเรียกว่าเป็นวัดเราไปทอดกฐินก็มักจะเรียกว่าเป็นวัดเราไปบวชก็มักจะเรียกว่าเป็นวัดวัดคือตึกวัดคือศาลาวัดคือนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นสภาวะเหมือนกันตึกร้านบ้านช่องทั้งหมดไม่ได้เป็นวัดปูนก็คือปูนอิฐก็คืออิฐเหล็กก็คือเหล็กหลังคากระเบื้องคือกระเบื้องไม่ได้เป็นวัดแต่ทำไมเขาถึงเรียกว่าวัดแต่ที่เขาเรียกว่าวัดเพราะมันเป็นสถานที่วัดจิตใจของเราเป็นสถานที่วัดเครื่องหมายของจิตเราว่ามีกุศลอยู่ในจิตเท่าไหร่มีอกุศลอยู่ในจิตเท่าไหร่มีบุญอยู่เท่าไหร่มีบาปอยู่เท่าไหร่มีกรรมอยู่เท่าไหร่มีเวรอยู่เท่าไหร่สำหรับคนที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จะมีสติรู้เท่าทันพฤติกรรมของตนเอง3ประการประการแรกจะรู้พฤติกรรมของคำพูดตัวเองว่า
เราไม่มีสติรู้เท่าทันเลยสิ่งนี้ไม่ควรพูดเราก็ยังพูดสิ่งนี้ไม่เหมาะที่จะพูดเราก็ยังพูดแสดงว่าเราเข้ายังไม่ถึงวัดเราไม่มีโอกาสได้วัดจิตใจเลยประการที่สองเราเคยประมาทพลาดพลั้งว่าเราเคยทำผิดพลาดเพราะเราขาดสติขาดวิจารณญาณขาดการกระทำดังนั้นเราจึงทำผิดพลาดตั้งหลายหนหลายครั้งหลายคราวข้อที่สามซึ่งเป็นหลักสำคัญความคิดของเราไม่ได้กรองผิดอยู่เรื่อยเมื่อเราคิดผิดแล้วผลของการคิดผิดเนี่ยจะนำเราไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกอย่างยกตัวอย่างเช่นการหัดโกงหัดขโมยเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากเล็กน้อยก่อนเมื่อทำอันนี้เจ้าของงานเขาไม่รู้เราจะโกงได้นิดหน่อยเราก็โกงไปเรื่อยทำไปเรื่อยพอไปมาเริ่มจากเล็กๆไปก็ไปถึงโกงใหญ่ก็ไปถึงการทำกรรมใหญ่จิตของเราก็เศร้าหมองจิตของเราก็บาปจิตของเราก็มืดบอดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้จิตของเรานั้นรู้เส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความละเอียดอ่อนเพื่อเตรียมตัวก่อนตายนั้นเราต้องไปที่วัดเพราะวัดเป็นสถานที่ชี้ตรอกบอกซอยให้เราเดินวัดเป็นสถานที่ชี้แนะแผนที่การเดินของจิตเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานว่ามีบุญอย่างไรเริ่มต้นจากการรักษาศีลว่ามีบารมีอย่างไรเริ่มต้นจากการสวดมนต์ไหว้พระจะมีความผ่องใสอย่างไรเริ่มต้นจากการทำสมาธิจะมีปัญญาสอดส่องมีญาณมีความหลุดพ้นอย่างไรพระท่านจะได้ชี้แจงให้จิตของเราชีวิตของเราที่ยืนและนั่งอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อกินอย่างเดียวกินเท่าไหร่ก็ไม่รอดชีวิตของเราที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะแสวงหาเรื่องการได้อย่างเดียวการที่มีประโยชน์การที่มีบุญมีกุศลมากมายต่อเนื่องกับชีวิตนั้นคือคนที่ได้ทำงานให้กับศาสนาเช่นช่วยงานพระในศาสนางานบุญต่างๆในศาสนาข้อที่สองเช่นงานก่อสร้างอย่างสมมติพวกช่างอันไหนที่พอจะสละกำลังของตนเองเพื่อศาสนาได้ทำไปโดยไม่รู้ตัวบุญก็เกิดขึ้นกับการสร้างบารมีตรงนี้เมื่อทุกคนทุกตบริษัทมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ไหว้พระบุญก็จะตกไปถึงตนเองแต่มีกรรมอย่างยิ่งกับการทำวัดในพระศาสนานี้ก็คือถ้าเราคิดเอาเปรียบเอาโกงแล้วก็คิดเอานั่นเกินกำลังเกินความเป็นจริงก็มีกรรมมันเสียตรงนี้เพราะฉะนั้นการอยู่วัดจึงมีความหมายอยู่สามเรื่องโบราณว่าถ้าอยากให้ลูกไปตกนรกอยากให้ลูกไปเป็นเปรตอยากให้ลูกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เอาไปฝากไว้ที่วัด 2. อยากจะมีบุญบารมีอยากจะมีบุญกุศลอยากจะมีพุทธานุภาพในจิตก็ให้ไปที่วัดข้อที่ 3. อยากจะพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆให้เอาลูกไปไว้ที่วัดเพราะฉะนั้นวัดจึงอุปมาเหมือนมีดสองคมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชมาแล้วในวัดนี้จึงไม่ได้หมายความว่าเมื่อนุ่งเหลืองโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็จะได้บุญเป็นเครื่องประดับชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่ใช่เมื่อบวชแล้วในพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ขบวนการของการวัดจิตใจของเราต่อการสำนึกในเรื่องของบุญและบาปถ้าบวชแล้วเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ไม่สำนึกในบุญและบาปไม่ศึกษาข้อมูลเรื่องการสร้างบารมีให้เกิดบุญไม่ศึกษาข้อมูลเรื่องปฏิบัติให้เกิดบุญการอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมของกรรม
จึงเป็นศูนย์รวมของบาปเพราะบาปและกรรมนั้นเกิดขึ้นจากทุกคน3อย่างประการหนึ่งกายกรรมเราประกอบกรรมนั้นด้วยกายวจีกรรมเราประกอบกรรมนั้นด้วยคำพูดมโนกรรมเราประกอบกรรมนั้นด้วยความนึกคิดเพราะฉะนั้นความนึกคิดก็ดีการพูดก็ดีการทำก็ดีถ้าประกอบด้วยกรรมแล้วจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นใครก็แล้วแต่ย่อมเป็นกรรมหมดเพราะทุกคนอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติทุกคนอยู่ภายใต้อำนาจของสัจธรรมทุกคนอยู่ภายใต้อำนาจของบุญกุศลและฟ้าดินฟ้าดินและบุญกุศลทั้งหมดนี้ฟ้าดินและบารมีของบุญกุศลทั้งหมดนี้กลับกลายเกิดจากที่เราแสวงหากลับกลายเกิดที่เราตั้งใจปฏิบัติกลับกลายว่าเกิดจากการที่เราแสวงหาและตั้งใจปฏิบัติแล้วมีสติรู้3อย่างเมื่อมีสติรู้ทันว่าสิ่งนี้ไม่ควรพูดเราหยุดเมื่อมีสติรู้เท่าทันว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำเราหยุดเมื่อมีสติรู้ชัดเจนอย่างสิ่งนี้เราไม่ควรจะคิดเราก็ปล่อยวางไปดังนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจึงเป็นเข็มทิศและแผนที่ของจิตที่มนุษย์เราเดินไปแผนที่ชีวิตและเข็มของจิตที่เราจะเดินไปมีแค่สองทางเท่านั้นทางที่หนึ่งก็เป็นเส้นทางที่ไปทำให้จิตของเราบริสุทธิ์หมดจดผ่องใสเป็นบุญบารมีทางที่สองก็เป็นเข็มทิศเป็นแผนที่ของจิตที่ทำให้จิตของเราเกิดความเศร้าหมองเกิดวิบากกรรมเกิดกรรมเกิดเวรดังนั้นในขณะที่พวกเราทุกคนรอความตายในขณะที่พวกเราทุกคนรอความแก่ในขณะที่พวกเราทุกคนรอความเจ็บเราจึงต้องจัดการกับจิตของเราเราจึงต้องจัดการกับชีวิตของเราว่าเราจะให้ชีวิตของเราเดินไปทิศทางไหนอยู่ที่เราเองอยู่ที่ตัวเราเองทุกคนแล้วพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่ที่เราทุกคนแล้วที่เราจะเดินไปทางไหนธรรมชาติของบุญธรรมชาติของบารมีเมื่อมันมีอยู่ในจิตของเรามันก็จะดลบันดาลจิตของเราให้ไปใส่บาตรให้ไปเข้าวัดให้ไปฟังธรรมให้ไปปฏิบัติธรรมชาติของจิตเราที่ไม่มีบุญไม่มีบารมีจิตของเราก็จะนึกสอบแสวงหาหิวสิ่งที่เป็นกรรมสิ่งที่เป็นเวรสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งที่เป็นความมืดบอดภายในจิตเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นคนทุกคนจึงมีสภาวะการเป็นคนไม่เหมือนกันกว่าทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าบางท่านรูปเป็นมนุษย์รูปเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานบางท่านรูปเป็นมนุษย์ตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตบางท่านรูปเป็นมนุษย์รูปเป็นคนแต่จิตตกนรกอีกประการหนึ่งนั้นท่านบอกว่าบางท่านรูปเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์รูปเป็นมนุษย์เป็นคนใจเป็นเทพเทวดารูปเป็นมนุษย์เป็นคนใจเป็นพระอรหันต์ด้วยเหตุนี้การควบคุมพฤติกรรมของใจมนุษย์จึงเป็นหลักสำคัญการควบคุมพฤติกรรมความคิดของมนุษย์จึงเป็นหลักสำคัญการควบคุมพฤติกรรมการกระทำการพูดการคิดเป็นหลักสำคัญเมื่อเราวิ่งตามความคิดไม่เอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปขนาบความคิดของตนเองไปขนาบการกระทำของตนเองไปขนาบความพูดของตนเองถ้าเราคิดไม่ถูกถ้าเราคิดไม่เป็นเราวิ่งตามความคิดนั้นจึงทำให้พวกเรานั้นขาดทุนชีวิตกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขาดทุนชีวิตกับการได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาการขาดทุนชีวิตในการที่เกิดมาได้มีโอกาสสดับธรรมการเกิดมาเป็นมนุษย์เสียชาติที่เราได้ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงเป็น
ผู้ที่โชคดีมีสมบัติอันยิ่งใหญ่มโหฬารอยู่ในจิตของตนทั้งหมดจิตดวงนี้พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐจิตดวงนี้พร้อมที่จะเป็นเทพเทวดาผู้ประเสริฐจิตดวงนี้พร้อมที่จะเป็นพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐจิตดวงนี้พร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกับความประเสริฐนั้นแต่เจ้าของจิตเจ้าของชีวิตเจ้าของใจมีอารมณ์ของใจอย่างไรมีความนึกคิดของใจอย่างไรจะให้จิตเราไปทิศทางไหนจะให้จิตของเรานั้นได้รับมรดกอะไรเชิญท่านที่มีจิตทุกคนคนละดวงนั้นลองดำเนินไปดูถ้าผิดหลายหลายครั้งในการกระทำการพูดการคิดทุกข์ก็ทยอยส่งมาให้เราตามลำดับถ้าถูกหลายหลายครั้งสุขก็จะพรส่งทยอยมาให้เราตามลำดับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมที่สอนเราอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนถ้าเราเข้าไปถึงความสงบภายในจิตที่แท้จริงความสงบภายในจิตของเราจะทำหน้าที่กลั่นกรองความสงบภายในจิตของเราจะทำหน้าที่จัดสรรความสงบภายในจิตของเราจะทำหน้าที่กำจัดปัดเป่าและขันลองของความนึกคิดต้องเป็นไปตามขบวนการของจิตของมนุษย์เองที่เป็นไปแต่ในโลกมนุษย์ของเรานี้มันมีสิ่งสองอย่างคู่กันมาตั้งแต่การไหนๆเมื่อมีบุญแล้วก็มีบาปเมื่อมีบาปกรรมเวรอาฆาตพยาบาทตามลำดับเมื่อมีบุญแล้วก็มีบุญบารมีมีบุญกุศลดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นสาขาของจิตสองประการนี้จึงทำหน้าที่ดังต่อไปนี้จิตที่เป็นอกุศลและบาปกรรมบาปกรรมนั้นก็จะต้องหาทางดลบันดาลให้จิตของเรานั้นไปตามอำนาจของบาปกรรมสองบุญกุศลเมื่อมีบุญบารมีแล้วบุญบารมีก็จะดลบันดาลจิตของเราให้ไปทางบุญบารมีทั้งสองท่านนี้นายบุญกับนายบาปนางบุญกับนางบาปนี้ต่อสู้กันตลอดเวลานางบุญบอกว่าอยากจะไปทำสมาธินางบาปจะพยายามสร้างปัญหาไม่ให้ไปได้นายบุญบอกว่าจะไปสวดมนต์ไหว้พระทำบุญใส่บาตรแต่นายบาปก็พยายามที่จะหาเหตุผลว่าไม่ให้ไปมันมีเวลามันมีโน่นอุปสรรคนี่อุปสรรคนั้นไม่ให้ทำท่านทั้งหลายลองสังเกตดูในจิตของเราบางทีเราตั้งใจดีๆจะไปทำบุญกรรมเวรมาดลบันดาลให้เราไม่ได้ทำแต่ถ้าจิตของเราเด็ดขาดอยู่กับบุญบารมีจิตของเราก็จะตัดสินใจไปโดยเด็ดขาดที่ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องสะทกสะท้านไม่ต้องหวาดกลัวอะไรกับการที่จิตฝ่ายบาปจะนำเราไปด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงหลักสำคัญว่าท่านทั้งหลายบุญเป็นเครื่องรักษาจิตของเราให้เราได้รับความสุขบาปเป็นสิ่งที่รักษาจิตของเราให้เราได้รับความทุกข์ดังนั้นการที่ชีวิตของเรามีความทุกข์มาบีบคั้นจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดไม่ได้เกี่ยวกับฟ้าดินอะไรมันเป็นเรื่องของกรรมเวรที่เราทำไว้เองมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่เราประกอบมันไว้เองจึงดลบันดาลให้เรานั้นได้รับความทุกข์ได้รับความพัดพรากได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานผลของบาปผลของวิบากกรรมนั้นนำเราไปแบบนั้นส่วนผลของบุญเราทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองครอบครัวเราก็เข้าใจกันพ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกก็ดีต่างคนต่างก็หันหน้าเข้าหากันต่างคนต่างก็มีความรักความเมตตาต่อกันต่างคนต่างก็ให้อภัยต่อกันต่างคนต่างก็ยึดเอาหลักธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติธรรมด้วยกันเมื่อจิตของครอบครัวเราเมื่อจิตของครอบครัวเราเป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้บ้านนั้นจะมีความสงบสุข
บ้านนั้นจะมีความรุ่งเรืองทางจิตใจส่วนความร่ำรวยนั้นไม่เกี่ยวข้องกับจิตความร่ำรวยมั่งมีไม่ได้ทำให้คนมีความสุขความจนความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่เป็นเรื่องทำให้จิตของคนนั้นทุกข์แต่เรื่องการเป็นอยู่ของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แต่เป็นเรื่องการอยู่ในธรรมของจิตจึงไม่ได้หมายความว่าคนจนจะต้องทุกข์คนรวยจะต้องสุขไม่ใช่บุคคลใดก็แล้วแต่คนไหนก็แล้วแต่ที่มีสติธรรมเป็นเครื่องอยู่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่แม้ไม่มีอะไรจะกินแม้บ้านขาดเหลือสิ่งใดจะไม่มีความพร้อมมูลบริบูรณ์ที่จะสมบูรณ์พูนสุขทุกประการแต่จิตนั้นมีความสุขเพราะการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่ต้องมีอะไรมากมีแค่กินอิ่มมีข้าวกินมีใบหมากรากไม้มีสิ่งที่สามารถเก็บตรงนั้นตรงนี้มาต้มกินให้อยู่ได้วันหนึ่งก็ถือว่าชีวิตมีความสุขชีวิตที่มีความสุขจึงไม่ได้หมายความว่าอยากไปไหนก็ได้ไปทุกอย่างอยากทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างอยากจะเหาะเหินเดินอากาศไปไหนก็ไปได้ทุกอย่างไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทั้งหมดที่ได้ไม่มีวันจบสิ้นความรู้สึกนึกคิดของชีวิตทั้งหมดไม่มีที่สิ้นสุดแม้ได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายที่จะทำให้เขานั้นมีความสุขได้ความสุขจึงไม่ใช่เกิดจากความมีความสุขจึงไม่ใช่เกิดจากการได้ความสุขของชีวิตนั้นเกิดจากการได้ธรรมเกิดจากการมีธรรมเกิดจากการเข้าใจธรรมนักปราชญ์แถวเขาใหญ่ท่านพูดไว้น่าฟังมากท่านบอกว่าคนที่ไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอส่วนคนที่รู้จักพอนั้นพอตั้งแต่ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็พอแล้วหมายความว่าพอใจกับชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่มีโอกาสอยู่กับลมหายใจที่มีอยู่นี้ก็เพียงพอแล้วจึงมีความสุขกับการที่ชีวิตของเรานั้นมีลมหายใจอยู่ดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านสิ่งที่ชีวิตของเราต้องดำเนินไปนั้นเราทุกคนต้องระมัดระวังว่าสิ่งไหนที่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมก็ให้เราละเว้นเสียเราเรียกว่าเราไปวัดเราไปหาข้อมูลที่จะละเว้นจากการทำที่เป็นกรรมสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องที่เราทำยังไม่ถึงที่สุดก็พยายามสอบแสวงหาทำสิ่งนั้นพยายามสอบแสวงหาสร้างสิ่งนั้นพยายามบำเพ็ญสิ่งนั้นให้ต่อเนื่องสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างทั้ง4ประการเราพยายามทำให้ต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นข้อที่1การให้ทานการทำบุญใส่บาตรการดูแลพ่อแม่การดูแลศาสนาก็ให้เราทำให้ต่อเนื่อง2การรักษาศีลไม่ให้บาปเกิดขึ้นที่จิตของเราควบคุมการกระทำควบคุมการพูดควบคุมความนึกคิดของเราก็พยายามระมัดระวังควบคุมจิตของเราตลอดเวลาเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นมีอกุศลเข้ามาแทรกข้อที่3ก็ให้เราพยายามหาทางสวดมนต์ไหว้พระให้สมบูรณ์พูนสุขให้จิตของเรานั้นได้มีโอกาสสวดมนต์ล้างบาปจากปากเราที่เคยพูดผิดแล้วก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระไม่ให้ขาดทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นสิ่งให้มันต่อเนื่องข้อที่4เรื่องนั่งสมาธิเราพยายามนั่งสมาธิทุกวันนั่งวันละเล็กวันละน้อยเราก็ต้องนั่งการทำสมาธินั้นมีมากหลายอาจารย์บอกบางวัดบอกว่านั่งนึกพุทโธบางวัดนึกสัมมาระหังบางวัดนึกอะไรก็แล้วแต่โยมจะนึกยังไงก็ได้ขอให้จิตโยมสงบเพราะความสงบเรียกว่าสมาธิขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าสมาธินี้จงเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านเทอญ

พนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัสรู้ยู

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คนโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิภาณคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิษฐ์ครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อเถิงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูลย์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันสี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขอ
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไทรงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไทรงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไทรงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไทรงาม28คุณทองย้อยติราสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนาสาธุ

แต่นี้ไปจะทำแนะนำทำกรรมฐานเรียกว่าภาวนาอันเป็นจิตในพุทธศาสนาต่อไปเรียกว่าการปฏิบัติกรรมฐานหลับตานิดหน่อยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดที่ปลายจมูกที่ลมหายใจผ่านเข้าไปหายใจให้สม่ำเสมออย่าบังคับลมให้มันยาวเกินไปอย่าบังคับลมให้มันสั้นเกินไปอย่าบังคับลมให้มันหยาบเกินไปอย่าบังคับลมหายใจให้มันละเอียดเกินไปให้พอเหมาะพอสมสบายสบายเท่านั้นแล้วต่อไปก็ให้กำหนดลมหายใจลมเข้าไปนั้นให้มีความรู้สึกว่าต้นลมอยู่ที่

ให้กำหนดว่าต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกแล้วก็ตั้งใจกำหนดต้นลมกลางลมปลายลมอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติระลึกได้อยู่ด้วยความมีสัมปชัญญะเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่ต้องคิดอย่างอื่นนี่คือธุระคือธุระที่จะต้องทำในปัจจุบันนะวันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยอย่าคิดไปอย่างอื่นอย่าส่งจิตขึ้นไปข้างบนอย่าส่งจิตไปข้างล่างอย่าส่งจิตไปข้างขวาอย่าส่งจิตไปข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงทำจิตให้ตรงอย่าส่งจิตไปอย่างอื่นให้ความรู้สึกจิตตามลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ต่อไปบางทีมันก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ทำให้เป็นอะไรทำให้รู้อะไรทำให้อะไรเกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไรบางทีจิตจะคิดขึ้นนี้ถ้าคิดขึ้นนี้เราก็ตัดมันออกไป

ปัจจุบันนี้มีเท่านี้ประการที่สองมันก็จะคิดไปว่ารำคาญเสียงรถยนต์รำคาญเสียงเครื่องบินรำคาญเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเสียงทั้งหลายเหล่านั้นมารบกวนเราอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเช่นนี้ก็น้อมเข้ามาว่าเสียงรถอะไรมากวนเราเสียงเรือนี่อะไรมากวนเราเสียงประชาชนอะไรมากวนเราเราเองไปกวนเขาเขาก็เลยมากวนเราถ้าเข้าใจว่าเราไปกวนเขาเราก็ปฏิบัติห้ามจิตของเราฉะนั้นอย่าให้ไปกวนเขาเพราะนั้นจิตนั่นจะรู้จักเมื่อจิตมันรู้จักแล้วนั่นก็กำหนดลมหายใจเข้าออกต่อไปเท่านั้นในตอนนี้ไปลงมือการกระทำได้แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสที่เราทำกรรมฐานจบลงแล้วนี้อาตมาถือโอกาสศึกษาท่านผู้เจริญทั้งหลายว่าเคยรู้จักบางคนก็คงจะรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าอาตมามาตัวไหนมาอะไรเพื่อต้องการอะไรอาตมาเป็นพระซึ่งทำกรรมฐานมานมนานอยู่ไทยแลนด์หลายสิบปีแล้วกำเนิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้มีศรัทธาพยายามปฏิบัติมาเข้าวัดพุทธศ

ได้ทำการประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆมาจนตั้งสาขาอยู่ในไทยแลนด์มีสาขาขึ้นปฏิบัติประมาณ30แห่งด้วยอำนาจการปฏิบัติมานี้จึงมีลูกศิษย์ในต่างประเทศมีประมาณ9ประเทศแต่รวมอยู่ที่วัดหนองตะพงฝึกกรรมฐานประมาณ9ประเทศได้ไปฝึกกรรมฐานอยู่ที่นั่นได้ไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีทายกทายิกาผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายในต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมวัดหนองตะโพงนั้นมากมายอันนี้ท่านพระสิริโทนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นสิบพรรษาได้10 ปีแล้วไปอยู่นานกว่าเขาในการเรื่องการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาพอสมควรเมื่อมีลูกศิษย์ต่างประเทศมากขึ้นมาก็มีชื่อเสียงกิตติศัพท์มากขึ้นจึงเป็นเหตุให้รู้จักกับสถานที่นี้รู้สึกว่าสถานที่นี้มีผู้มาดำเนินการปฏิบัติขึ้นหลายปีแต่มาถึงแบบนี้ก็เดือดขาดพระภิกษุที่จะปฏิบัติมาหลายปีแล้วตัวนี้จึงยอมจัดทัพกับยอมผู้หญิงอุบาสิกาธิดาได้เดินทางจากกรุงลอนดอนไปสู่ไทยแลนด์ได้ไปดูสถานที่ที่วัดหนองตะโพงนั้นก็ได้พูดถึงสถานที่นี้แล้วก็อยากจะนิมนต์อาตมามาดูที่นี่อยากจะให้มาอยู่ปฏิบัติที่นี่อยากจะให้มาฝึกญาติโยมที่นี่ด้วยอาตมาจึงรับปากว่าจะมาดู

0: ว่ายังไม่คุ้นเคยกับประชาชนทางตะวันตกในบรรดา นี้ไม่รู้จักประเพณีไม่รู้จักจิตใจไม่รู้จักความเป็นอยู่ไม่รู้จักภาษาอาตมาก็ไม่รับปากว่าจะมาอยู่แต่ก็ต้องมาดูเมื่อมาดูแล้วก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างเมื่อไม่ถึงที่นี้อาตมาเกิดความรู้สึกหลายอย่างเกิดความรู้สึกแปลกๆกับสถานที่นี้กับดินฟ้าอากาศกับประเพณีของประชาชนในชาวกรุงบันดอนเนี้ยยังจะพูดไม่ถูกเลยทีเดียวที่อาตมาเข้าเข้ามาสู่เมืองนี้มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเกิดใหม่เกิดใหม่รู้สิ่งที่มีความรู้เห็นสิ่งที่มีความเห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่เคยนึกเลยว่าประชาชนชาวกรุงลอนดอนนี้จะสนใจในพุทธศาสนาไม่เคยนึกเช่นนั้นเมื่อมาถึงแล้วจึงเป็นเหตุให้แปลกใจแปลกใจฉะนั้นอาตมาจึงมีความภูมิใจในกระเรื่องใจอยากให้พุทธศาสนาแท้มาถึงที่นี่ด้วยแต่ก็เป็นของลำบากยากอยู่เดียวเองฉะนั้นจึงมีศึกษาก็ประชาชนทั้งหลายว่าจะมีความพร้อมเพียงกันไหมจะยินดีไหมจะพอใจไหมถ้าพระภิกษุมาตั้งอยู่ในที่นี้มารักษาที่นี่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติต่อไปท่านแรกตั้งใจเข้ามาอยู่กรุงลอนดอนนี้กับพระสุนิโธกับพระเถรมะธัมโมมาดูแล้วก็จะกลับไปไทยแลนด์ประมาณสักเดือนกว่าที่สองเดือนเท่านั้นบัดนี้จึงมาเห็นภูมิประเทศที่นี้เป็นปัจจุบันเป็นประเทศที่สมควรทุกสิ่งทุกอย่างดินฟ้าอากาศความเป็นอยู่จะขาดอย่างเดียวขาดยังไม่มีนักปราชญ์ที่มาจะแนะนำท่านสอนในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงฉะนั้นอาตมาจึงตกลงใจแล้วว่าจะให้พระสุนิโธอยู่นี่ก่อนกับพระเถรนะธัมโมอยู่ที่นี่ดูก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่นี้ด้วยส่วนตัวอาตมานั้นมีธุระจำเป็นมากจะต้องกลับไปไทยแลนด์ซะก่อนเพื่อจะได้ทดลองอยู่ที่นี่ซะก่อนแต่ว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติทั้งหลายที่จะให้อยู่นี้เป็นพระกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานคือเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่มากมากเป็นผู้เลี้ยงง่ายๆไม่เลี้ยงยากแต่ก็ต้องสำหรับที่คนไม่รู้จักก็เป็นของยากแต่ท่านกินง่ายแต่ท่านนอนง่ายอยู่ง่ายถ้าคนไม่รู้จักจนกว่าว่าพระธรรมเทศในเมืองไทยคือพระเถระสงฆ์ธรรมในที่นี้ไม่กล้าทำถึงนั้นไม่กล้าทำเหมือนพระพุทธเจ้าไม่กล้าทำในหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเช่นการเที่ยวบิณฑบาตก็ใช้เป็นขอทาน ถ้าธรรมทูตที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก็กลัวเมื่ออายไม่ได้ทำฉะนั้นการบิณฑบาตในจึงบรรดานี้จึงไม่มีตลอดมาทุกวันนี้ความเป็นจริงการบิณฑบาตนี้มีมาจากท่านพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาจากอินเดียการบิณฑบาตยานี้อินเดียการบิณฑบาตก็ไม่มีหรือมีน้อยเพราะว่าเถื่อนการปฏิบัติคนมันเถื่อนไม่ใช่ว่าศาสนามันเถื่อนฉะนั้นการบิณฑบาตนี้จึงไม่ปรากฏโดยมากตัวนี้ต้องวัดขึ้นมาจะต้องมีมูลนิธิจะต้องเรียงไงเรียรายเงินทองกันมาเป็นก้อนหนึ่งเป็นมูลนิธิเพราะในต้องไปยึดถวายก็เลยเป็นได้เกิดเป็นความยุ่งยากขึ้นมาเบียดเบียนญาติโยมต่างๆให้ยุ่งไปแล้วก็คนก็หมดศรัทธาถ้าเราไม่ปฏิบัติการบิณฑบาตถ้ามีการบิณฑบาตแล้วมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นมานั้นไม่จำเป็นการข้ามาพระมีบาตรแล้วก็อุ้มบาตรบิณฑบาตไปเรื่อยๆก็ไม่ขอโดยวาจาโดยเดินไปเรื่อยๆโดยความสงบยังนัดน้องประพงศ์หรือที่ไทยแลนด์นั้นการข้าไปบิณฑบาตแล้วโยมใครจะมีอาหารมายืนอยู่หน้าบ้านให้ข้าวสักก้อนหนึ่งผลไม้สักใบขนมปังจะกินหนึ่งเอาเรื่องไอ้คนนี้จะหายไปหลายคนก็ไปขนมเล็กน้อยวันหนึ่งจะเสียค่าไปสักทีหนึ่งหรือไอ้ต้นจะสักใบหนึ่งแล้วขนมจะกินหนึ่งเท่านั้นหลายคนเดินไปเดินไปมาสักพอทำแล้วไม่จำเป็นถ้าหากว่าคนยังไม่รู้ก็เดี๋ยวคนขอทานเพราะว่าไม่ใช่คนขอทานเพราะว่าคนเราที่จะอยู่ไปนี้ก็เพราะอาหารไม่ฉันอาหารไม่เป็นอยู่ชีวิตก็ยังมีอยู่เมื่อชีวิตยังอยู่ก็สอนประชาชนได้สอนประชาชนให้สร้างเป็นงานความดีขึ้นได้สอนธรรมะให้ผู้จะฟังธรรมะก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องอาศัยอยู่ถ้าไม่มีอาหารก็ฟังธรรมะไม่ได้อันนี้ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงก็อธิบายธรรมะสอนประชาชนไม่ได้แต่ท่านเอามากมานานแล้วก็ฉันพอแล้วก็ไปไม่เก็บไว้อาหารเก็บได้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องญาติโยมเขาเก็บไว้เท่านั้นแล้วก็ฉันมือเดียวอีกเรื่องรวมไม่บาดเดี๋ยวฉันมือเดียวพระทั้งหลายเรานี่จะเป็นพระที่แปลกครับยังจะมาเดินทางมาจากแคลนไม่สู่ภูนันดอนนี้ไม่มีกระตังที่จะเป็นข้าจ้างที่ตัวเครื่องบินมาเขาก็ถวายให้นั่งมาทางข้าพุทธมีโทรเขาก็ญาติโยมเขาก็ให้มาส่วนตัวของข้าพุทธมีโทรเสือมาสมุทุกพระที่อยู่วัดกระพงกระตังในย่ามในตึงไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปร้องขอใครไม่เคยไปเรียกอะไรเงินทองในหมู่บ้านต่างๆไม่เคยทำการซื้อขายไม่เคยทำการหาเงินแต่เป็นผู้ปฏิบัติโดยมากอยู่ในป่าไม่เคยเตรียมการกับใครนี่เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าถ้าหาข้ามาอยู่พระโยมจะมีความรู้สึกยังไงวันนี้จะมาเลยพูดเรื่องพระให้ฟังว่าจะเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงนะถ้าญาติโยมทุกคนต้องการพระอย่างนี้ก็อาตมาจะให้พระอยู่ปฏิบัติจะพยายามส่งมาให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติขึ้นบางทีอาตมาก็จะมาจับปัญหาด้วยก็ได้การกระทำเช่นนี้เราจะไปเห็นพระมาในกรุงลอนดอนนี่ทุกมาจากคาร์เลมันพระมาจากคาร์เลมันอย่าเข้าใจอย่างอื่นนะบางองค์ก็มาทำความวุ่นวายให้ดีพุทธศาสนานั้นไม่ใช่บุคคล บุคคลนั่นไม่ใช่ศาสนาศาสนานั้นไม่ใช่บุคคลบุคคลไม่ใช่ศาสนาศาสนานั้นไม่เสื่อมดีตลอดเวลาคือเพราะมาปฏิบัติศาสนาไม่ถูกจึงไม่เป็นหน้าเรื่องใสจึงไม่แนะนำญาติโยมทั้งหลายให้มีความทุกข์ใจน้อยลงน้อยลงได้ฉะนั้นบางคนก็จะเห็นว่าเมืองไทยมีพระพุทธศาสนาบางองค์ท่านในเมืองไทยมาทำไม่ดีก็ไปโทษพุทธศาสนาโทษพุทธศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นคนจึงเรียกว่าคนไม่ใช่ศาสนาศาสนาไม่ใช่คนศาสนาเปรียบกันเองว่าเหมือนกันกับเรือเรือมีความเค็มอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไปกินเกลือก็ยังเค็มอยู่ถ้าคนไม่กินเกลือก็ไม่เค็มเพราะนั้นพุทธศาสนาจริงเสื่อมไม่ได้จริงเสื่อมไม่ได้คนเสื่อมต่างหากไม่ใช่ศาสนามันเสื่อมบางคนก็จะเห็นพระในไทยเดินมาปฏิบัติมาการมาทำไม่ดีแล้วก็ไปโทษพุทธศาสนาคล้ายๆกับว่าคนที่มาไปกินเกลือก็ไปโทษจากเกลือไม่ถูกอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันไอ้ความเป็นจริงไอ้ความเค็มของเกลือมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากมีคนเอาเกลือไปกินก็ไม่เกิดความไอ้ความเค็มมันก็ปรากฏขึ้นมาพุทธศาสนาก็อย่างนั้นดังนั้นพุทธศาสนานี่คือสอนจิตสอนจิตใจให้สบายสอนจิตใจให้เป็นทุกข์เรื่องพุทธศาสนานี้วันนี้ถึงเล่าอะไรให้ฟังถ้าโยมยินดีถ้าโยมเห็นเรื่องอาตมาก็จะส่งภิกษุสามเณรมาตั้งข้อปฏิบัติให้ที่นี่เจริญขึ้นในการปฏิบัติจะต้องไปยินทบาทขอทานดูโยมมีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเจอยินทบาทถ้าคนขอทานแปลกันไหมอาตมายินดีเห็นประชาชนในชาวกรุงมันดอนนี่เหมือนกับพี่น้องสภาพประเทศว่าจะเปรียบในฟังว่าดินก็ดีนะพันผลไม้ก็ดีแต่ไม่มีใครมาปลูกก็ไม่มีใครมาทำสวนอย่างนั้นก็จะดูประเทศพอสมควรจิตใจคนก็ดีสถานที่ก็ดีอะไรดีค่าอากาศก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครมาสั่งสอนภาษาศาสนาให้เข้าใจให้มีความถูกที่เป็นโดยฉะนั้นมันก็ไอ้พันผลไม้ก็ดีดินก็ดีจะมีใครปลูกอาตมามีความรู้สึกอย่างนั้นดีไหมโยมไม่รู้เพียงไงจะเอาพระมาประกาศศาสนาสร้างคนที่นี่ดีไหม
1: เฮ้ยอยู่วัดพระพงศ์เนี่ยแค่ไม่เคยเข้าใจเรื่องกินบาทนะไม่เคยได้เห็นประโยชน์ก็ไม่เคยได้ข้ามเลยอยู่วัดพระพงศ์หลายชุดเนี่ยมีอาหารถวายพระแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีทานอาหารนั้นด้วยแล้วก็ทำได้คนดีให้มามีประโยชน์มากในแบบในความยินดีฮะฝากมาดังประเพณีธรรมดาในงานศิลป์นี่แล้วก็กลัวจะดังชื่ออาหารก็ไม่ดีเท่าไหร่
0: ใช่ไหมเราติดใหม่ๆมันก็อย่างนั้นแหละติดใหม่ก็ยังทำได้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งดีมากที่สุดเลยจะพยายามทำแต่ก็ทำกับกลุ่มคนส่วนน้อยจะหาส่วนมากถ้าเห็นเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ลำบากไม่ลำบากกับญาติโยมทั้งหลายถ้ามีมูลนิธิเนี่ยก็มันจะลำบากทำเงินเป็นก้อนหนึ่งมันลำบาก เหมือนกันกับไม้ทอดมันใหญ่ๆแล้วแบกมันก็หนักถ้าเรามาผ่าเป็นคู่ๆๆๆๆๆๆๆก็ไปก็จับไปคนละเดียวกันไหนมันก็ไม่หนักการให้อาหารการกดสันของพระเป็นต่างถ้าเอามารวมเป็นมูลนิธิมันก็ยากกันกับลำบากมันไม้ทอดใหญ่ๆแบกคนเดียวมันก็หนักถ้าเราผ่าเป็นคู่ๆๆๆๆๆๆก็ไปน้อยๆมันก็ไม่ลำบากเคยมีใครมาบิดาบานมีไหมเคยมีไหมใครเคยเห็นไม่มีพระบิดาบานเราไม่ใช่เนี่ยหรือเขาเป็นประดับจ่าเสียเขาเป็นประดับจ่าไม่หยุดเลยเนี่ยก็ต้องทำเรื่องติดต่อกันเรื่อยเป็นประดับจ่าเลยนี่ตรงไหนนี่ตำรวจไปจับไหมผิดกฎหมายไหมเป็นไหมนะนี่ไม่เป็นมันถ้าหากเราทำแล้วมันมีประโยชน์นะเราจะตอนข้าวยุทธศาสตร์มาใส่บาตรไปทำงานใส่บาตรไปทำงานใส่บาตรไปทำงานไม่เสียการเสียงานเลยมันมีเวลาวันนี้ตอนเย็นมาจะมีโอกาสมาทำสมาธิกันไม่ต้องตามมาส่งถึงที่นี่อาหารนะจัดบาตรตอนเช้าจัดไว้นะครับเสียค่าไปจะเอากันกี่เวลาเอากันกี่โมงก็ไปทานไส้แล้วก็ไปทำงานกันเลยสะดวกมาก
1: พระพูดนี้กันไม่ได้ทำอาหารตอนเช้า
0: เราจะต้องพยายามทำเลยว่ะนี่เมื่อเราจะปฏิรูปขึ้นให้มันดีขึ้นเลยเราไม่ทำแล้วก็พยายามทำไว้มันไม่ยากหรอกเมื่อรู้เขาเคยไปทำอาหารทำอาหารถวายพระอยู่ที่วัดหลวงพ่อพงศ์เนี่ยฝึกมาแล้วนั่งสะดวกอย่างนี้ธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการมะทุกขันธิการโยโคอัตตะจิระมัฏฐานิโยโคสองประการนี้พระพุทธเจ้ามหาติดอยู่ทุกความสุขทางกายความสุขทางใจเป็นกามะสุขันิการนิโยโควิละมัฏฐานิโยโคเป็นความทุกข์ทางใจมันจะเป็นความทุกข์ทางกายทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่รู้เท่ามันอย่าไปติดในความสุขจนลืมตัวอย่าไปติดในความทุกข์จนลืมตัวถ้าไปติดในความสุขก็ไม่สงบแต่จิตในความทุกข์ก็ไม่สงบเพราะว่าความสุขนั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งและความทุกข์นั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนี่คือเมื่อความสุขทุกข์สองอย่างเกิดขึ้นมาแล้วท่านพยายามเอาจิตพิจารณารู้ว่าทุกข์นี่มันก็ไม่แน่เกิดนี้มันก็ไม่แน่ไม่แน่ยังไงมีสุขแล้วบางทีมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกมีทุกข์แล้วบางทีก็สุขเกิดขึ้นมาอีกมีสุขแล้วบางทีทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนถึงวันที่สุดของชีวิตของเราเราทุกคนเคยมีความทุกข์ไหมแล้วก็เคยมีความสุขไหมเคยมีสุขมันหายไปไหมเคยมีทุกข์มันหายไปไหมหรือมันสุขอยู่ตลอดเวลาหรือมันทุกข์อยู่ตลอดมันเปลี่ยนแปลงไหมนี่คือธรรมะดูจิตของเราก็ได้ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ถึงความสงบไ ถึงความสงบไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าหากเรามาอดทนมีความทุกข์เกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรมีความสุขเกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่านี่คืออันตรายทุกข์เกิดขึ้นมานี่ก็คืออันตรายอันตรายแก่ใจของเราเนี่ยของเรานั้นทุกข์เกิดอันตรายทุกข์เกิดขึ้นมาอันตรายอันนี้พวกเราทั้งหลายไม่เห็นดังนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาอันตรายทุกข์เกิดขึ้นมาไม่อันตรายเมื่อได้เป็นเช่นนี้ก็เป็นอย่างนี้เดียวไปไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยกิเลสไม่หมดปัญญาไม่เกิดความเป็นจริงนั่นน่ะความทุกข์น่ะไม่มีเจ้าของน่ะสุขก็ไม่มีเจ้าของเป็นสักแต่ว่าธรรมะอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปมันจะหลับไปจะหลับความเกิดดับของธรรมะตอนนี้จะทุกข์ก็เพราะเราไปเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของทุกข์ไปเป็นเจ้าของสุขในความเป็นจริงทุกข์นั่นไม่มีเจ้าของสุขก็ไม่มีเจ้าของเราไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเห็นทุกข์เกิดขึ้นมาแต่นึกว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์สุขเกิดขึ้นมาเราก็เป็นเจ้าของสุขมันก็ไม่สบายเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์อย่าเป็นเจ้าของสุขสุขทุกข์นั้นจักจะว่าธรรมมันเกิดแล้วหายไปหายก็ได้จะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครไปเป็นเจ้าของสุขเจ้าของทุกข์คนนั้นไม่สบายก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติจึงถึงธรรมะธรรมฐานจึงเกิดจึงมีปัญญาจะต้องอดทนจะต้องมีความเพียรจะต้องพิจารณาดังนั้นต้องคิดเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทุกข์เกิดแล้วหลับไปสุขเกิดแล้วหลับไปไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นเจ้าของในความเห็นตัวนี้ถูกแล้วถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราทุกข์เกิดขึ้นมาเราเป็นของทุกข์เป็นสัมมาทิฏฐิทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็เป็นไปของสุขเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติผิดดังนั้นปฏิบัตินี้จะต้องมีความอดทนต้องมีความพิจารณาให้มันถูกทางมันก็เดินไปถึงที่สุดจิตก็สงบง่ายปัญญาก็เกิดขึ้นง่ายความเห็นเรื่องแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราเห็นว่าสุขเป็นสุขของเราเป็นของเราทุกข์ก็เป็นของเราอย่างนี้ทำกรรมฐานไม่ได้ไม่เกิดเกิดนิดหน่อยดูมีอะไรอีกมั้ยเกินจะหมดเวลาแล้วมีอะไรไม่ใครมีอะไรก็ให้โอกาสพูดเฉพาะในการกระทำจิตในการปฏิบัตินี้ในพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องการปฏิบัติของจิตนั้นให้สงสัยในตรงนี
2: ้เรียนวิชาก็เมื่อมากเนี่ยนั่งสมาธิทุกวันทุกวันมีแต่ความสงบแล้วเนี่ยนั่งขึ้นมาเจอมันมีความสงบจริงๆแต่วันนี้มีอาการวุ่นวายทำงานเหมือนมือจัดมือจัดเที่ยงการทุกการตลอดนี่ไม่มีความสงบสักนิดหนึ่งในวันนี้จะเป็นอย่างนี้ทำไม
0: นั่นเรียกว่าอนิจจังมันเป็นของแน่นอนบางทีก็สงบบางที่ก็ไม่สงบอันนี้วิปัสสนายังไม่เกิดอย่างเต็มที่เราต่อไปอีกเมื่อก่อนมีความสงบมาอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าอนิจจังเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาดังนั้นท่านจึงอย่าให้ไปเป็นเจ้าของมันอย่าไปเป็นเจ้าของความสงบอย่าไปเป็นเจ้าของความวุ่นวายวันหลังถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้พิจารณาใหม่ นี่นี่ที่เจริญมาผิดแล้วไม่ถูกทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะโยมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจึงทุกข์โยมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโยมก็เลยทุกข์อย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นความสงบกับความวุ่นวายนี่มันเป็นอันตรายเหมือนงูเห่าเหมือนงูเห่าถ้ามันเลื้อยมาเลื้อยไปเลื้อยไปถ้าปล่อยให้มันไปมันก็ไม่ทำใครถ้าเราถ้ามันปล่อยไปเหมือนงูเห่าเราไปตะคุบมันเนี่ยเราจะทุกข์กับมันนั่นจะตะคุบมันจะทุกข์ไปนั่นเนี่ยมันก็ทุกข์ก็ทุกข์นั่นแหละถ้าโยมไปเจอของสุขเจอของทุกข์เมื่อไรมันก็เป็นอันตรายเป็นทุกข์เอามันก็งูเห่างูเห่าถึงแม้มันจะเป็นอันเป็นสารพิษก็จริงมันแต่เราไม่ไปตะคุบมันมันก็ไม่ทุกข์เราเมื่อมันไม่ทุกข์เราพิษมันก็ไม่มีมีก็มีอยู่กับงูไม่มีไม่มีในตัวของเราไม่เข้ามาร่างกายของเราวันหลังพิจารณาใหม่พิจารณาผิดนี่มันเกิดอย่างนี้ยังไม่รู้มันเลยปัญญาอย่างน้อยอย่างนั้นใช่ใช่เลยอย่างนั้นให้นั่งสมาธิอะอยากนั่งน้อยแต่อยากนั่งให้มากก็นั่งในที่นิ่งมีบอกไม่อยากนั่งในที่คืนแข็งไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นก็ปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้แหละมันทุกข์อยู่ด้วยด้วยก็นั่นต้องพยายามใหม่นะต้องพยายามใหม่เนี่ยต้องเพียรมีให้มากๆเช่นถ้าว่าจิตใจของเรามันชอบความสุขนั่งนิดเดียวก็พอแล้วนั่งเบาะนั่งพูดนิ่มๆก็สบายแล้วเท่านั้นนะมันจะเห็นธรรมะอะไร มันไม่ได้จะผิดจะถูกเท่านั้นแหละมันเป็นแค่อย่างนั้นจิตของคนเราเป็นอย่างนั้นอาณาที่มีทางความเข้าใจใหม่นะโยมนะทางความเข้าใจใหม่ทุกๆคนการทำกรรมฐานมันจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเอาความเห็นจะขอมือถอยลงมาเรื่อยพวกประชาชนทั้งหลายนั่นเนี่ยกำลังมีเหตุการณ์อะไรอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของตนเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นในใจของตนก็คนคิดหาทางที่จะพ้นทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีทุกข์เราปฏิบัติหาสิ่งที่ไม่มีทุกข์ปฏิบัติหาสิ่งที่หมดทุกข์จึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายก็พากันเห็นอยู่แล้วเช่นว่าการร่ำรวยมันจะพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเรียนวิชามากมากทุกอย่างจะให้พ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเหตุว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดแก่เกิดตายครอบงำอยู่จึงพ้นทุกข์ไม่ได้พวกเราทั้งหลายจึงเลยวนมาหาความพ้นทุกข์ในทางพุทธศาสนาถ้าวกมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักเมื่อวกวนมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังมีใครรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรด้วยจึงพากันแสวงหาปฏิบัติก็ตกลงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะพ้นจากทุกข์แน่เราจะปฏิบัติด้วยตนเองก็ไม่รู้จักทางปฏิบัติเมื่อหากว่าเราจะอาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้นำนั้นก็ไม่รู้ว่าใครจะปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างแน่นอน ช่นการทำกรรมฐานทุกวันนี้บางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องทำสมถะกรรมฐานมันช้าบางท่านก็บอกว่าต้องทำสมถะกรรมฐานจึงถูกบางท่านก็บอกว่าเรียนวิปัสสนาเลยไม่ต้องลำบากอย่างนี้เป็นต้นคนก็เข้าใจว่าถ้าจะเรียนวิปัสสนานั้นจะต้องเรียนมากๆจะต้องมีความรู้มากๆจะต้องจบพระไตรปิฎกจึงจะปฏิบัติได้บางอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียนให้มากก็ได้อันใดมันผิดแล้วก็เลิกมันเสียอันใดมันถูกแล้วก็ปฏิบัติตามก็พอแล้วปัญหาอย่างนี้หนักใจกับพวกเราทั้งหลายที่จะแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ทำกรรมฐานเป็นต้นบางคนก็ตอบว่าต้องเรียนอภิธรรมไม่เรียนอภิธรรมทำกรรมฐานไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายกับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติเป็นส่วนมากอยู่นี่จึงเกิดปัญหาความถกเถียงกันขึ้นว่าของฉันถูกของเธอผิดวุ่นวายอยู่ตลอดทุกวันนี้ความเป็นจริงนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเหตุให้วุ่นวายถึงอย่างนั้นแต่พวกเราทั้งหลายก็มาคิดขึ้นเองด้วยจิตอันประกอบไปด้วยความโลภประกอบไปด้วยความหลงมันจึงมีความยุ่งยากอย่างนี้ในความคิดของตัวเองนั้นก็คิดไปอย่างพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนท่านดูก่อนท่านการประพฤติปฏิบัตินั้นให้ท่านรู้จักว่าให้ท่านทิ้งอดีตเสียทิ้งอนาคตเสียที่กำลังอยู่ในปัจจุบันนี้เองไม่ต้องตามไปเพราะว่าทำในอดีตเกิดในอดีตแล้วมันจะดับไปในอดีตทำมาอนาคตก็ยังไม่มาถึงมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะดับไปอนาคตทำปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์ในปัจจุบันในธรรมนี้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันจะดับไปในปัจจุบันนี้เมื่อท่านได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดอดีตก็วางไปอนาคตก็วางที่พิจารณาธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นความลังเลของท่านก็เลยหมดไปสิ้นไปเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้วที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตอยู่แล้วฉะนั้นท่านจึงพิจารณาธรรมะในปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลในที่อันเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้เห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านจึงพิจารณาจิตอยู่ในปัจจุบันวางอดีตแล้วก็วางอนาคตพิจารณาธรรมในปัจจุบันนี้เอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณาจิตก็เห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสงสัยของท่านก็เหี่ยวแห้งไปหายไปเพราะท่านเห็นธรรมในปัจจุบันที่เกิดดับนี่เรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มากเราผู้มีความหลงมีกิเลสตัณหามากก็คิดมากฟุ้งมากไอ้ความเป็นจริงของไม่มากเราไปทำให้มันมากเท่านั้นมันไม่ยุ่งหลักใหญ่ๆทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งที่มันเป็นกิเลสนั่นก็คือโลภะโทสะโมหะสามประการนี้เท่านั้น กิเลสทั้งสามประการนี้มีโมหะเป็นมูลเป็นต้นเหตุโลภะโทสะจึงเกิดมาตามสิ่งที่จะปฏิบัติทำลายกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือสิกขาสามคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาทั้งสามประการนี้ศีลสิกขานี้เพื่อปฏิบัติให้เกิดความรู้จักผิดชอบสิ่งอะไรที่มันผิดเกิดขึ้นทางกายวาจาก่อระสมาธินั้นทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิเพราะว่าความวุ่นวายออกจากกายวาจาเราแล้วจิตก็สงบเมื่อจิตสงบแล้วเป็นต้นปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นต้นก็พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีร่างกายแล้วนี่เป็นต้นให้เห็นความเกิดดับรูปธรรม อยู่เสมอเช่นรูปธรรมก็คือสกลร่างกายเราทุกส่วนนามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดของเรานี่เองรวมกันอยู่ทั้งกายและจิตนี้อันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณารูปธรรมนามธรรมทั้งสองประเภทนี้รวมลงเป็นอันเดียวคือเอโพธัมโมเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความตายอยู่ในใจภายในจิตก็เกิดสะดุดเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากหาทางที่จะมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็พยายามฝักใฝ่หาทางที่จะพ้นจากทุกข์ต่อไปเมื่อนั้นจิตจะมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อจิตมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเพราะเห็นโทษของรูปธรรมนามธรรมแล้วอุปทานความมั่นหมายก็ไม่มีเมื่ออุปทานมั่นหมายไม่มีเป็นต้นก็ไม่มีอะไรจะก่อให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกได้การกระทำของเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พยายามทำจิตต่อกันบ่อยๆจนให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจของเจ้าของนั้นบัดนี้จะถูกรู้จิตยังไม่รู้ทุกคนเมื่อจิตใจมันเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองสังขารทั้งหลายเหล่านี้จึงจะรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจัตตังเยจิตโภได้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาประชุมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำมานานแล้วก็ไม่เห็นมันผลทุกข์คิดอย่างนี้ก็ได้ให้เปรียบเหมือนบุรุษที่สีไฟความร้อนยังไม่สมรุนกันไฟมันก็เกิดไม่ได้มันอาจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอันนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีศรัทธามีความเชื่อและจะมีปัญญาทำไปให้เป็นปฏิปทาต่อไปดังนั้นจงถอนทิฏฐิคือความเห็นว่าการเรียนมากๆรู้มากๆนั้นพ้นทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายกับจิตของเจ้าของนี้รู้เท่าตนเป็นจริงแล้วก็ละจากอุปทานเท่านั้นก็พ้นทุกข์ได้จะให้โยมทุกคนเข้าใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจนั่นก็เป็นอันตรายความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนั้นก็เป็นอันตรายไอ้ความรักที่เกิดขึ้นจากใจเรานั้นก็เป็นอันตรายความสุขที่เกิดขึ้นจากใจเรานั้นก็เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเห็นเช่นนี้เราให้เราสุขนี้ทุกข์นี้รักนี้เกลียดนี้เป็นของไอ้เนี่ยเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวาง เรียนเท่านี้รู้เท่านี้การเป็นจริงแล้วก็จบแล้วก็พ้นจากทุกข์เท่านั้นไม่มากอันนี้เนี่ยพูดถึงธรรมะของพระพุทธองค์แล้วไม่เป็นของมากไม่เป็นของน้อยอันนี้แหละวันนี้เอาให้โยมไปพิจารณาให้พิจารณาจิตพิจารณากายกับจิตมีกายมีเป็นอย่างไรเที่ยงไหมแน่นอนไหมหยุดนี่แน่นอนไหมหรือแน่นอนไหมดูจิตนี้จนกว่าจิตของเราจะเห็นในจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตเห็นกายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เห็นกายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้เมื่อความเห็นเกิดขึ้นเช่นนี้จิตเราก็เบื่อจิตเราก็หน่ายเมื่อจิตเราเบื่อเมื่อจิตเราหน่ายเราก็หาทางพ้นออกจากทุกข์เท่านั้นการแสดงธรรมให้ความรู้ความเห็นให้ปัญญาเกิดกับจิตของโยมทุกคนต่อนี้ไปก็เวลามันจะหมดแล้วก็เป็นเวลาที่จะถามปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นยาจะมาไปจิตเบ็ดเท่านั้นมันไปกินเบ็ดไปมันไปกินเหยื่อคนรู้จักว่าเด็ดเป็นปลาไม่ได้กินเด็ดแบบรู้จักเด็ดไหมทีนี้ปลาไปกินแล้วอะไรเด็ดมันเจียวปากมันเนี่ยไม่เด็ดทำไมปลามันจึงจะทำอย่างนั้นเห็นไหมปลาไม่เข้าใจผิดมันปลาเข้าใจผิดมีฤทธิ์อย่างนั้นถ้าปลานั้นมันรู้จักว่าเป็นอันตรายอย่างนั้นปลามันก็ไม่กินเลยนี่เราเป็นผู้ภาวนาแล้วก็ต้องพิจารณาบางทีปลามันเห็นรูปแล้วก็ชอบมันก็เด็ดเหมือนกันนะโอ้ฟังเสียงแล้วก็ชอบก็เป็นเด็ดเหมือนกันนะจมูกเรื่องกินแล้วก็ชอบแล้วก็ไปจีบกินก็เป็นเด็ดเหมือนกันนะริมรถแล้วก็ไปรินจิตรถนั้นอันนั้นก็เป็นเด็ดไอ้โพธิภาตัวกล้องทางกายนั้นก็เป็นเด็ดเหมือนกันแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของสนุกสนานไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไปติดอยู่ในตามาคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจนเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์ในใจนี่เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองนี่เราควรศึกษาให้รู้จักจิตใจของเรามันเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งบางทีของที่ไม่ดีใจเราก็เห็นว่าดีกันบางทีของนั่นดีใจเห็นว่าไม่ดีกันบางทีเห็นว่านี่ถูกธรรมะนั่นไม่ถูกกันหลายอย่างสารพัดนี่จะนั่งจะให้ภาวนาจะต้องให้พิจารณาให้รู้จักรู้จักถ้าไม่รู้จักอย่างนั้นมันก็เหมือนปลาไปกินเบ็ดท่านเห็นไหมมันไม่กินเบ็ดดอกมันกินเหยื่อแต่ว่ามันไม่รู้จักมันไม่ไปถูกเบ็ดใครเลยทุกข์ทั้งนั้นจึงประกันอดทนรักษาศีลอดทนมานั่งสมาธิอดทนมานั่งกรรมฐานเพื่อให้จิตมันเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็สว่างมันมองไปเห็นที่นั้นมันผิดที่นั้นมันถูกที่นั้นเสียหายที่นั้นไม่เสียหายที่นั้นเป็นประโยชน์ที่นั้นไม่เป็นประโยชน์มันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อมาเลยขณะชีวิตของเราเป็นอยู่ในความเห็นชอบเช่นนั้นก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่สบายไม่เหมือนชีวิตของคนที่ไม่รู้เรื่องดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตรียมตัวไว้ท่านเตรียมตัวไว้ท่านสอนไว้ว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือท่านให้สนใจในตัวของเจ้าของว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หมายความว่าวันคืนมันร่วงไปร่วงไปนั้นบัดนี้เราทำความชั่วอยู่หรือทำความดีอยู่เราทำความถูกอยู่หรือเราทำความผิดอยู่อะไรนะท่านสอนอะไรหมดเครื่องใช้ที่จะโปรโมททุกข์จะมั้งหือ จะขอโยมทั้งหลายนั่นน่ะบางคนก็ยังไม่เคยรู้จักบางสิ่งบางอย่างคนที่ไม่รู้จักนี้ก็ไม่รู้จักจะทำนะอาตมาเหมือนกันไม่รู้จักไม่รู้ไม่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจะทำเหมือนกันอย่างอยู่เมืองไทยมาเมืองอีกเมืองดอนเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวคนไม่รู้คนไม่รู้จักพูดไม่ได้ที่คนเรายังไม่รู้นั้นก็ไม่รู้จักจะทำไม่รู้จักจะพูดเป็นธรรมดาเรื่องพิธีการพุทธศาสนานี้สมกันมีหลายอย่างเช่นตัวอย่างอาตมาที่มาแสดงธรรมโยมทั้งมาเลยถึงท่านก็มากราบกราบแล้วก็เป็นราชาว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธปัสสวานโยมก็คงจะไม่รู้เรื่องกราบแล้วก็กราบอีกบางทีถวายจังหันแรกก็ถวายจังหันแรกก็ให้พรสังกบะยะคาวาริวหาปูราปริโพเรนติสาสรังเอระเมยังนี้เป็นต้นโยมบางคนที่ไม่รู้จักตัวนี้ก็พระร่องเพลงก็ได้อันนี้เป็นที่ขอบคุณของโยมญาติโยมทั้งหลายถวายทานขอบคุณให้มีความดีเยี่ยมเป็นสุขมีความสวัสดีอย่างนี้เป็นต้นความหมายที่เรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการฉันนั้นพระพุทธเจ้านั้นนะพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นรูปมีเป็นรูปรูปอย่างนี้แต่ไม่ใช่รูปนี้เป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าที่ท่านเลยสอนให้คนละความชั่วประพฤติความดีที่ให้คนเนี่ยให้เรียนเรียนซึ่งกันและกันมาถึงวันนี้ก็ท่านสอนอย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้มีคุณอย่างนั้นเราควรกราบด้วยอ่อนน้อมด้านเมืองไทยเมืองไทยถ้าหากว่าเราไปถึงกันมีการว่าอย่างนี้ดีใจมากเกิดว่าเคารพกันอย่างสูงนี่เรียกว่าเป็นปริยาของพุทธศาสนาฉะนั้นที่อาตมามานี้ยังที่ก็มากราบกราบซะก่อนเป็นที่ระลึกทำให้ใจสบายว่าท่านเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่เราเราจะได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เพราะคำสอนของท่านอย่างนั้นเราจะเพื่อเป็นคุณท่านไม่ได้ท่านนั่นจึงกราบท่านแล้วก็ไหว้ท่านไหว้อะไรไหว้ความดีของท่านไหว้ความจริงของท่านไหว้ธรรมะที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วมันถูกต้องเช่นว่าท่านสอนให้ทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหล่านี้เป็นต้นคำสอนที่เป็นวาจาสัตย์อย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังหายไปที่ไหนยังตั้งอยู่ในโลกอันนี้ใครทำดีก็ยังในดีอยู่ใครทำชั่วก็ยังในชั่วอยู่ตลอดไปวันนี้คำสอนอันนี้เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของท่านจากใจของท่านคำสอนนี้จึงเป็นประโยชน์ท่านจึงเป็นผู้มีประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายด้วยพระราชาสอนมนุษย์ทั้งหลายให้ทำที่ถูกต้องให้พูดที่ถูกต้องให้คิดที่ถูกต้องทั้งนั้นฉะนั้นจึงกราบไหว้ท่านเพื่อให้เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งทางใจของเราให้สบายมีความหมายอย่างนั้นถ้าใครเราเนี่ยสารกราบท่านทุกคนทุกคนถ้ายังมีชีวิตเดียวท่านจะบอกว่าอะไรต้องคืออะขอบคุณพระเจ้าพ่อเราขอบคุณมีการทำในแต่ละคืออย่างนั้นมีความหมายอย่างนั้นบางคนจะรำคาญจะค่อยทำไปฝึกไปเรื่อยๆไปต้องความเคารพมีเป็นจิตของพุทธศาสนาทุกคนไปเมืองไทยกันนั่นกันใครโยมไปเมืองไทยนั่นกันไปถึงกันแล้วว่าอย่างนี้ดีใจมากขอบคุณมากเรื่องการเคารพคำสอนที่สอนกรรมฐานอยู่ต่อหาครูหาอาจารย์หาที่บริสุทธิ์หาพระที่บริสุทธิ์อย่างพูดอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นจริงเป็นคนที่มักง่ายเป็นคนที่กระโดดเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างเห็นทุกข์หนีจากทุกข์หนีจากกระแสสงสารแล้วก็เพิ่มกำลังที่คนไปทำมันเชื่อเป็นมาเลื่อมใสแต่หากเป็นฆราวาสนั่นกันนี่ก็เขาไม่เคยเลื่อมใสก็มีจะมีลูกก็มีข้าวของเงินทองมีอะไรวุ่นวายอยู่แล้วก็ฉันกรรมฐานกันตอนเย็นตอนเช้าก็ไปนั่งกินเบียร์หรือกันกินสุราอยู่นี่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาจะมาประเดียนหนังสือจะทำไงแล้วจะต้องประเดียนต้องหาครูที่มีความรู้กว่าเราใช่ไหมไปจึงประเดียนการปฏิบัติพุทธศาสนานี่เป็นทางกรรมฐานนี่ จะต้องหาคนพูดที่มีเสียงได
3: ้ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4: การสุขัดอบรมจิตในเบื้องต้นมันก็ผิดอะไรกับเราไปดูต้นไม้ที่จะนำมาทำบ้านมาปลูกบ้านคือไม้ทั้งต้นไปดูแล้วมันอ่อนใจเหมือนกันอะไรที่จะสามารถไปเป็นบ้านเป็นเรือนได้มองดูเห็นแต่ไม้ทั้งต้นเต็มไปด้วยเปลือกด้วยกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดในสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งนั้นที่ไปเห็นนั้นสิ่งที่ต้องการมองไม่เห็นเลยคือแก่นที่เป็นเนื้อแท้สิ่งสมควรจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้มันอยู่ภายในเรามองไปคือไปเห็นด้วยตาเนื้อชัดๆนี้มันมีตั้งแต่เปลือกมีแต่ลำต้นมองขึ้นไปข้างบนก็มีตั้งแต่กิ่งก้านสาขาใบดอกเต็มไปหมดแล้วทำไมจะไม่อ่อนใจแล้วไม้ที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นต้องมีจำนวนมากด้วยไม้ต้นเล็กๆจะมาทำบ้านทำเรือนมาเลื่อยมาแปรรูปเป็นต่างๆให้ได้หลายแผ่นหลายชิ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องหาไม้ต้นใหญ่เมื่อเราเวลาเราไปมองเห็นต้นไม้แล้วมันทำให้อ่อนใจเหมือนกันแต่เมื่อรู้วิธีที่จะทำแล้วอ่อนใจมันก็รู้วิธีมันพอทำได้ตัดไปโค่นลงมาแล้วต้องเลื่อยก็ต้องมีแบบมีฉบับการตัดการโค่นการเลื่อยอะไรต้องมีแบบมีฉบับมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้ฉาบไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรในการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกันเพียงมันจะพอได้ทราบจากท่านสอนเรื่องการภาวนาเท่านั้นเราเรื่องภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากยิ่งกว่างานอื่นบรรดางานของพุทธศาสนางานภาวนาเป็นงานสำคัญอยู่มากทีเดียวถ้าว่าหนักก็หนักมากต้องใช้ความละเอียดรอต้องใช้ความอดความทนจริงๆจังๆถึงจะได้ผลเป็นลำดับไปทีนี้เพียงได้ยินว่าภาวนาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอย่างนี้ถ้าเรายังไม่ทำมันคิดลำบากไว้ก่อนแล้วเป็นทุกข์คิดทุกข์คิดยากคิดลำบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจทำให้ใจก่อนไปหมดแล้วนั่นมันก็เหมือนเราไปมองดูต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังนั่นจะทำยังไงไม้ทั้งต้นนี่จะทำได้ยังไงวะแต่ที่เรานั่งอยู่เวลานี้มีแต่ไม้ทั้งต้นนั่นแหละเขาแปลสภาพมาเป็นกระดานพื้นเป็นทันเป็นขื่อเป็นแปรเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่างเขาสำเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความอุตสาห์พยายามและความฉลาดของเขามีการบำเพ็ญจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัยความอุตสาห์พยายามความอดความทนเช่นเดียวกัน ท่านสอนเนี่ยคือวิธีการท่านสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เช่นบอกวิธีภาวนาวิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิแล้วให้ทำจิ

คนทำไมโลกเขาทำได้เราจะทำไม่ได้นั่นบ้านทั้งหลังโลกเขาสร้างได้ทำไมเราจะสร้างไม่ได้เขาเอาอะไรมาสร้างเขาสร้างด้วยวิธีใดเราก็คนคนหนึ่งทำไมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งด้วยไม้เหล่านี้ไม่ได้ล่ะนั่นมันก็ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้มีบ้านมีเรือนหนังสง่าผ่าเผยใหญ่โตโลหะฐานปรากฏเด่นชัดมองมาทางไหนก็เห็นหมดกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุก็ได้แก่จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันแน่นหนามั่นคงเรียกว่าเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านเรือนทั้งหลายมีหมายถึงเรือนใจและท่านทำวิธีใดท่านถึงสามารถฉลาดรู้และได้ส่งผลเป็นที่พึงปรารถนาจนได้ปรากฏชื่อดีมาและได้บอกวิธีการต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประทานพระโอวาทเอาไว้นั้นเราก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความเจริญแต่พออย่างยิ่งทางด้านจิตใจท่านทำอย่างไรเราก็พยายามทำอย่างนั้นจะยากลำบากแค่ไหนจิตทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทั้งต้นเพราะมันเต็มไปด้วยหลักแก่หลักปล่อยกิ่งก้านสาขาอะไรนี้ตั้งแต่รากแก่หลักปล่อยของอวิชชาตัณหาอาสวะกิ่งก้านสาขาดอกใบที่มันแตกออกมาเต็มจิตภายในจิตนี้มีแต่อันเดียวทั้งหมดตัวจิตจริงๆมองไม่เห็นเลยนั่นมันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับเรามองดูต้นไม้นั่นเห็นแต่สิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาส่วนเนื้อแท้ที่จะเอามาเป็นบ้านเป็นเรือนมองไม่เห็นเลยอยู่ข้างในจิตอันแท้เนื้อแท้คือจิตแท้นั้นเรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะนั่นรู้กี่ชั้นกี่กับกี่กันที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานพอกำหนดจิตลงไปไปเตือนนี่แล้วก็ทำให้อ่อนกันความมืดตื้อก็คือเรื่องของกิเลสความมนุษย์ภาษีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยมองหาทิศหาทางที่จะเป็นสาระสำคัญพอที่จะเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจมันไม่เห็นมันมองเห็นแต่เรื่องของกิเลสที่จะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอภายในจิตใจทั้งนั้นในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามพวกเราท่านหรือครูอาจารย์ทั้งหลายที่เคยให้การอบรมสอนเรามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละแต่ก็เพราะความพยายามได้วิธีการจากธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้จากครูอาจารย์แล้วนำวิธีการนั้นไปใช้โดยความเพียรนั่นเองสติปัญญาท่านบอกยังไงก็พยายามดำเนินนั้นตามนั้นและพยายามบังคับจิตใจของเรามันแตกแขนงไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่ไปทางใดบ้างคิดปรุงในทางใดบ้างนะพยายามหักห้ามเข้ามาด้วยสติพยายามหาอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมาด้วยบทธรรมนะนี่แหละเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นต้องบังคับกันอย่างเข้มงวดกวดขันตั้งท่าทางเหมือนจะเอาเป็นเอาตายกันจริงกับการภาวนาเพียงเท่านั้นการภาวนาทั้งหมดถือเป็นความดีแต่ในขณะที่เราทำเหมือนก็จะเข้าไปแจงถูกฆ่าถูกสังหารนั่นแหละมันสืบมันเคลื่อนมันอะไรทั้งหมดรวมนั้นหมดถึงเมื่อจิตใจถูกเต็มไปด้วยกิเลสในถูกการบังคับบัญชาก็เหมือนกับถูกการซักฟอกนั่นแหละด้วยสติด้วยบทธรรมบทต่างๆอย่างเอาจริงเอาจังก็ค่อยปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือค่อยปรากฏเป็นความสงบความเย็นใจขึ้นมาความสงบกับความเย็นกับความสบายน่ะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าสงบมันก็สบายความสงบมันเกิดขึ้นจากการบังคับบัญชาเกิดขึ้นจากการสุขทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่ให้จิตมันคิดเพ่นพ่านไปเกี่ยวสังสมกิเลสอันเป็นยาพิษ

ติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินของกิเลสด้วยสติปัญญาหากห้ามไม่คิดตรงนี้ไปในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบแต่จิตใจของเรามีเมื่อทำถูกทางทำถูกวิธีจิตก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบมากขึ้นมาสงบละเอียดละออขึ้นมานั่นทีนี้เป็นเรียกว่าเริ่มมีต้นทุนเหมือนเขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปเขาจะเริ่มเห็นแก่นของมันละทีนี้แล้วยิ่งเลื่อยออกมาเป็นแผ่นเป็นอะไรแล้วยิ่งเห็นได้ชัดไม้เนื้อยังไงบ้างดียังไงปลอดภัยปลอดหรือไม่ปลอดเนื้อบริสุทธิ์ดียังไงสร้างหมดอันนี้จิตทั้งเราเมื่อมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันก็ไปเห็นจิตของตัวเองซึ่งทรงตัวอยู่โดยลำพังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาก่อกวนความไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาที่แย่ก่อกวนนี้เป็นความสุขนี่คือคุณค่าของจิตที่เป็นที่เกิดความสงบแสดงคุณค่าขึ้นมาให้เราเห็นแล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายตั้งแต่เริ่มแรกแต่ไหนแต่ไรมาก็ตามก็ประมวลเข้ามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบไม่เช่นนั้นเราก็มองเห็นสิ่งเทียบเทียมกันไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบเลยเมื่อจิตมีความสงบความสงบนี่ก็เป็นเครื่องเทียบเทียมกับความไม่สงบคือความสงบมีผลดีอย่างไรถึงความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนนี่ก็พยายามบุกเบิกจิตใจให้ก้าวหน้าไปเดินหนักพยายามคุ้ยเคลียร์สิ่งที่มันเป็นภัยต่อจิตใจหรือชำนะต่างๆนั้นออกโดยลำดับลำดับจิตก็มีความสงบแน่แน่ลงไปส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายในจิตใจที่เรียกว่าสันติโกให้เห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติเธอความสุขความสบายหรือความอัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกชำระซักฟอกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่มเห็นความแปลกประหลาดและการขึ้นภายในตัวแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามนั้นมันเป็นมาเองทุกอย่างลำบากแค่ไหนก็ไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังคืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทีนี้เราก็พอทราบการเข้าการออกของจิตการคิดผิดคิดถูกของจิตคือการก้าวเดินของจิตเดินไปทางผิดถูกอย่างไรบ้างเราพอทราบได้เพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาแต่ก่อนไม่มีเลยมีแต่ขี้เหล็กเอาแต่ขย่ำแฉลกหมดถ้าว่าจิตนี่เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยเลยถือผงบนซะอีกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกจะยากลำบากแค่ไหนก็รับทราบอยู่โดยปกติทั้งตนไม่มีความคิดหายเมื่อได้รับการชักล่อขึ้นมาความสว่างภายในตัวเองก็ปรากฏเริ่มฉายแสงออกมาได้เพราะสิ่งปิดบังนั้นเป็นสิ่งสกปรกโสมมลเป็นสิ่งที่มืดมืดดำดำและแผ่กระจายออกไปเช่นเดียวกับก้อนเมฆดำดำที่จางออกไปไปก็ยังมองเห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์เช่นนั้นเหมือนกันจิตใจก็เริ่มมีความสว่างสวยขึ้นมาที่นั่งที่ไหนก็เริ่มสบายนะทีนี้นะทำการทำงานอะไรก็สบายทำให้เพลินในหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ภายในจิตก็ทำให้มีความสบายคิดย้อนหลังไปถึงการภาวนาของเราก็ทำให้เพลินนะแล้วคิดไปข้างหน้าก็ทำให้เพลินที่จะขยับตัวขึ้นด้วยความเพียรอย่างนี้เรื่อยๆจะทำให้เพลินไปเรื่อยๆแหละมีความสงบความสบายความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยหรือละเอียดต่างกันเป็นลำดับๆมีขั้นให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิต
ทีนี้จิตไม่ก็โกมก็เอ็นอะไรนักเพราะมีหลักมีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตนี่เรือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็นใจสบายพอจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่จิตเริ่มสบายเป็นลำดับหนาลำดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ค่อยยึดกับวิจารณ์ว่าจะโอดาขาดแคลนเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องสนองมีอยู่แล้วจิตใจเมื่อเป็นสมบัติขึ้นภายในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจำกับใจอยู่แล้วก็มีความสบายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ว่ามุ่นขุ่นมัวไม่ว้าวมีความเย็นสบายนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือนขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญาพยายามฝึกหัดคิดค้นตามธาตุตามขันธ์ตามมรรคนักของเราด้วยหลักธรรมชาติที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องและเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งท่านเคยผ่านไปแล้วท่านเคยเดินไปแล้วเป็นความถูกต้องเลยมาสอนพวกเราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเพื่อความหลุดพ้นเป็นลำดับลำดับอันใดที่เป็นความสนิทภายในจิตใจถูกต้องกับจิตของเราเรามีความสนิทกับธรรมใดในทั้งในธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามเป็นอนัตตาก็ตามและเรามีความชอบใจกับอาการใดหรือกับธาตุในธาตุทั้ง4นี้กับอาการใดในอาการทั้ง32ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ถึงใจเราจะพิจารณาอายตนะใดก็ตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็ตามจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้นสี่นี้ก็ตามย่อมเป็นทางเดินเพื่อความรู้แจ้งจริงด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกันเป็นสติปัฏฐานสี่ด้วยกันตามแต่จริตของเราที่ชอบจะพิจารณาลิ้นหนักในอาการใดในธาตุใดขันใดแล้วก็เป็นเหตุให้กระจายไปหมดไม่เพียงแต่จะรู้เพียงธาตุเดียวขันเดียวนี่เท่านั้นยังสามารถที่จะซึมซาบตลอดทั่วถึงไปหมดไม่ว่าขันใดๆเพราะเกี่ยวเนื่องกันเป็นแต่เบื้องต้นเราชอบในอาการใดขันใดธาตุใดเราทำงานในขันนั้นก่อนแล้วก็ขยายงานออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยลำดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดำเนินไปเดินแบบเหมือนกับว่าก้าวเดินไปเรื่อยๆด้วยหลักธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสายทางให้พาเดินไปด้วยสติปัญญาของเราดีขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนเป็นขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นไอ้ตีตะล่อมที่เลือดให้รวมตัวเข้ามาสู่ภายในจิตให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วก็มีกำลังควรแต่การพิจารณาท่านเพื่อไม่ให้นอนใจสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพราโหติมหานิสังสร้างปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนั่นคือสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนของปัญญาได้ดีแต่ไม่ใช่มีสมาธิแล้วจะต้องเกิดขึ้นเป็นปัญญาขึ้นมาเองโดยเจ้าของไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ตามหลักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาพิจารณาตรงไหนจุดใดอาการใดให้มีความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์มีสติมีความรับทราบมีความตรงใจดูในจุดนั้นในอาการนั้นในธาตุนั้นหรือขันธ์นั้นนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วปัญญาจะค่อยซึมซาบไปในขันธ์และธาตุอื่นไปโดยลำดับลำดับเป็นความเพลิดเพลินในการพิจารณาไม่ใช่ว่าจะพิจารณาด้วยการบังคับคือจิตได้เห็นคุณค่าของการถอดถอนกิเลสด้วยปัญญามากน้อยเพียงใดย่อมมีความดุดดื่นต่องานของตนโดยลำดับเพื่อจะถอดถอนกิเลส
เป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นเลยถึงย่อมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความสุขความสบายเมื่อเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยการพิจารณาในเนี่ยทำต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั่นเข้ามาสู่สมาธิคือความเย็นสบายนี้เสียไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเพราะเรามีเรือนแห่งความสงบผีแล้วภายในใจของเราจากนั้นเราก็พิจารณาคือพิจารณาก็เหมือนกับเราทำงานเมื่อหยุดเหนื่อยเมื่อยล้าเราพักสักทีเป็นรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายสบายเวลานั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกับงานใดๆทั้งสิ้นทักให้สบายพอสบายแล้วก็ทำงานอีกเวลาทำงานไม่ต้องกังวลกับการพักเพราะได้พักมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาทำงานขณะที่พักความเพื่อจิตพักเพื่อความสงบของจิตเราก็ตั้งหน้าตั้งตาพักจะพักเพื่อทำบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธหรืออนาปานสติให้ตั้งหน้าต่อจิตเพื่อความสงบเท่านั้นไม่ต้องไปชิดยุ่งกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทำให้เป็นสมาธิให้สู่ความสงบพอออกจากความสงบที่จะกล้าทางด้านปัญญาให้มีแต่หน้าที่ของปิยนาทางด้านปัญญานั้นเรื่องความห่วงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบนี้ไม่ต้องเพราะขัดแย้งกันกับงานที่กำลังทำนั่นคืองานสมาธิโอ้ด้านคืองานของปัญญาการทำต้องมีการคิดการปรุงการหักจุดจองทีนี้พิจารณาในสิ่งต่างๆเพื่อความรู้แจ้งจริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังถึงในสิ่งที่กำลังติดพันกันกับใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเวลานี้เดี๋ยวเวลาทำงานทำให้เป็นเม็ดเป็นหยดแต่ต้องมีจนเป็นที่เห็นแจ้งจริงอ้าวธาตุขันใดถนัดกับติดในขันใดรูปก็ขันแยกดูให้ดีมันมีแต่กองเนื้อกองหนังกองกระดูกทั้งนั้นปัจฉาผีดิบกันอย่างนี้หมดเรามาถือทำไมไม่อายความจริงบ้างเหรอถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนอย่างนี้โอ้ยนี่เราไปเยี่ยมปัจฉานั่นปัจฉาภายนอกยังค่อยชั่วปัจฉาภายในตัวของเรานี่เต็มไปหมดยิ่งหน้าอินหนาละอาใจยิ่งกว่าปัจฉานั้นมากมาแต่กองทำไมมาถือว่านี่เป็นเราที่เป็นของเราไม่ละอายกฎหลักธรรมชาติบ้างเหรอคือความจริงของเขาไม่ได้เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทำไมเราจึงไปยอมตนต่อเขาจนมากมายแล้วก็โกรธทุกมาให้ตัวเองอย่างมากหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้นะการพิจารณานี้ก็พิจารณาเพื่อแก้ความหลงของเรานั่นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะเอาธาตุเอาขันเอารูปเอาอายตนะเหล่านี้มาเป็นตนเป็นของตนเขามีความจริงอยู่อย่างไรก็พิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะถึงความจริงของจิตจะถึงความจริงของสติของปัญญาของตนอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมายในการพิจารณานี้และฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆเห็นว่าพิจารณารูปก็ไม่ได้หมายจะเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของรูปของกายของธาตุของขันธ์นี้อย่างชัดเจนตามความจริงของมันนะพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นผู้รุ่งผู้หลงจิตเป็นผู้สัมพันธ์มันหมายจึงต้องแก้ความสัมพันธ์หมายของตนด้วยสติปัญญาให้เข้าใจชัดเจนโดยลำดับและเราจะถือว่าเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้ววันหนึ่งพิจารณาหลายครั้งหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจจนปล่อยวางได้หากว่าเราก่อนเพียแล้วก็พักเป็นการเป็นเวลาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตเข้ามาสู่ความสงบแล้วพักเสียดังนั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแล้วทั้งๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความยึดถือถึงจะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ดำเนินจิตก้าวกันมาถึงขั้นนี้แล้วจะเป็นขั้นที่มีความเพลิดเพลินต่อทั้งเหตุทั้งผลที่ได้รับมาแล้วและผลที่จะพึงได้รับในการต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี่เรียกว่าเป็นผู้เข้าใจในงานถ้าเป็นไม้ก็กำลังด้วยกำลังใส่กบรบเหลี่ยมของมันอย่างเทินน่ะก็เข้าใจวิธีทุกอย่างไม้ตกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นทีเดียวกระดานจะประเภทไหนเลื่อยออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเห็นอย่างชัดเจนเ
ควรที่จะใช้ขบรวบเหลี่ยมใช้ลงไปควรจะเจาะจะสีเจาะลงไปเรื่อยๆตามความฉลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความฉลาดของผู้ปฏิบัติที่จะแยกจะแยกธาตุขันธ์ให้เป็นอะไรตามความจริงของมันแยกแยะตามเบื้องหน้าของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถอยจนสามารถถอดถอนตนของตนออกได้เช่นจากรูปถ้าพิจารณาชัดเจนลงไปจนเห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วจิตจะทนไปยัดดิ้นมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้บังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานั่นนี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสำคัญถือเอาความรอบเป็นสำคัญแล้วการเตี้ยที่มานี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูปประการเราทั้งกายนะเจ็บที่ตรงไหนกับกายของเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ของเราสะเทือนเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับเราสิ่งภายนอกทางกายแสนกายสิ่งนี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่ำเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงกลมายาของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเชื่อถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงหลงไปยึดไปถือหลงต้องคันว่าตนเป็นนั่นตนเป็นนี่เข้าไปแล้วก็ในขณะใดที่หลงนั่นแหละคือที่เหลือได้ท่าแล้วได้เปรียบเราแล้วเราแก้ไม่ทันต้องพยายามแก้ให้ทันการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ว่ากายก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้เวทนาไม่เกิดจากไหนละเกิดจากกายนั่นแหละอาศัยกายเป็นที่เกิดแม้จะไม่รู้เรื่องมันก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรู้กับผิดกับกายก็ตามกายเป็นการรับรู้กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตโง่เขลาบ่ปัญญาก็ต้องไปยึดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของกายของเวทนาของจิตให้ชัดเจนลงไปการพิจารณาทำขั้นนี้เพลินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมดาที่เรียกว่าเพลินเป็นขั้นน่าดื้อขั้นสม่ำเสมอเป็นความเพลินเอาที่ในขั้นที่เกิดความขั้นที่จนเกาะเป็นมุมคืออะไรขั้นที่ทุกขเวทนาเกิดมากๆนี่แหละเป็นขั้นที่หัวเรี่ยวหัวต่อขั้นที่เอากินเอาจังทีเดียวถ้าเป็นแชมเปี้ยนก็เข้มขัดแชมป์จะหลุดถ้าไม่เก่งจะทำไงจะให้เข้มขัดมันคงที่อยู่ได้ให้ชัยชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากลมหายใจสิ้นไปเสียเท่านั้นถึงจะถอยเนี่ยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสำคัญยิ่งกว่านี้ขณะที่เป็นเวลานี้ยังไม่ตายขณะที่ตายมันหนักยิ่งกว่านี้จนทนไม่ได้ถึงขั้นตายเพียงเท่านี้เราจะพิจารณามันไม่ได้เห็นได้เราจะพิจารณาได้ในขณะตายเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ทุกขเวทนาเกิดมาเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ถึงขณะตายเราจะสู้ได้อย่างไรเพียงตอนนี้เรารู้เท่าไม่ได้ถึงขั้นตายจะรู้เท่าได้ยังไงน่ะเอามาเทียบเคียงเอาเข้าไปพิจารณาเข้าไปทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับทุกเวทนาในขั้นตายมันเป็นเวทนาอันเดียวกันซึ่งจะต้องใช้พิจารณาด้วยปัญญาให้อย่างแหลมคมให้รู้เท่าทันเช่นเดียวกันพิจารณาแยกแยะมันเกิดมันทุกข์มากเท่าไรจิตยิ่งไม่ถอยหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่ความจริงคือทุกขเวทนากับกายกับจิตแยกกันให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นโดยปกติมันเป็นคนละอย่างละอย่างอยู่แล้วนี่ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตแต่มันมาคลาดเข้ากันเพราะความโง่ความหลงของเราเท่านั้นเองคำว่าคลาดเข้าก็คือว่าเราเป็นคนไปกว้านออกมาคลาดเข้ามาเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราต่างหากธรรมชาตินั้นเขาไม่ได้รับทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแม้จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเขาก็ไม่รับทราบไม่มีความหมายในตนมาเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ให้แก่ผู้ใดสิ่งนี้เป็นความสำคัญของจิตเราทั้งนั้นกายก็ไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นทุกข์ทั้งที่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในร่างกายกายก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นอะไรเป็นของใครเวทนาคือความทุกข์เป็นต้นทุกข์มากทุกข์น้อยก็เป็นธรรมชาติความจริงของตนอยู่
ไม่ได้มีความสำคัญนั่นหมายแล้วมีความรู้สึกว่าตนนั้นเป็นอะไรและเป็นขึ้นกับสถานที่อะไรเป็นขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไรเป็นเหตุเป็นผลกับอะไรกับใครไม่มีทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาล้วนๆสำคัญที่จิตจะต้องมาพิจารณาให้เห็นการจิตเองตามสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงของมันอันหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ให้มันพูดการออกมาหาเราว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์ไม่ให้ว่าทุกข์เป็นกายตายเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นมันเข้ากันมันพิจารณาให้เห็นชั้นอย่างนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสำคัญขึ้นเวทีอันสำคัญขึ้นตรงนี้อย่ามาจนเกาะหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางขี้โดยถ่ายเดียวหาทางถอยไม่ได้ทุกเวทนาเราถอยไม่ได้ยังไงขอจะทำให้มันเหยียบย่ำเราลงไปจนสติตั้งไม่มีกับตัวเลยดีแล้วหรือฮะตายด้วยความเสียสติล้มละลายด้วยความเสียสติด้วยความไม่มีท่าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้เหลวที่สุดนะนี่เรียกว่าเหลวที่สุดแพ้ที่สุดแพ้อย่างลุยใครต้องการหรือความมาแพ้อย่างลุ้ยนี่มีใครต้องการบ้างแล้วเกิดขึ้นกับเรายังจะต้องการความแพ้อย่างลุ้ยนี่เหรอนะพิจารณาลงไปทำไงจิตจะไม่แพ้เอาค้นมาให้ชัดเจนจิตตายไม่เป็นจิตไม่ใช่เป็นผู้ตายจิตเป็นนักต่อสู้สู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเคยเกิดมานานแล้วตั้งแต่มันเกิดจิตยังต่อสู้มาได้ทำไมทุกเกิดขึ้นในขณะนี้จิตจะต่อสู้ไม่ได้ล่ะสติปัญญาเราก็เคยใช้พระพุทธเจ้าเคยใช้สาวกท่านเคยใช้ทำไมเราเอามาใช้แต่อาภัพไปได้หรืออาภัพไปไม่ได้เมื่อเราเป็นนักรบอยู่แล้วเป็นผู้สนใจกับปัญญานำมาพิจารณานำมาค้นคว้าให้เห็นชัดเจนให้เป็นตามเรื่องรูปตามเรื่องเวทนาตามเรื่องของจิตที่กำลังต่อสู้หรือปัจจุบันอยู่ในเวลานี้แยกกันให้เห็นตามความจริงของมันด้วยความจริงอันแท้จริงโดยทางปัญญาของเรานี่แหละจะได้ชัยชนะที่ตรงนี้พอได้ชัยชนะที่ตรงนี้อย่างประจักษ์แล้วเอาตายเถอะงานมันขึ้นทันทีเลยจะตายที่ไหนก็ตายเถอะเวลาไหนก็เถอะอิเดียบทใดก็เถอะมันเป็นความจริงเสมอกันหมดทุกเป็นทุกเราเป็นเราคือความรู้อันนี้เป็นความรู้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนามันต่างอันต่างจริงเนี่ยเอาดับไปถ้าไม่ดับก็อยู่ไปผู้รู้อยู่เสมอจนกระทั่งหมดเครื่องรับทราบหมดเครื่องรับรู้หมดเครื่องมือที่จะให้รู้ต่อยตามความจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานคือหมดเครื่องมือในขันธ์ที่จะนำมาใช้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆไปปรินิพพานคือหมายความว่าดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยเรียกสงครามหรือการพิจารณาให้เห็นจริงเห็นจังให้เห็นความสามารถของตนว่ามีความแก้วกล้าสามารถขนาดไหนหรือมีกำลังตาพับลงไปแค่ไหนเราจะทราบที่ตรงนี้เมื่อทราบที่ตรงนี้ว่าเรามีกำลังสามารถได้แล้วกับสัจธรรมที่แสดงตัวต่างอันต่างมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงแล้วมันมีหวังเราต้องการความไม่มีหวังเราต้องการความปลอดภัยไม่มีอะไรมาเยื่อเยือนจิตใจเราให้เกิดความรุ่มหลงทุกเวทนาเวทนาเป็นของจริงก็จริงแต่ที่เละมันชอบแทรกเสมอชอบหลอกเสมอถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงกลมันได้จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งชัดเจนนี่เราพูดถึงเรื่องขั้นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รูปธาตุรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เวทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเรากายเราจึงอยู่ในท่ามกลางอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้ประดังเข้ามากระทบเลยกลายเป็นเมื่อบนเขียงก็ได้ถ้ามันหมุนขึ้นมาเขียงหมุนขึ้นมามีดสับลงไปตัวเราคือจิตก็เลยแหลกละเอียดพอดีถ้าปัญญาไม่รอบแต่ถ้าปัญญารอบแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ที่จะฟันอะไรต่ออะไรเขียงก็เราฟันมันก็ได้มีดเราหามาได้คือปัญญาของเราสิ่งนั้นเลยเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้อย่างสบายๆถ้าเราฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดก็สิ่งนั้นเราฟันมือมีดฟันมือคนนานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่แหละเป็นข้าศึกต่อเราผู้โง่ถ้าเราเป็นผู้ฉลาดสิ่งนี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราได้ที่พวกเรามีความแหลมคม
พราะอาศัยตรงนี้เป็นเครื่องรับเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความถนัดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเวทีอันสำคัญในการภาวนาเราพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากับกายกับจิตทีนี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาโดยทุกภาคทั่วไปในสัจธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงสูงสุดเราก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานี้ก็พิจารณาอย่างนี้เวลาไม่เกิดเรื่องก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งปล่อยวางได้อีกเช่นเดียวกันวิชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเรื่อยเลยมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นธรรมะทิฏฐิภูตังอวิชาปัจจยาสร้างขาราทั้งหลายทิฏฐิภูตังหมายถึงจิตอวิชาอาศัยจิตเป็นอวิชาปัจจยาสร้างขาราขึ้นมาดังนั้นต้องพิจารณาลงไปที่นั่นลงไปที่อวิชาปัจจยาสร้างขารามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิตมีจิตเป็นที่อาศัยของอวิชชาไม่มีจิตอวิชชาอาศัยไม่ได้จึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่นั่นชำระไปอย่างที่นั่นฟาดฟันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญาทันสมัยอวิชชาขาดกระจายหมดอวิชชาละเวรละธาตุที่นี่และที่ไม่กระดับดับดับดับดับเรื่อยไปเรื่อยๆตัดเจริญละจับทุกข์ขั้นละจับรวมทั้งหมดซึ่งนิโรธโหตินั่นในเบื้องต้นของวิชาว่าสมุทโยโหติพอการเดินวิชาว่าเกิดวาเซสสิลาการโยธาทั้งอะไรโยโซแล้วก็เป็นนิโรโทโหติเอวเมตตาเจรักการดูกับขั้นทัศน์นิโรโทโหตินั่นเนี่ยคลิกกันเพียงเท่านั้นกลายเป็นนิโรดับสนิทขึ้นมาภายในใจคือดับกิเลสอย่างสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นขั้นสุดท้ายแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือนมาตั้งแต่คว้าไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนมาใช้กบเพื่อนเหลี่ยมมาเลื่อยมาอะไรกันแล้วแต่จนกระทั่งถึงสำเร็จขึ้นมาเป็นบ้านหลังอัศจรรย์ที่สุดขึ้นภายในจิตใจของเรามีความลำบากเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายก็มีความอัศจรรย์อย่างยิ่งจากความลำบากนั่นแหละความลำบากนั่นจึงเป็นเครื่องสนับสนุนได้ผลที่เกิดขึ้นเป็นที่พึงพอใจดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสุขสารนันตลังสุขขังสุขเกิดจากเรื่องความทุกข์คือการประกอบทุกข์แล้วก็อันก่อนจะได้รับความสุขนี่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่ต้องแบกแต่กองทุกข์ด้วยการกระทำทั้งนั้นหนักก็ทำเบาก็ทำหนักก็ทุกเบาก็ทุกหนึ่งว่าจนกระทั่งถึงขั้นความสุขความสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ที่เกิดเนื่องมาจากการกระทำนั่นแหละง่ายนี่เป็นบ้านเป็นเรือนอันสมบูรณ์แล้วท่านหนึ่งเป็นสมาธิท่านหนึ่งเป็นปัญญาท่านสุดท้ายเป็นนิมุตบ้านสามท่านพอใช้อยู่สบายนี่อยู่กันไปจนกระทั่งถึงวันปณิธานแม้จะเป็นท่านผู้ใดก็ตามเมื่อถึงขั้นนิมุตติพ้นแล้วเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต้องอาศัยเป็นไปลำดับในระหว่างขันธ์กิจที่ครองใจอยู่ต้องได้บำเพ็ญทางสมาธิบำเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาตามเรื่องตามราวของมันเรียกว่าเป็นที่กระทำให้มีความนุ่มลงเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่สบายสบายในระหว่างขันธ์และจิตที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันธ์ที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนะจากนั้นแล้วคำขึ้นมาขึ้นถึงคำว่าวิมุตติหลุดไปเลยจากธาตุขันธ์ไม่เพียงแต่ว่าหลุดจากที่เด็กแล้วปล่อยจากธาตุขันธ์ไปแล้วหมดคำพูดที่จะพูดกันติดต่อไปทิ้งขอยุติการแสดง

0: นไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
4: หรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
5: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้